0: Service นะคะซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็น Text Only นะคะอันแรกคือ eChandler Network ซึ่งอันนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นมากเลยสามารถเลือกภาษาเลือกวิธีใช้ได้อย่างเช่นว่าจะใช้ผ่าน Skype ผ่านอีเมลนะคะหรือว่าใช้เป็นรายบุคคลใช้เป็นรายกลุ่มได้นะคะแล้วก็อีกอันก็มีกรีดี้ Text Only NPR News นะคะซึ่งอันนี้ก็ใช้กับแบนด์วิดต่ำๆได้นะคะคือจะเป็นหมายความว่าเช็คเสียงเดียวไม่มีภาพไม่มีสีไม่มีอะไรไม่มีวิดีโอไม่มีอะไรเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมาะกับโรงเรียนของเราหลายๆโรงนะคะซึ่งการคอนเนคทิวิตี้นี่อาจจะยังไม่สะดวกมากนักนะคะค่ะแล้วก็โดยอาจารย์ก็บอกว่าใช้เทคโซลิฟิลเตอร์นี่นะคะด้วยนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยแปลงนะคะสิ่งที่อาจารย์อยากได้รีซอร์สที่อาจารย์อยากได้เนี่ยโดยดึงแต่เท็กซ์ออกมานะคะโดยที่ไม่มีภาพไม่มีอะไรนะคะไม่งั้นถ้ามีภาพมีอะไรด้วยเนี่ยบางทีกว่าจะโหลดได้ใช่ไหมคะใช้เวลานานมากนะคะอย่างที่อาจารย์ก็คงประสบปัญหาอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราดึงแต่เท็กซ์ออกมาใช้นะคะก็จะสะดวกขึ้นค่ะ
1: Thank you. I see some of you making use of it already, checking websites in the room as we're working together. That's great. So what are some examples of some higher bandwidth professional development resources? At the higher end, there are a lot of ready-made videos of very high quality. I'm not talking YouTube here. These are teams of educators and curriculum design specialists who have put very rich, very deep resources together for teachers to take advantage of. One of the nice things about videos is that it gives you an opportunity to peer into another teacher's classroom. So it's a way to get to look at what are other teachers around the world doing? What do some of the best practices look like? So it's one thing to read about them on a piece of paper. I hear again and again from people the ability to watch what people are actually doing. What does that mean? What does that look like in the classroom? Very valuable. Annenberg has an amazing set of resources, not only for English, but for a wide variety of disciplines. Any of you who are working in thematic or content-based kinds of curriculum, maybe you teach English about agriculture or environment is one of the themes in your English class or in your English text. These can be a wonderful resource for both English and the content area as well. Another very fine resource comes from the Buck Institute for Education, BIE. I'm pretty sure that's a com, that might be an org as well. They focus a lot on project-based learning. So if you're looking for examples of how can I, as a teacher, begin to integrate technology into my classroom, critical thinking, open-ended kinds of activities for my students, lots of handouts and printables and lesson plans, and lots of videos with different ages so you can see what it looks like in the classroom. Teachers First, another similar resource, very good, YNET Education. And if you'd like to tap into some live webinars, you can go to the americanenglish.state.gov site. They have periodically live webinars on all kinds of English language teaching topics. It's possible to join with educators from around the world. They also do a very nice job of archiving the webinars that have already taken place. So there's probably, I don't know, 40, 50, maybe more of them archived there from recent years, so you can go back and watch them at your convenience as well.
0: สำหรับ high bandwidth นะคะก็อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างมาหลายอันนะคะอย่างอันแรกเนี่ย Annenberg นะคะอาจารย์บอกว่าอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ที่สนใจเรื่องการสอนนักศึกษาเป็นธีมเบสนะคะหรือว่าคอนเทนต์เบสเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็อาจจะเลือกเอามาใช้ได้นะคะส่วน Buck Institute for Education นะคะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์เบสนะคะอย่างเช่นว่าเราคือทั้งธีมเบสคอนเทนต์เบสโปรเจกต์เบสเนี่ยเรามีแล้วทั้งนั้นใช่ไหมคะเราใช้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราอาจจะหารีซอร์สเนี่ยยากนะคะก็ลองเข้าไปดูว่าเขาทำอะไรกันยังไงนะคะแล้วก็ในสายที่เป็นวิดีโอเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเราได้เห็นว่าประเทศอื่นนะคะเขาสอนกันยังไงนะคะเห็นภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนเลยนะคะ Teachers First นะคะอันนั้นก็น่าสนใจนะคะ

0: The Brilliant Education อันสุดท้ายเว็บินาร์นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับเซมินาร์เนี่ยค่ะแต่ว่าเราเข้าไปจอยนะคะสดๆเลยนะคะเขาก็จะบอกเวลาบอกวันที่บอกท็อปปิกมาแล้วเราก็เข้าไปจอยเว็บินาร์นี้นะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะดิสคัสเขาได้เลยนะคะเหมือนกับเข้าไปนั่งอยู่ในเซมินาร์นะคะเขาก็จะให้ท็อปิกมาล่วงหน้านะคะว่าจะพูดจะคุยกันเรื่องอะไรวันนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นก็เหมือนกับคือเหมือนกับเราจอยอย่างปกติเลยเพียงแต่ว่าผ่านทางเว็บนะคะค่ะนี่ก็น่าสนใจแล้วก็ของ American English State นี่นะคะก็ทำบ่อยๆนะคะทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะแจ้งมาบ่อยๆนะคะทางเว็บไซต์นะคะว่าวันนั้นวันนี้จะมีเว็บินาร์ถ้ามีหัวข้อที่น่าสนใจจะลองเข้าไปดูค่ะ
1: โอเค thank you okay we're ready for our next activity our next activity am I on can we go our next activity is one that looks atevaluating or assessing the efficacy or the value of professional development sites that you may go to visit and stepping back to think a little bit about how you select those sites and what it means to use them for our eyes and our brains. We want to make this kind of learning as easy as possible on our eyes, on our brains. If the websites that you're working with are giving you a headache, you're probably not going to remember a lot of the information from them. So right now what I'd invite you to do is to work in groups of four. So you'll be turning around to talk to the people behind you, make some groups of four. And the question is simply, of the three examples, example A,B and C, which one is easiest to read? Which one is easiest to read and why?
0: ค่ะกิจกรรมนี้นะคะท่านอาจารย์เลสลีย์ก็เอาตัวอย่างนะคะเว็บไซต์มาให้3ตัวอย่างนะคะคือการที่เราจะเข้าไปหาข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลแหล่งความรู้อะไรตามเว็บไซต์นี่นะคะอย่างนึงก็คือว่านอกจากเขาจะมีข้อมูลดีๆแล้วเนี่ยต้องทำนะคะต้องอ่านง่ายด้วยนะคะหรือว่ามีคุณสมบัติอะไรอีกนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาให้3เว็บไซต์เนี่ยนะคะว่าอาจารย์ก็ให้ดูว่าอันไหนที่ดูอ่านง่ายที่สุดนะคะที่เพราะว่าอาจารย์บอกว่าจะต้องดูว่า for eyes กับ for brain นะคะต้องประกอบกันไปทั้งค่ะ
1: Do you guys want to turn around or yeah great thanksDo you want to turn around and work together? Mm-hmm. Which one?
0: Yeah. ท่านอาจารย์ทั้งที่กรุงเทพและ
1: หลินทร์ turn around and work with these guys, make a group.
0: ท่านอาจารย์ดูภาพบนจอนะคะจะเห็นว่า
1: small group discussion.
0: อันกลางเนี่ยพื้นมันสีเขียวนะคะไม่ใช่สีดำอย่างในชีตนะคะอย่างในแฮนด์เอาท์นะคะอันกลางเป็นสีเขียวค่ะอาจารย์ลองดูภาพบนจอประกอบนะคะในการตัดสินใจเลือกค่ะSince the color is different, Leslie, so I told them that in fact the middle one is on the green background, not the black one, just like the handout.
1: So oh, that they can choose a different color.
0: Yeah. Yeah. So I suggested they choose from the screen.
1: Good. Yeah. Okay. Although in fact, it's okay that it's from that it showed up this way because this will demonstrate the point equally well. But yeah, thank you. That's good information. We're about ready to come back together. I'm going to ask Alex and Ed to help me count the votes around the room so we can see what kind of numbers we get here. All right. Are you ready to vote? All right. Everybody who thinks that A.Who believes that A is the easiest to read, raise your card. We're going to count your cards, your votes. Any votes for A? Okay, how about B? Anyone votes for B?
2: Hold yeah, we have a lot of B here.
1: Ed and Alex are going to count them for me. How about in for him, too?
2: จันโทบีครั้งหนึ่งค่ะ We have a lot of B here, Leslie. We vote B.
1: Okay. How many for B and

0: ค้นคว้าหาแหล่งความรู้เหล่านี้ได้เองนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีท่านอาจารย์เลสลีย์เนี่ยเป็นผู้ที่ผลิตนะคะกำกับดูแลการดำเนินการอยู่นะคะอาจารย์เลสลีย์ได้ทำเรื่องนี้มานานเป็น10ปีแล้วนะคะก็ในที่สุดก็ได้มาขึ้นที่คอสวานี่นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นโอกาสที่ดีของเรานะคะลองทดลองดูนะคะค่ะ
1: Thank you very much. In closing today, what I'd like to point you to is another professional development resource. And I've got a website. I can show if we can load the website up on the system, please. The ISTE website. Thank you. Oh, thank you so much. Perfect. Okay, so what is ISTE? ISTE is the International Society for Technology and Education. They do a lot of work in conjunction with the National Council on the Association for Teachers, NCATE, for the American Council for the Teaching of Foreign Languages. They work somewhat closely with TESOL, but mainly in the education sector and especially with international education. They have a wealth of resources on their website. You can see they have standards, they have resources, they have places where you can connect, and they happen to have their large campus and warehouse based very near the University of Oregon in the same city. And we've worked closely with them for a long time, and recently they called me on the phone and said, Leslie, we have some extra books in our warehouse, and we wonder if you know of any international educators who might like them. And I was coming to Thailand, so immediately I thought of all of you. And so I'm happy to say that we have three book donations from the International Society for Technology and Education, and everyone here in Bangkok and everyone in Hua Hin will get a copy of at least one of the books. So this is a gift not from me, but from ISTE. So the first one, the blue one, is Differentiating Instruction Through Technology. It talks about what is a 21st century learner, what is a 21st century teacher, what are some examples of incorporating technology in many ways into your classes and into your own learning too. So Differentiating Instruction with Technology is one. I can set it up here maybe. Is that good? It's windy. We've got the wind. Thank you. All right. The second one that I have a good number of copies of is called Web 2.0 for Educators. And these are, this is like a dictionary, an encyclopedia of examples of websites that you can go to for English, for marine biology, for professional development, for all kinds of things. If you'd like to know some examples of resources that you may use in your own professional development or your schools. So we have that one. I have roughly enough copies so that I think if we have people from the same city or the same schools, if you take one of each, then you could exchange them and share them too. That might be one strategy to consider. I have a few copies, a lovely book called Safe Practices for Life Online. And it talks about keeping your school, your parents, your students safe in online environments with cell phones, with sensitive student information, on websites, that kind of thing. And I'm not sure how far along or what kinds of policies or laws may be in place for Thailand, especially for people under the age of 18 or 16, but this might be some food for thought for people who are interested. Okay, so I'd like to close my part of today's presentation by thanking once again TOT and the Royal Thai Distance Learning Foundation. I'd like to thank ISTE for sharing these books with us, and the U.S. Department of State for sharing Alex and Ed with us today, and also for providing shipping. So a lot of these books were shipped to the embassy, and then they came by elephant over to the training center this morning, by air, by sea, by elephant. It took days and days and weeks and months for them to get here. So thank you very much to everybody. And last but not least, thank you to all of you. I know you're busy people. You have many other things you could be doing, and we appreciate that you took your time to be with us here today. Thank you very much. Yeah.
0: ค่ะท่านเจเลสลี่นะคะก็ได้นำหนังสือ3เล่มนี้นะคะมาจากอิสซี่นะคะซึ่งเป็นสถาบันซึ่งเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกับมหาลัยออริกอนนะคะแล้วก็แต่ละเล่มนี้ก็มีประโยชน์มากๆนะคะก็ท่านอาจารย์ก็จะได้รับไปท่านละหนึ่งเล่มนะคะถ้าท่านอาจารย์มาจากโรงเรียนเดียวกันหรือว่าในเขตพื้นที่เดียวกันก็ เลือกไปคนละเล่มอย่าให้ซ้ำกันนะคะก็จะได้ครบชุดพอดีนะคะแล้วก็เราจะส่งไปให้ท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมที่หัวหินด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์เลสลีย์ออฟเบ็กแมนนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านIT นะคะ professional development นะคะทางด้านการคุณครูสอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยออริกอนขอขอบคุณสันทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะ Regional English Language Office นะคะซึ่งได้กรุณามาช่วยอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็มี fellow อีก2ท่านนะคะอาจารย์อลิสกับอาจารย์เอ็ดเนี่ยมาช่วยด้วยในวันนี้นะคะและขอขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะซึ่งเป็นพันธมิตรของเรามาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมานะคะในการที่จะนำส่งความรู้นะคะไปถ่ายทอดออกอากาศทั่วประเทศนะคะโดยเชื่อมต่อสัญญาณกับสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่วังไกลกังวลนะคะที่หัวหินและขอขอบคุณทุกท่านนะคะท่านอาจารย์ทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเดินทางมาเข้าร่วมเซสชั่นพิเศษในวันนี้นะคะซึ่งบางท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาไกลถึงนครสวรรค์นะคะแต่ว่าก็เป็นผู้ที่เหนียวแน่นนะคะกับการอบรมของเราในทุกๆครั้งนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ที่มาใหม่นะคะก็เราก็จะขอเก็บเบอร์ติดต่อนะคะรายชื่อของท่านไว้สำหรับการอบรมในคราวหน้านะคะซึ่งเราก็จะมีการอบรมเช่นนี้เรื่อยๆไปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: Thank you.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแปรมิดาสมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแปรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของาว
0: ฮะ
1: หู
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอน

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะคราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องเด็กนักเรียนของเราต้องมีความรู้และมีทักษะในเรื่องของพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ค่ะมีความรู้นี้ต้องใช้ได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวและถูกต้องด้วยนะคะแต่ปัญหามักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอว่าลูกเราเนี่ยรู้จักพยัญชนะสระวรรณยุกต์ก็จริงแต่เมื่อเอามารวมกันแล้วเนี่ยมักจะอ่านไม่ค่อยได้มักจะเขียนไม่ค่อยถูกเราต้องช่วยเขาค่ะทำอย่างไรคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของการอ่านแจกลูกและสะกดคำค่ะการแจกลูกเพื่อการอ่านการสะกดคำเพื่อการเขียนนะคะคุณครูขาแล้วไอ้แจกลูกสะกดคำเนี่ยทำอย่างไรคะทำไม่ยากค่ะคุณครูขาเรามาทบทวนพยัญชนะสระวรรณยุกต์กันอีกสักนิดนึงนะคะกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระฆังงองูจอจานชอฉิ่งชอช้างซอโซ่ถึงหอนกฮูกแล้วนะคะสระค่ะอะอาอิอีอึอืออุอูเอเอแอแอสระของเรามีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวค่ะสระบางตัวเขียนไว้ข้างหลังสระบางตัวเขียนไว้ข้างหน้าสระบางตัวเขียนไว้ข้างบนค่ะเช่นสระอิอีอืออค่ะสระสองตัวเขียนไว้ข้างล่างคือสระอุสระอูค่ะเขียนไว้ข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างเอาไว้ล้อมๆเลยค่ะมีค่ะสระเอาอย่างเงี้ยค่ะเขียนไว้ทั้งข้างหน้าเขียนไว้ทั้งข้างหลังนะคะสระเอาเนี่ยค่ะเขียนข้างหน้าเขียนข้างหลังนะคะฝึกให้นักเรียนอ่านออกเสียงให้ถูกต้องแล้วก็ฝึกให้เขาเอามารวมกันให้ได้ระหว่างพยัญชนะกับสระและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือวรรณยุกต์มี4รูป5เสียงนะคะ4รูป5เสียงนะคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาค่ะนะคะป้าป่าป้าป้าป่าป่าระดับเสียงของวรรณยุกต์ทำให้คำมีความหมายต่างกันป้า

ป้าโอ้ต้นไม้ขึ้นมากมายค่ะป้าคือผู้หญิงคนหนึ่งป้าบางคนก็เรียกพ่อของตัวเองว่าป้าป้าก็หมายถึงพ่ออย่างเงี้ยค่ะนะพอเสียงวรรณยุกต์มันเปลี่ยนแปลงไปความหมายของคำก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะคุณครูคะหนูมาแล้วค่ะ

แล้วนะเด็กจะได้จำได้ค่ะทีนี้เมื่อเด็กจำพยัญชนะสระวรรณยุกต์แล้วเนี่ยฝึกให้เด็กเอาพยัญชนะสระวรรณยุกต์มารวมกันค่ะตั้งแต่เริ่มแรกเอาคุณครูดูนะคะเอาคำง่ายๆก่อนเช่นคำว่ากากาเด็กก็ต้องนึกแล้วอ๋อกานะมีกอไก่หนึ่งตัวละค่ะนะคะสระอาเห็นไหมคะอย่างนี้ค่ะกออากานะคะสอนแค่นี้ไม่พอนะคะเมื่อเด็กอ่านออกแล้วเขียนสิเขียนลงในสมุดก็ได้เขียนตามนี้ก็ได้ค่ะกออานะคะเนี่ยค่ะออกเสียงแล้วเขียนค่ะออกเสียงแล้วเขียนจากนั้นต้องรู้ความหมายด้วยกาหมายถึงอะไรคะลองถามเด็กดูซิเด็กบางคนอาจจะบอกว่ากาหมายถึงนกกาที่นะร้องกากากาก็ได้แล้วแต่บางคนอาจจะบอกว่าที่บ้านมีกาต้มน้ำก็ได้ค่ะแล้วแต่ให้เขาบอกความหมายให้ได้บอกอะไรก็ไม่ผิดค่ะจากนั้นเอาความหมายที่เขารู้แล้วเนี่ยลองสิลูกลองเอาคำเหล่านี้ไปแต่งประโยคซิกาบินมาการแต่งประโยคขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนักเรียนว่าเขาจะแต่งได้ประโยคสั้นๆประโยคยาวๆหรือวิธีการสร้างคำที่บ้านมีกาต้มน้ำก็ย่อมทำได้นะคะคุณครูใจเย็นๆนะคะจากตรงนี้นะคะคุณครูก็เพิ่มความยากเข้าไปตัวนี้อะไรคะลูกอะไรคะลูกคะคอควายสระอะไรคะลูกถ้าคออาคายังไม่พอเพิ่มตัวสะกดเข้าไปคออาคาคางอคางคางหนูอยู่ไหนคะจับสิคะลูกคางคุณครูคางของคุณครูนะคะคางของคุณครูอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะนะครูมีคางผมมีคางไหมผมมีคางไหมอนุภาพมีคางอย่างนี้ใช่ไหมลูกคะเจนมีคางไหมคะคางของเจนแหลมๆเนาะจุฬาลักษณ์มีคางไหมลูกนะอย่างนี้ค่ะจากนั้นมาคุณครูเริ่มอาจจะเติมวรรณยุกต์ค่ะคุณครูคะตัวนี้อะไรคะเนี่ยอะไรคะลูกบอใบไม้สระอะไรคะลูกสระอานะบออาบาตัวสะกดอะไรคะลูกบออาบาบานอบานเช่นดอกไม้บานดอกไม้บานทำยังไงทำมือสิคะลูกดอกไม้บานดอกอะไรบานคะลูกดอกกุหลาบบานดอกอะไรอีกดอกกล้วยไม้บานดอกอะไรอีกลูกดอกชบาบานดอกอะไรคะลูกดาวเรืองบานคุณครูจะเติมนะคะครูเติมวรรณยุกต์ค่ะเติมวรรณยุกต์ข้างบนนะคะบออานอบานบานไม่โทบ้านนะคะบ้านทำยังไงบ้านบ้านมีหลังคาใช่ไหมลูกนะเนี่ยค่อยๆทำไปอย่างนี้ค่ะคุณครูคะจากพยัญชนะสระเพิ่มตัวสะกดเพิ่มวรรณยุกต์เข้าไปค่ะคุณครูสามารถพูดได้2อย่างนะคะนะแต่คุณครูต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะเช่นนะถ้าเด็กของคุณครูเริ่มบออาบาบานอบานอย่างนี้ก็ได้ค่ะบออาบาบานอบานแล้วจึงตัวว่าบานไม้โทบ้านอย่างนี้นะคะนะคะนะถ้าเด็กของคุณครูเริ่มต้นนะไม่ใช่ว่าบออานอบานไม่โทบ้านแบบนี้เด็กจะไม่ได้นะคะค่อยๆไปช้าๆบออานอบานไม่โทบ้านนะคะอย่างเงี้ยค่ะต้องค่อยๆทีละตัวบออาบาบานอบานบานไม่โทบ้านนะคะค่อยๆว่าไปนะพอได้นะคะนะค่อยๆขยับไปทีนี้ถ้าหากว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราให้เขาดูรูปคำจำรูปคำก่อนนะคะจำรูปคำ

0: เอาคำง่ายๆนะเอานะเอาสระหน้าแล้วกันอ่ะอันนี้สระอะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: สระเอนี่ตัวอะไรคะลูก
1: ม
0: อมาไม่ใช่เอมอมีนะลูกนะนะอย่างนี้ไม่ได้ไม่ว่าสระนั้นจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างจะล้อมรอบยังไงวิธีการสะกดนะของภาษาไทยก็คือต้องขึ้นต้นด้วยพยัญชนะก่อนค่ะคุณครูขานะคะกอเอาเกานะเกาเอกเก่าเกาโทเก้าเกาตรีเก้าเกาจัตวาเก่าอย่างนี้ค่ะต้องพยัญชนะก่อนนะคะนะตออีตีอย่างนี้ค่ะนะกอเอเกปออูปูต้องพยัญชนะก่อนทุกครั้งค่ะมอเอเมเมคอเมครูปคำคือตัวนี้ค่ะมอเอเมคอนี่คือคอระฆังถูกไหมคะคุณครูอย่าสอนว่ามอสระเอนะคะไม่ต้องมีคำว่าสระค่ะนะคะไม่ต้องมีคำว่าสระนะคะไม่ใช่มอสระเอคอระฆังอย่าสอนอย่างนั้นค่ะมอเอคออ่านว่าเมฆมีตัวอะไรสะกดสิคะสระเอมอม้าและคอระฆังค่ะอ่านและเขียนไปพร้อมๆกันนะคะดูอันนี้ไหนค่ะอันนี้คือพยัญชนะอะไรลูก
1: ต่อ
0: เต่าอันนี้สระอะไรคะลูก
1: สระ
0: อานะต่ออาตาค่ะนะคะนะนะตออาตาหนูๆมีตาไหมคะ
1: ม
0: ีค่ะมีตากี่ข้างคะ
1: มีอย่างละข้าง
0: ตามีกี่ข้างลูกของหนูอ่ะ2ข้างตาเอาไว้ทําอะไร
1: เอาไว
0: ้มองการคุยจะสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กค่ะ
2: คุณครูครับแล้วถ้าแบบว่าตาไม่ใช่ตาแบบนี้มีตาอยู่ที่บ้านคร
0: ับ อ๋อตาที่เป็นพ่อของคุณแม่หนูใช่มั้ยลูก
2: บ้านก็เรียกตา
0: เค้าเรียกคุณตาคุณตาผู้หญิงคุณตาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะลูก
2: เป็นผู้ชาย
0: เพราะฉะนั้นหนูลองเอาคุณเอาตาความหมายนั้นมาแต่งประโยคซิลูกตาอยู่บ้านใช่ไหมคะตาเป็นผู้ตาเป็นผู้หญิงผู้ชาย
2: ตาเป็นผู้ชาย
0: ตาเป็นผู้ชายนะเก่งมากที่หนูคิดต่อไปได้โอเคนะนะทีนี้ลองดูคำต่อไปนะลูกนะคะเด็กๆนะตัวนี้ตัวอะไรลูก
1: มอมาม
0: อมาถ้าเป็นเด็กสักประมาณป.1 นะคะคุณครูลองอันนี้ขีดอย่างนี้ด้วยค่ะเขียนอย่างนี้นะคะมออะนะมออะนะคะสระอะนะคะสระอะคุณครูคะสระอะอย่าเขียนตามยถากรรมไม่ได้นะคะต้องอยู่ข้างบนตัวนี้แล้วอยู่ข้างล่างตรงใต้พยัญชนะนี้นะคะอย่าเขียนจึ๊กๆอย่างนี้ไม่ได้ค่ะนะให้มันได้ระดับดีๆค่ะสระอะนะคะมออะมะนะคะรออระอ่านว่ามะ
1: ระ
0: ระเห็นไหมคะมะระเอาใหม่ลูกมออะมะรออ
1: ะระ
0: ออกเสียงตัวรอชัดๆลูกรออะระอ่านว่ามะ
1: ระ
0: เจนมะระเคยกินไหมลูก
3: เคยค่ะมัน
0: ขมจุฬาลักษณ์รู้จักไหมคะชอบไหมคะไม่ชอบมันไม่สวย
2: ม
0: ันอยากอนุภาพที่บ้านปลูกมะระไหม
2: ที่บ้านไม่ปลูกครับที่บ้านซื้อกินคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: เหรอคะลูกอันใหม่อีกครั้งสิคะลูกอันใหม่อีกครั้งสิคะมะ
1: ระ
0: นะคะดูคำนี้ลูกอันนี้นะคะตัวนี้ตัวอะไรคะลูกเด็ก
2: ๆหอยหีบ
0: หอยหีบนะคะลากไปสระอะไรคะลูกสระอัวนะคะสระอัวหออัว
1: หัว
0: นะคะตัวนี้สระอะไรลูก สระไอไม้ม้วนนี่อะไรคะจอจานนะคะจอไอใจหัวใจหัวใจอยู่ตรงไหนลูกหัวใจ
2: ห
0: ั
2: วใจอย
0: ู่
2: ตรงน
0: ี้อ๋อนะคะหัวใจอยู่ตรงนั้นนะอนุภาพมีหัวใจเจนจิรามีหัวใจจุลลักษณ์มีหัวใจหัวใจสีอะไรคะเนี่ยสีอะไรคะสีอะไรคะ
2: หัวใจสีแดง
0: นะหัวใจนะคะลูกนะคะต่อไปค่ะลูกต่อไปสระอื่นตัวนี้ตัวอะไรคะเด็ก
2: ๆลอลิง
0: ลอลิงถามบ่อยๆค่ะเด็กจะได้จำได้จะอาจจะมีเด็กสักคนหรือ2คนที่อยู่ในห้องที่เขายังตามไม่ทันก็ให้โอกาสเขาได้นึกบ้างนะคะให้เขาได้คิดค่ะคุณครูไม่ต้องรีบค่ะลอนะสระอัมลออัมลัมนะคะตัวนี้สระอะไรลูก
2: สระ
0: ไอไม้มาลายอยากตรงนี้ขึ้นมาประมาณช่องหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะช่องหนึ่งคุณถ้าโรงเรียนของคุณครูใช้สมุดที่เป็นช่องช่องสี่เหลี่ยมค่ะก็ต้องดูนักเรียนด้วยเวลานักเรียนเขียนนะคะตรงนี้ยอยักษ์ยอไอใหญ่ลำใหญ่อีกครั้งสิคะลูกลำใหญ่ค่ะรู้จักลำใหญ่ไหมคะลูกเป็นอย่างไรคะเป็นนักเรียนต้องตอบคำว่าทราบค่ะลูกนะทราบลำไยมีรส
1: หวาน
0: อร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบนะคะเอาละค่ะลำไยนะลูกนะตัวนี้นะสระหน้าสระหลังรวมกันแล้วหนูดูดีๆนะคะนะนี่ตัวอะไรลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมคะอยากเต็มเลยค่ะนะอยากเต็มเลยค่ะนะคะเมื่ออ่านตัวนี้แล้วให้เขียนลงสมุดด้วยนะคะคุณครูนะถ้าไม่มีพอพานอันนี้คือสระอะไรคะลูก
2: สระแอ
0: ะสระแอะนะคะอย่างนี้ค่ะโอ้นักเรียนระวังนะการเขียนสระแอะสระแอะนักเรียนจะต้องภาษาไทยต้องเขียนจากหัวไปหางน่ารักมากแต่เวลาเขียนนักเรียนชอบเขียนแบบนี้จากหางไปหัวไม่ถูกนะลูกนะคะถ้าเห็นเพื่อนเขียนไม่ถูกหนูบอกเพื่อนด้วยแต่บอกเพื่อนดีๆนะเพื่อนครับเพื่อนครับเขียนใหม่นะดูนะลูกนะคะสระแอพอนี่อันนี้พอนะพอแอะแพะรู้จักเคยเห็นแพะไหมแพะร้องยังไงคะแพะแพะแพะแพะบ้านจุฬาลักษณ์ร้องยังไงลูก
1: แ
0: พะแพะบ้านอนุภาพละลูก
2: ร้องยังแม
0: ่เอาละค่ะที่ที่บ้านของเด็กๆอาจจะเลี้ยงอาจจะมีคนที่เลี้ยงแพะแพะมีสีอะไรคะสีอะไรลูกสีน้ำตาลก็มีขาวก็มีใช่ไหมคะนะแพะมีกี่ขาลูก
1: ม
0: ี
1: ส
0: ี่
1: ขา
0: เก่งมากค่ะนะละค่ะนะคะนะค่อยๆค่ะทีนี้คุณครูคะถ้าหากว่าเด็กนะตัวสะกดเด็กก็ได้แล้วนะคะวรรณยุกต์เด็กก็ได้แล้วคุณครูลองสอนแจกลูกสะกดคำคำควบกล้ำบ้างนะคะการสะกดคำเพื่ออ่านคุณครูออกเสียงสองตัวนี้พร้อมกันเลยนะคะนะคะเช่นนะตัวนี้นะคะปลอปลอเพราะเด็กจะทราบว่าคันนี้คือปอปลาอันนี้คือลอลิงนะคะปลอปลอหนูออกเสียงตามปลอ
2: ปลอ
0: ปลอนี่สระอะไรลูก
2: สระ
0: สระอาปลออาปลาปลออาปลาเอาไหมลูกปลออาปลาเห็นไหมคะการอ่านอย่างนี้ออกเสียงสองตัวนี้พร้อมกันจะทำให้เด็กไม่หลุดตัวนี้ค่ะนะคะไม่หลุดตัวรอเรือรอลิงวอแหวนจะไม่หลุดค่ะแต่ถ้าสะกดเพื่อเขียนก็ปลออาปลาเด็กจะได้เขียนได้ถูกต้องนะคะคุณครูอยู่ที่จุดประสงค์ว่าเราต้องการอะไรแต่ถ้าคุณครูสอน เช่นกรออาบอกราบบางชั่วโมงคุณครูสอนกรออาบอกราบแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องสอนอย่างเดียวตลอดไปค่ะไม่ฉะนั้นแล้วเด็กจะงงค่ะนะคะถ้าต้องการให้เขียนเรียงพยัญชนะทีละตัวเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อการอ่านคุณครูพยายามออกเสียงสองตัวนี้พร้อมกันค่ะกวกวกวอากวางงอกวางกวางไม่ถูกกว้างค่ะครอครออูครูค่ะนะคะเด็กจะไม่หลุดเสียงรอเรือรอลิงวอแหวนนะคะเช่นตัวนี้นะคะต่ออ้ารอเรือครูหายไปไหนเนาะนี่เนาะไม่เป็นไรไม่หายแต่ยังหาไม่เจอนะคะอ่ะเอาเป็นสรุปกรอสิคะ
1: กร
0: อกรอเรเร
1: เร
0: เ
1: ร
0: เรกร
1: อ
0: กรออากราอออากรากราบอกราบ
1: กราบอกราบ
0: กรออากรากราบอกราบ
1: กรออากรากราบอกราบ
0: นี่คือสอนเพื่อการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องค่ะคุณครูไม่ใช่ว่าวันนี้สอนกรออากรากราบอกราบอาทิตย์หน้าต่อไปวันจันทร์หน้ากรออากรากราบอกราบแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณครูคะเราต้องรู้ว่าเราสอนอย่างไรแล้วก็สอนอย่างนั้นไปตลอดเด็กของคุณครูจะได้ค่ะคุณครูนะหรืออักษรนำอักษรนำนะคะค่ะอักษรนำส่วนใหญ่ก็คืออักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวมักจะเป็นอย่างนั้นเด็กดูนะลูกนะชอลอคุณครูจะใช้วิธีการนะคะค่ะชอชอลออูชอลออูฉลูชอลออูฉลูฉลูปีวัวปีวัวใช่ไหมคะลูกปีปีฉลูคำว่าเสมอสมอเออเสมอสนออามอสนามสนออามอสนามได้ค่ะสนอสนอสมอสมอสมอเออมอเสมอนะคะหรือถ้าเป็นหอหีบนะคะหอนอหอนำนอนะลูกนะคะหอนำตัวยอตัวรอตัวรอตัววอเนี้ยค่ะนะหอนอหอนออนอหนอมูหนูหอนออาหนาหนาไม่โทหน้าเนี้ยค่ะอุปกรณ์หรือสื่อตัวนี้ค่ะคุณครูคะทำไม่ยากค่ะทำไว้แล้วก็ใช้สอนอย่างอื่นได้เนื้อหาอย่างอื่นได้นะคะนะหอนออาหนาหนาไม่โทหน้านะคะเอาคำอื่นมาคุณครูก็นะเปลี่ยนตัวนี้ออกไปค่ะเท่านั้นเองค่ะคุณครูคะนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะมันจะมีอยู่4คำค่ะอย่าอยู่อย่างอย่านะปกติแล้วเนี่ยคุณครูเคยเห็นคุณครูบางท่านสอนอนำยอเป็นหยอหยออายาหยามเอกยาไม่ได้ค่ะคุณครูคะคุณครูต้องบอกว่าอยออายายาไม่เอกยาอยออูยูยูไม่เอกยูอยออางอยางยางไม่เอกยางอยนะคะอยออากอยากค่ะนะคะอยออายายาไม่เอกยาอย่าทำนะอย่าเดินนะอย่าไปนะอย่าออกนอกห้องนะนะคะลองแต่งประโยคคำว่าอย่าสิคะลูกอนุภาพแต่งก่อนนะ
2: แม่บอกฉันอย่าออกนอกบ้าน
0: อ๋อค่ะอาจารย์ว่ายังไงลูก
3: จุฬารักอย่าส่งเสียงดัง
0: จุฬารักว่ายังไงคะลูก
3: นักเรียนอย่าเดินลัดสนาม
0: นักเรียนอย่าเดินลัดสนามนะอย่าห้ามใช่ไหมคะลูกนะคะเอาทีนี้หนูหนูลองหาเองบ้างดีไหมนะคะหนูหนูลองหาเองบ้างนะคะคุณครูจะสั่งให้หนูทำนะหนูหาเร็วๆนะคะหาเร็วนะลูกพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: คะ
1: พร้อมค่ะ
0: บัตรที่คุณครูบัตรที่คุณครูเห็นนะคะคุณครูเอาไปสอนพยัญชนะสระวรรณยุกต์ได้ค่ะเอามาสอนเรื่องคำก็ได้ค่ะคุณครูนะคะสองบัตรเป็นหนึ่งคำสองบัตรเป็นหนึ่งคำหาก่อนพอคุณครูเป่านกหวีดนะหนูยกก่อนใครยกก่อนได้คะแนนนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: สองบัตรเป็นหนึ่งคำถือคุณใครได้ก่อนใครได้ก่อน
1: เจนครับ
0: เจนได้ก่อนเจนได้ก่อนเจนอ่านสิลูก
3: โยอายาค
0: ่
3: ะ
0: ยามีความหมายว่าอะไรคะยาย
3: าเป็นเม็ดยาที่ใช้รักษา
0: อ้าวยาเป็นเม็ดยาที่ใช้รักษาแล้วแต่นะคะความหมายอนุภาพได้อะไรลูก
1: ได้ปีครับ
0: อ่านสิลูก
1: ปอีปี
0: ปอีปีความหมายว่าอะไรลูก
1: ความหมายว่าแบบปีมี12เดือนมันเวียนครบเป็น1ปี
0: พยายามให้เด็กให้ความหมายนะคะผิดถูกไม่เป็นไรค่ะจุฬารักษ์ว่ายังไงลูก
3: ขออ
0: า
3: ขา
0: ขออาขาขาอยู่ไหนขาอยู่นี่นะคะเอาบัตรลงค่ะต่อไปพร้อมนะพร้อมนะคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: เอาละนะพร้อมนะคะสองบัตรเป็นหนึ่งคำแต่คุณครูพยายามสั่งให้หลากหลายนะคะพอเด็กของคุณครูเริ่มได้แล้วพยายามสั่งให้หลากหลายค่ะสองบัตรเป็นหนึ่งคำแต่พยัญชนะต้นต้องเป็นอักษรต่ำอนุภาพได้คำว่าอะไรลูก
1: ได้คำว่างูครับ
0: ง
1: ออูงู
0: งออูงูนะคะงออูงูเด็กอ่านแล้วให้เด็กเขียนด้วยนะคะงออูงูงูคืออะไร
1: งูคือสัตว์เลื้อยคลานที่มันมีพิษครับ
0: ตัวใช่ไหมลูก
1: คร
0: ับ เจนได้อะไรลูกเจน
3: งออางาค่ะ
0: งาคืออะไรคะลูก
3: งาช้างค่ะ
0: งาช้างต่อไปลูก
3: ชออาชา
0: ชออาชามีความหมายว่าอะไรลูก
3: น้ำชาค่ะก
0: ิน
3: ตอนเช
0: ้
3: า
0: ได้ไม่ผิดไม่ผิดนะคะเอาไม้วางลงไปนะเอานะฟังดีนะกี่คราวนี้เอาวรรณยุกต์เข้ามานะคะคุณครูคะกี่บัตรก็ได้เป็นหนึ่งคำแต่ต้องมีวรรณยุกต์โทอย่างอย่างฟังนกหวีดก่อนเด็กจะรู้จักกติกาค่ะ
1: ได้แล้วครับ
0: อ้าวอนุภาพได้ว่ายังไงคำว่าอะไรลูก
1: คำว่าผ้าครับ
0: คำว่าผ้าไหนคำว่าผ้าอ่านสิลูกพ
1: ออ้าผ้าไม่โทผ้า
0: เจนได้ยัง
3: ได้แล้วค่ะ
0: ได้ว่าอะไรลูก
3: ข
0: ึ้
3: นค
0: ่
3: ะ
0: อ่านสิแจกขอไหนนอหนูอยู่ไหนลูกขออึนอขึ้น
3: ข
0: ึ้นมีความหมายว่าอะไรคะลูก
3: อาการขึ้น
0: เช่นขึ้นอะไรลูก
3: ขึ้นบันได
0: เจนขึ้นบันไดของจุฬาลักษณ์ก็ลูก
3: ก้าง
0: งอกางกางไม่โทก้างคืออะไรลูก
3: ก้างที
0: ่
3: อย
0: ู่
3: ในปลา
0: ก้างที่ในปลาก้างอยู่ในปลาถ้าเด็กของคุณครูได้เด็กอาจจะบอกว่ากออางอกางกางไม่ถูกก้างก็ได้หรือกออากากางงอกางกางไม่ถูกก้างก็ได้ขึ้นอยู่กับเด็กของนักเรียนว่าแคล่วคล่องว่องไวแล้วหรือยังนะคะต่อไปลูกพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะคะกี่บัตรก็ได้กี่บัตรก็ได้แต่ต้องมีตัวสะกดค่ะกติกาคุณครูอาจจะกำหนดว่าม
1: ี
0: ตัวสะกดแม่กบแม่กดแม่กบแล้วแต่คุณครูนะคะจุฬาลักษณ์ได้ยังลูกเจนได้คำว่าอะไรคะ
3: ได้คำว่าจานค่ะ
0: จานสะกดสิลูกอ่านสิ
3: จออานอจานค่ะ
0: จออานอจานนะจานหมายถึงอะไรคะ
3: จานเป็นภาชนะที่ใส่อาหาร
0: ใส่อาหารแต่งประโยคที่มีคำว่าจานสิลูก
3: ฉันชอ บล้างจานค
0: ่
3: ะ
0: ของอนุภาพได้คำว่าอะไรคะลูก
2: ได้คำว่าลูกครับ
0: มีอะไรบ้างลูก
2: รอูกอลูก
0: แต่งประโยคที่มีคำว่าลูกสิคะ
3: เ
2: จนอยากมีลูกครับ
0: เจนยังอยู่ป.2 อยู่เลยจุฬาลักษณ์ได้คำว่าอะไรคะลูก
3: ก
0: ิน จะอ่านสิลูก
3: กออีกิกินอก
0: เด็กเขาอาจจะอ่านกออีกิกินอกินก็ได้ค่ะนะคะกินหมายถึงอะไรลูก
3: หมายถึงอาการกินกินข้าว
0: กินข้าวแต่งประโยคสิลูก
3: ฉันกินข้าว
0: ฉันกินข้าวทีนี้เวลาแต่งประโยคหนูเลิกใช้คำว่าฉันนะคะลูกนะคะเอาคำอื่นบ้างอ้าวต่อไปนะคะกี่บัตรก็ได้กี่บัตรก็ได้ให้มีตัวสะกดและมีวรรณยุกต์ด้วยกี่บัตรก็ได้มีตัวสะกดและมีวรรณยุกต์ในการเล่นครั้งแรกๆคุณครูอาจจะให้เด็กเขาอยู่ด้วยกัน2คนหรือ3คนก็ได้แล้วแต่นะคะพร้อมนะคะได้แล้วว่ายังไงครูอนุภาพได้เลยลูก
2: ได้โค้งครับ
0: โค้งอ่านสิลูก
2: คอโองอโค้งไม่โค้งไม่โค้ง
0: แต่งประโยคสิลูกที่มีคำว่าโค้ง
2: หลังคาโรงเรียนมีรูปโค้งสวย
0: เจนได้คำว่าอะไรคะลูก
2: แต่เห็นไหมเจนจ
0: ี
2: ระเขาผ
0: ิ
2: ดคร
0: ับ
2: ผม
0: ผิดไม่เป็นไรเจนอาจจะรีบมีตัวสะกดไหมของจุฬาลักษณ์ไม่มีไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะอีกคำหนึ่งลูกอีกคำหนึ่งนะคะนะกี่บัตรก็ได้กี่บัตรก็ได้ที่เป็นสิ่งของอยู่ในห้องเรียนกี่บัตรก็ได้ที่เป็นสิ่งของอยู่ในห้องเรียนอันนี้คือการฝึกความคิดให้กับเด็กนักเรียนค่ะนะคะนะเขาก็จะหาตามตัวเขาว่าในห้องเรียนมีอะไรบ้างนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะ
3: ค่ะ
0: สิ่งของในห้องเรียนนะคะสิ่งของในห้องเรียนนะคะเร็ว
2: เอาหนูเป็นอักษร
3: แล้ว
0: จุฬาลักษณ์ได้คำว่าอะไรคะลูก
3: โต๊ะค
0: ่
3: ะ
0: ต่อโอโตโต๊ะไม่ตรีไม่ตีโต๊ะอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมคะต่อไปอนุภาพได้คำว่าอะไรลูก
2: ดินสอครับ
0: ดินสอเอาอ่านสิลูก
2: ดออีนอดินสออสอคร
0: ับอ่านว่า
2: ดินสอ
0: ดินสอแต่งประโยคสิคะ
2: เพื่อนเราดินสอค
0: ่
2: ะ
0: เอาค่ะเจนได้หรือยัง
3: นี่ค่ะ
0: อะไรลูก
3: กบค่ะ
0: กบอะไรลูก
3: กบเราดินส
0: อถ้าเจนจะใช้ตัวนี้เจนจะต้องรู้ว่าอันนี้คือสระอะไรใช้สระอะไรลูก
3: สระโอ
0: ใช้สระโอนะคะนะสระโอพอมีตัวสะกดสระโอมันหายไปใช่ไหมคะลูกนะแสดงว่าเด็กเรียนสระลดรูปสระเปลี่ยนรูปแล้วนะคะนะล่ะค่ะเอาวางก่อนลูกวางก่อนนะคะเหมือนที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะนะเจนเอาคำว่ากบใช่ไหมลูกถูกไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: นะนี่ใช่ไหมลูกเบิกมาจากอย่างนี้ใช่ไหมคะสระโอใช่ไหมคะจอโอโจพอมีตัวสะกดมาปั๊บสระโอหายไปถูกไหมแต่ต้องรู้ว่านี่คือจอโอบอจบนะคะเข้าใจนะคะเป็นสระโอลดรูปหรืออย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะลูกค่ะอันนี้มาจากสระอะไรคะลูกมาจากสระอะไรคะมาจากสระอะเก่งมากลูกสระอะเมื่อมีตัวสะกดนะคะสระอะเมื่อมีตัวสะกดบอะวะวะนอวันสระอะจะเปลี่ยนไปเป็นไม้หันอากาศอย่างนี้ค่ะลูกนะคะเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะคะ หมายถึงวันนะเข้าใจนะคะ
2: ค
0: ่ะทีนี้ถ้าสระเอะสระเอะเด็กๆหาซิสระเอะปอปลามาปอปลามาตัวนึงมีไหมคะลูกหาสระเอะลูกสระเอะนะคะหาสระเอะให้ได้ลูกสระเอะนะปอเอะเปะเอาดอเด็กสะกดเข้าไปเอาดอเด็กไว้ข้างท้ายต่อไปปอเอะเปะเปะดอเป็ดนะเปลี่ยนสระอะเป็นไม้ไม้อะไรคะลูกไม้ไต่คูนะคะนะคะปอเอะเปะเปะดอเป็ดนะเป็นไม้เนี่ยเป็ดเป็นไม้แต่ครูเห็นไหมคะวางให้ตรงด้วยนะเจอยังเด็กๆเจอไหมคะทำได้ไหมลูก
3: ทำได้ค่ะ
0: มีไม้แต่ครูไหมคะ
3: ไม่ม
0: ีไม่มีไม่มีทำไมว่าทำได้นะคะจุลลักษณ์ถือตัวนี้ไว้ช่วยกันถือทั้ง3คนนะคะลูกนะคะให้ได้เป็นเป็ดนะคะถือไว้ทั้ง3คนเลยแบ่งกันถือค่ะแบ่งกันถือนะคะเอาใกล้ๆกันเอามาชิดกันสิลูกให้ชิดๆกันปอเอก่อนนี่อีกเอาก่อนอันนี้ก่อนอีกตัวนึงลูกนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาสระอะออกค่ะลูกปอเอเอาไม้ตะคู่ออกก่อนลูกเอาดอเด็กออกก่อนดอเด็กออกก่อนลูกปอเอเปเอาดอเด็กเข้าไปตัวสะกดเปดอดึงสระออกใส่ไม้ตะคู่เข้าไปเป็ดนะครับเป็ดเป็ดร้องยังไงคะเด็ก
3: ๆกา
0: บแต่งประโยคคนละหนึ่งประโยคค่ะลูก
3: เป็ดว่ายน้ำ
0: เป็ดเป็ดว่ายน้ำในคลอง
3: อนุภาพเห็นเป็ด
0: อนุภาพเห็นเป็ดอนุภาพแต่งลูก
2: เป็ดไล่กัดหมา
0: เป็ดไล่กัดหมานะคะราคาราคาหนูจำไว้นะคะลูกนะคะทีนี้นะลูกนะหนูวางบัตรไว้ลูกเอาหมวกนี่สวมศีรษะลูกยืนตรงนั้นก็ได้ค่ะสวมศีรษะนะคะคุณครูคะถ้านักเรียนอ่านออกนะคะถ้านักเรียนอ่านออกอันนี้เป็นคำแล้วนะคะเขาทราบความหมายแล้วเนี่ยคุณครูใช้กิจกรรมนี้เข้าไปเด็กจะสนุกค่ะเพราะมันเป็นประโยคง่ายๆหนูยิงขึ้นลูกยิงขึ้นใช่ไหมคะยิงขึ้นนะคะทีนี้ไหนดูซิกติกาคือนะคะมองที่ศีรษะเพื่อนมองบัตรที่ศีรษะเพื่อนอย่าไปจับไปแตะไปต้องตัวเขานะคะนะแล้วก็เมื่อมองแล้วก็คิดเราเห็นบัตรเพื่อนแล้วเนี่ยตัวเราควรจะไปยืนตรงไหนนะเอาละค่ะพร้อมนะคะเริ่มค่ะห้ามจับเพื่อนห้ามแตะเพื่อนนะคะนะย้ายกันไปเองค่ะถูกไหมเนาะคิดว่าถูกไหมคะลูก
3: ถ
0: ู
3: ก
0: นะเพื่อนๆในห้องก็จะอ่านว่าแม่เก็บผ้าใช่ไหมคะแสดงว่าอนุภาพต้องได้บัตรคำว่าแม่เจนก็เก็บจุลลักษณ์ก็ผ้าเอาเปิดแผ่นที่2สิคะลูกค่อยๆเปิดนะคะเปิดแผ่นที่2ค่ะลูกนะคะหันไปดูที่ศีรษะเพื่อนนะหันไปดูที่ศีรษะเพื่อนเปลี่ยนที่ยืนเปลี่ยนที่ยืนค่ะค่ะเปลี่ยนที่ยืนค่ะคิดว่าถูกไหมเนาะอย่าจับเพื่อนนะคะลูกต้องคิดเองว่าเรายืนถูกไหมแน่ใจไหมลูก
2: ถูกหรอ
0: แน่ใจไหมเอาละค่ะอะไรนะอะไรคุณครูอ่านใครได้คำนั้นยกมือขึ้นอะไรหายหายหายจุลลักษณ์ครับ
2: ครับ
0: อะไรหายครับนี่ก็เป็นประโยคใช่ไหมลูกประโยคคำถามเปิดต่อไปแผ่นที่3ค่ะลูก ห้ามจับตัวเพื่อนนะห้ามจับคำของเพื่อนอ้าวดูซิดูความหมายซิเอ๊ะเราควรจะอยู่ตรงไหนเนาะไปไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกนะเสื้อสีสวยนะเสื้อสีสวยอ่ะคำต่อไปเปิดสิคะลูกนะคะเนี่ยเด็กนักเรียนในห้องคุณครูอาจจะมีหลายคนก็ให้เด็กๆ เขาอ่านครูไม่ต้องอ่านก็ได้นะคะค่ะค่ะเร็วๆลูกเร็วๆค่ะห้ามถามเพื่อนว่าคำว่าอะไรค่ะ
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้หร
0: อไหนดูซิเอาแล้วค่ะนะเด็กๆเพื่อนๆอ่านซิใครมาก่อนเอาเปิดแผ่นต่อไปแผ่นสุดท้ายแล้วแผ่นสุดท้ายนะคะหยิบแผ่นสุดท้ายเอาไว้ลูกนะคะหนังสือเล่มใหญ่หนังสือเล่มใหญ่นะคะอ้าวแล้วค่ะพอแล้วลูกนั่งลงค่ะนั่งค่ะนั่งลงนะคะเอาออกจากศีรษะนะคะคุณครูคะการสอนทุกครั้งเมื่อให้เด็กอ่านแจกลูกสะกดคำแล้วอ่านแจกลูกเพื่อการอ่านออกนะคะสะกดคำนะเพื่อการเขียนได้เมื่ออ่านแจกลูกสะกดคำแล้วคุณครูให้เด็กบอกความหมายด้วยนะคะขึ้นชื่อว่าคำต้องมีความหมายเมื่อมีความหมายสามารถเอาไปแต่งประโยคได้ค่ะแล้วเด็กก็ค่อยๆจะแต่งประโยคไปประโยคมันอาจจะไม่สมบูรณ์เล็กสมบูรณ์น้อยคุณครูก็อย่าไปบอกว่าผิดนะคะถ้ามันไม่ถูกแต่มันไม่ถูกเท่าไหร่คุณครูก็ให้คำแนะนำเติมเสริมเข้าไปถ้าบอกว่าผิดเดี๋ยวมันจะเสียกำลังใจให้เขาพยายามอธิบายความหมายของคำไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามพจนานุกรมการคิดให้ความหมายนั่นคือเขาได้พยายามใช้ความคิดนะคะเด็กที่ฝึกคิดบ่อยๆตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ป.1 ป.2 คุณครูจะเห็นว่าเขาจะกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำเมื่อเขาโตขึ้นค่ะนะคะในเรื่องของคำใหม่นั้นควรจะสอนแจกลูกสะกดคำทุกครั้งค่ะถ้าเป็นคำใหม่ซึ่งจะปรากฏอยู่ในป.1 ป.2 ส่วนใหญ่คุณครูจะต้องสอนแจกลูกสะกดคำนะคะเพราะเด็กเขายังไม่คุ้นตาค่ะนะคะถ้าเด็กของคุณครูอ่านได้พอขึ้นป.3 ป.4 แล้วไม่จำเป็นต้องสอนค่ะแต่ถ้านักเรียนของคุณครูยังไม่ค่อยได้ถึงแม้จะอยู่ป.3การแจกลูกสะกดคำก็ยังนำไปใช้ได้ค่ะคุณครูนะค่อยๆสอนง่ายๆจากคำง่ายๆไปหาคำที่ยากขึ้นเห็นไหมคะที่นำเสนอเมื่อกี้นี้จากคำในมาตราแม่กอกาพยัญชนะสระกออากาตออีตีดออูดูตอโอโตอะไรก็ได้ค่ะคุณครูค่ะเอาพยัญชนะกับสระก่อนจากนั้นก็มีพยัญชนะต้นสระแล้วก็มีตัวสะกดหรือพยัญชนะต้นสระแล้วก็วรรณยุกต์หรือพยัญชนะต้นสระตัวสะกดและมีวรรณยุกต์ให้ยากขึ้นอันนี้ต้องให้เขาอ่านให้ได้นะคะแจกลูกสะกดคำเนี่ยเน้นที่การออกเสียงค่ะให้เขาอ่านเช่นกออิโนกินนะคะถ้าเขารู้ว่าอันนี้คือพยัญชนะตัวไหนออกเสียงอย่างไรสระนี้คืออะไรเขาจะออกเสียงได้ให้ออกเสียงให้ถูกต้องแล้วก็ให้ฝึกเขียนเด็กก็จะได้ค่ะอย่าลืมนะคะวิธีสอนมันมีหลายแบบค่ะนะคะแต่ให้สอนอย่างเดียวค่ะเช่นบออาบาบานอบานบานไม่โทบ้านหรือบออานอบานบานไม่โทบ้านหรือบออานอบานบานโทบ้านแล้วแต่คุณครูค่ะขึ้นอยู่กับนักเรียนของคุณครูนะคะอย่าสลับไปสลับมาบางวันก็กอรออาบอกราบบางวันก็กรออาบอกราบนะคะเด็กเขาจะงงค่ะคุณครูคะอย่าลืมนะคะ สำหรับเด็กเล็กๆในป.1 ป.2 คำใหม่ทุกคำต้องสอนแจกลูกสะกดคำค่ะและเมื่อสอนแจกลูกสะกดคำเนี่ยคุณครูต้องพยายามให้เด็กเขาบอกความหมายด้วยเมื่อบอกความหมายเสร็จแล้วให้เขานำเข้าไปสู่รูปประโยคค่ะคุณครูคะกิจกรรมเกมเพลงที่นำมาให้คุณครูในวันนี้คุณครูเอาไปปรับใช้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้ค่ะไปปรับใช้เพลงบางเพลงนักเรียนสามารถแต่งเองได้เพลงบางเพลงนักเรียนสามารถหาคำได้ค่ะเราฝึกให้เขาสร้างประสบการณ์ด้วยตัวของเขาเองแล้วคุณครูจะเห็นว่าเด็กนักเรียนของเรานี่เก่งนะใช้ได้นะฝึกเขาต่อไปค่ะหน้าที่ของคุณครูให้โอกาสเด็กนักเรียนที่จะเรียนรู้ให้เต็มที่ค่ะคุณครูค่ะนะคะถ้าหากว่าคุณครูมีอะไรที่สงสัยคุณครูโทรศัพท์ติดต่อมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะหรือที่อาจารย์จินตนาด้งแพงค่ะ0817085979ค่ะยินดีที่จะให้ความรู้แล้วก็คุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Safety Kids ปอนความปลอดภัยทั้งน้ำ
2: ยาวลายยาวลายโอ้ว้าวว้าวเรื่องสาวเศร้าเอออะไรนะเฮ้ยทุกคนตกน้ำตกว่ะ
3: ตกแล้ว
2: ทำไงดีอ่ะระวังนะพี่ย่าอุ๊ยลองสิยังลองสิโอ้ยทำไมไกลอย่างนี้เนี่ย
4: ตายแล้วเด็กๆทำอะไรกันคะออกมาเดี๋ยวนี้เลยมันอันตรายขึ้นมาเร็วๆลูกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ย
3: หนูเล่นบอลอยู่ใช่ไหมคะแล้วบอลมันตกหนูก็จะเอื้อมไปหยิบไงคะแม
4: ่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะเด็กๆมันอันตรายมากๆเลยแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าอย่ามาเล่นตรงที่มีแหล่งน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำแบบนี้ถ้าตกน้ำตกท่าไปเราจะทำยังไงฮะมานี่มาเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะทีหลังอย่ามาเล่นใกล้แหล่งน้ำนี้นะ
5: สวัสดีครับคุณนกเล็ก
4: สวัสดีครับเด็ก
5: ๆกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
4: ก็เด็กๆอะสิคะมาเล่นตรงใกล้ๆแหล่งน้ำเงี้ยค่ะลูกบอลก็เลยตกลงไปในน้ำแล้วเด็กๆเนี่ยจะเขี่ยลูกบอลขึ้นมาค่ะเนี่ยคุณแม่เห็นว่าอันตรายมากๆเลยอะค่ะ
5: มันทำไม่ได้นะครับเด็กๆเราอาจจะพัดตกลงไปในน้ำได้เนาะทีนี้แหล่งน้ำนะครับที่เป็นอันตรายกับเด็กๆมีอะไรรู้ไหมเอ่ย
3: สระว่ายน้ำที่น้ำลึก
5: อ๋อที่น้ำลึกๆงั้นพี่อดัมจะสรุปให้ฟังเนาะทุกที่ที่มีแหล่งน้ำนะครับเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยเช่นบ่อน้ำบ่อปลาบ่อบัวบ่อที่เขาขุดเอาไว้เก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรนะครับหรือแหล่งน้ำตามสวนสาธารณะตามธรรมชาติต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยครับสรุปก็คือถ้าเราไม่รู้ความลึกของน้ำไม่รู้ความเร็วของน้ำสำคัญเลยไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กๆห้ามลงเล่นน้ำครับมีคำสั้นๆให้น้องๆจำไว้นะครับก็คือไม่ใกล้ไม่ก้มไม่เก็บนะครับ
4: ทำได้ไหมลูก
3: แต่พี่แอดัมคะถ้าหนูอยากไปเล่นทะเลหรือว่าน้ำตกจะไปเล่นได้ไหมคะ
5: ไปเล่นได้ครับแต่ข้อแม้อย่างที่พี่แอดัมบอกอย่างนึงเลยคือต้องมีมีผู้ใหญ่ดูแลตลอดเวลาครับผมใช่ครับ
4: เอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยถูกใจกับเอย่าจำได้ไหมคะสามคำสั้นๆง่ายๆคือ
6: ไม่ไกลไม่โกงไม่เก็บค่ะ
4: สามคำง่ายๆเลยนะเป็นทริคที่ให้เราได้จำขึ้นใจว่าเราจะได้ปลอดภัยเวลาเราเล่นอยู่ใกล้ๆน้ำนะลูกนะ
3: ทุกคนก็อยู่ครบแล้วหนูไปว่ายน้ำกับพี่เอย่าได้ไหมคะ
4: ว่ายน้ำ
3: หนูอยากไปพายเรือด้วยค่ะ
4: อ๋ออย่างนี้ก็สามารถไปได้นะลูกแต่ว่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์หรือเปล่าคะพี่อดัม

0: ่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมทางน้ำหรือขึ้นเรือทุกครั้งนะครับมันจะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำก็คือเสื้อชูชีพครับเดี๋ยวพี่ไอ้ดำจะไปแนะนำวิธีการสวมใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ความสำคัญของเสื้อชูชีพว่ามันเป็นอย่างไรข้างบนนะครับ
1: ว้าวเรือแล้วก็เสื้อชูชีพค่ะเด็ก
0: ๆน่าใส่ไหมครับ
2: น่าใส่มากเลยค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวพี่ไอ้ดำจะแนะนำก่อนแล้วกันเนาะว่าความสำคัญของเสื้อชูชีพมันคืออะไรนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่เราเนี่ยจะขึ้นเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำทุกครั้งเลยนะครับจะจำเป็นจะต้องสวมเสื้อชูชีพไม่ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นนะครับทุกคนก็ต้องใส่นะครับผมก็คือถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุเราพัดตกน้ำหรือว่ามีอุบัติเหตุทางเรือเนี่ยเวลาเราลอยคออยู่ในน้ำเสื้อชูชีพจะช่วยพยุงตัวเราให้ใบหน้าเราพ้นน้ำครับแล้วเราจะสามารถหายใจอยู่บนผิวน้ำได้แล้วรอการช่วยเหลือทีหลังนะครับ
1: โอ้เอ๊ะพี่อดัมคะแต่คุณแม่เนี่ยเห็นว่าเนี่ยค่ะมีที่เป็นห่วงปลอกแขนแบบอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาจะเอาไว้ใส่สำหรับเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพด้วยไหมคะ
0: อันนี้เป็นของเล่นครับ
1: ไม่สามารถที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพได้ใช่ไหมคะ
0: มันทดแทนกันไม่ได้ครับถ้าจะเอาพวกนี้ให้เด็กๆเล่นต้องดูแลตลอดเวลาอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นห่วงยางปลอกแขนเรือยางหรือว่าคิกบอร์ดที่ไว้ฝึกว่ายน้ำนั่นก็คือของเล่นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการฝึกว่ายน้ำเฉยๆอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำมีอย่างเดียวคือ
3: เสื้อชูชีพ
0: ใช่มันก็เช่นเดียวกันกับขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละอุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถมอเตอร์ไซค์ก็คือ
2: หมวกเน
0: า
2: ะ
0: เดี๋ยวเรามาสวมใส่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ดี
0: อันดับแรกเลยครับเราต้องเลือกเสื้อชูชีพที่ขนาดพอดีกับตัวเราไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปครับเลือกเลยครับเด็กๆเลือกเลยครับ
1: อุ๊ยแม่ตัวเล็กนี่แม่ใส่แบบตัวเล็กๆอย่างนี้ได้ไหมคะเนี่ย
0: พอเราเลือกเสื้อชูชีพมาได้แล้วนะครับข้างในเสื้อชูชีพก็จะมีคำแนะนำครับว่ารับน้ำหนักได้กับคนที่มีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เนา
1: ะ
0: สวมไปแบบสวมเสื้อผ้าปกติธรรมดานี่แหละนะครับวิธีการนะครับก็คือติดตะเข็บทุก
1: ครั้
0: งนะครับติดให้หมดเลยเด็กๆเห็นหางตัวเองไหมครับอันนี้สำคัญมากเลยครับจำเป็นจะต้องใส่ติดทุกครั้งเนาะเพราะว่าเวลาเราตกน้ำไปน้ำจะดันเสื้อขึ้นมาเสื้ออาจจะหลุดออกไปจากตัวเราหรือว่าเสื้อมันจะมาล้างปิดที่หน้าใบหน้าเราเราก็จะจมน้ำเหมือนเดิมนะครับให้มันยึดกับลำตัวของเราไว้นะครับใบหน้าเราจะได้ลอยพ้นน้ำแล้วก็หายใจได้ยืน
1: เอ๊ะพี่อดัมคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใส่แต่เราก็ใช้วิธีการแบบเกาะล้างไว้อย่างเงี้ยไม่ได้หรอคะ
0: จริงๆได้ครับแต่ว่าถ้าแบบนี้มันมั่นคงกว่านกหวีดเนี่ยเอาไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุเมื่อเราลอยคออยู่ในน้ำหรือเรือล่มไปแล้วเราลอยคออยู่ในน้ำอันนี้เอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือครับผมไปเป่าเล่นได้ไหม
1: เป่าเล่น
0: ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดนะครับอันนี้ก็เป็นการสวมใส่เสื้อชูชีพที่ถูกต้องที่สุดนะครับ
1: พร้อมแล้วเด็กพร้อมที่จะไปพายเรือกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอ้โห
0: ไปกันเลยครับ
1: แต่พี่ดำดูเรือสิคะมันเหี่ยวอย่างเงี้ยค
2: ่
1: ะ
2: ก็ลงไม่ได้สิ
1: ทำยังไงดีคะเด็ก
2: ๆอันนั่นไงคะที่เป่าล่ม
1: โอ้ใช่แล้วคุณลุงเล็กนี่ร่างกายก็บอบบางเหลือเกินเด็กๆก็แรงน้อยงั้นพี่อดัมก็ช่วยสูบเรือให้หน่อยละกันนะคะ
0: ต้องสูบคนเดียวเลยเหรอครับ
1: โอ้โหร่างกายกำยำขนาดพี่อดัมเนี่ยสบายอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็ก
2: ๆใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราก็มาให้กำลังใจพี่อดัมกันละกันนะจะเป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ครับผม

0: โห
1: มาถึงกันแล้ว
2: คุณซุนครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวก่อนที่เราเห็นอยู่ด้านหลังของเรานี่คืออะไรเอ่ย
1: ผมว่าน่าจะเป็นมัสยิดนะครับ
2: เป็นมัสยิด
1: แต่ผมว่าไม่รู้มันคือมัสยิดแบบไหนเหมือนกัน
2: มีหลายแบบอ่ะ
1: มันมีหลายแบบแต่ว่าเราดูนี่มัสยิดนี่น่าจะโออาโอทางมากเลย
2: แต่นี่ก็ถือว่าเรา2คนได้

0: ได้มาถึงประเทศบรูไนแล้ว
1: ใช่ประเทศที่มีการค้าขายน้ำมันแล้วก็ผลิตน้ำมันอันดับ3ของโลกเลยใช่ไหมครับ
0: ครับจะว่าไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมดูประวัติของประเทศบรูไนประชากรที่นี่มีแค่400,000คนเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะ400,000คน
1: น้อยมากครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครนี่ก็ประมาณ
0: 10ล้านขึ้นแล้ว
1: 10ล้านขึ้นแล้ว
0: ครูซุนเคยมาบรูไนไหม
1: นี่ครั้งแรกเลยครับแล้วคุณกิฟต์ล่ะครับ
0: ผมก็เป็นครั้งแรก
1: แสดงว่า
0: เราเพิ่งลงเครื่องแล้วก็มาที่นี่เลย
1: แน่นอนเราอยากจะมาเห็นวัฒนธรรมของคนที่นี่กันแล้วก็การใช้ชีวิตของเขา
0: ครับ
1: แล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญน่าจะเป็นอะไรครับคุณกิฟต
0: ์คือวันนี้อย่างที่บอกว่านอกจากเราจะมาท่องเที่ยวบรูไนมาศึกษาแต่ละด้านของประเทศบรูไนแล้วเนี่ยวันนี้ยังมีภารกิจมิชชั่นที่ให้ครูซุนกับผมเนี่ยได้ทำร่วมกันด้วยพอมีมิชชั่นผมก็ศึกษาก่อนเลยว่าประเทศนี้เขาคุยกันภาษาอะไรเขาใช้ภาษามาลายู
1: เขาใช้ภาษามาลายูฉะนั้นเข้าทางผมเลย
0: ครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษ
1: แสดงว่า
0: ครูซุนได้มั้ยภาษาอังกฤษ
1: ผมได้นิดหน่อยแต่ว่าผมได้ภาษามาลายูแล้วคุณกิฟต์เราได้มั้ยภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษก็ได้นิดหน่อยพอตัวรอดได้แหละผมว่า
1: แสดงว่าเรามาช่วยกัน
0: เดี๋ยววันนี้ภารกิจที่จะเกิดขึ้นในประเทศบรูไนผมกับครูซุนเนี่ยจะต้องเป็นช่วยกัน
1: ใช่
0: ฝ่าฟันภารกิจไปให้ได้แต่ผมไม่รู้ว่าภารกิจนั้นคืออะไร
2: อยากรู้แล้วใช่มั้ยครับภารกิจคืออะไร
3: อยากรู้แล้วครับอ
4: ยากรู้แล้วครับ
2: งั้นพบกับคนคนหนึ่งครับ
0: ฮัลโหล
5: Selamat datang ke negara Brunei Darussalam.
6: Yeah.
5: Welcome to Brunei Darussalam.
6: Okay.
5: My name is Zainal.
7: Zainal?
5: Zainal.
7: My name is Gift.
5: Gift, nice to know you.
6: Okay.
8: My name is Zulkifli.
5: Senang mengetahui Anda.
6: Yeah.
5: Baik, adakah Anda bersedia untuk menerima misi Anda? Are you ready to receive your mission today?
6: Okay.
9: What is this?
5: You know what is this?
9: Flower.
5: This is flower. Yeah. This is simple flower.
9: Oh. Of Brunei.
5: Brunei, yeah. This is Brunei national flower, which is called the simpore. Oh.
9: Simpore.
5: Yes. Open the first leaf. There are 5 leaves, but I want you to open the first leaf, number 1, which
9: this
5: is
9: one.
5: This one and this one.
9: This one.
5: Open it. Yes. Please.
0: นี่เลยครับ
1: เฮ้ยที่เราเห็นเมื่อกี้นี่นะ
0: มัสยิดทางด้านหลังของเรา
1: ใช่เลยอยู่ตรงนี้นี่เอง
5: Brunei is in Islamic country so the first thing you have to know is the religion of Islam and this is the symbol of Islam so the name of this mosque is Jami Asri Hasanil Bolkiah this is one of the biggest mosque in Brunei Darussalam and later on I want you to walk around and I want you to count how many yellow domes are there around the mosque
0: Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
5: Not yet. Later on, I want you to count all, and then after that, you will come and tell me how many, and then I will give you the correct answer at the end of.
0: Okay. Create a mission.
1: Let's go.
0: เรามาถึงแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คือเท่าที่ดูเราดูจากด้านนอกแล้วเนี่ยก็เห็นความยิ่งใหญ่ตามภาพที่เราได้เห็นเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ใหญ่มากๆเลย
1: จริงๆครับแล้วดูความอลังการงานสร้างของการสร้างของเขาแล้วก็บ่งบอกได้ถึงวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงเลยนะครับเท่าที่ดูอันจีนี่ซินีละมอนะบวช
5: ini
1: masa.
5: Dibuat pada tahun 1988 semasa sambutan hari keputeraan Kabahduli his majesty's birthday 46th birthday it was officially opened 1988 so this mosque belonged to his majesty and he gave it to the people of Brunei Darussalam
0: ถ้าที่เราเห็นตรงเนี้ยมันเป็นแต่ละแผ่นเล็กๆติดแล้วกว่าจะยานแนวนะให้ดูนี
1: ่แล้วดูความสูงมัน
0: โอ้โหผมรู้แล้วทำไมเป็น7ปี
1: นั่นแหละ
0: ผมว่าแค่ต้นนี้ต้นเดียวผมว่าก็ต้องมี3เดือนน่ะ 2-3 เดือนน่ะนี่คือลองคิดดูจินตนาการมันต้องต่อนั่งร้านใช่ป่ะ
1: จริงครับจริง
0: ต่อนั่งร้านแล้วก็เอาโมเสสแปะไป
1: แปะให้เป็นรูปร่างด้วยนะ
0: แปะเป็นลายด้วยนะห้ามมั่วด้วยนะเนี่ยเป็นลายเป็นสีสันลวดลายของเขาโอ้โหแต่คือปัญหาใหญ่มากอ่ะ
1: masjid ini untuk sembahyang sekarang untuk pelajar untuk buat lain-lain lagi
5: masjid ini untuk sembahyang harian
1: harian
5: ya harian tiap-tiap waktu

0: digunakan oleh umat Islam di Brunei untuk mengerjakan solat. Dan setiap hari Jumat untuk solat Jumaat. Dan kalau Jumaat, masjid ini akan penuh. Isi penuh masjid ini adalah lebih daripada 5,000 orang pada satu masa.
1: Dari pokoknya, mereka akan berlamat 1-5 waktu, ใช่ไหม ครับ?
2: ครับ.
1: Kau tuh waktu ada orang berlamat. Lalu, terutama hari Sabtu, ini จะมีคนมาละหมาดเต็มเลย 5,000 กว่าคนคนในบรรดาเสรีเบกาวันเนี่ย 5,000 กว่าคนจะมาที่นี่วันศุกร์นี้ในศาสนาอิสลามคือวันที่สําคัญที่สุดในสัปดาห์แล้วก็คนจะมารวมตัวกันเพื่อทําการละหมาดตอนประมาณเที่ยงๆเค้าเรียกวันยุมอัตเนี่ย
3: ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
1: harga semua ni berapa untuk bawa
0: harga saya kurang pasti mungkin lebih 100 juta.
1: Oh, 100 juta.
0: Sebab ini masjidnya besar, 100 juta Brunei.
1: Oh, dalam.
0: Tetapi kuasaan dia besar, 22 ekar. 22 acres is the area and all the material inside from marble. And that's why they are quite expensive.
1: 2,500
3: ล้านบาท
1: เนี่ยมูลค่าของที่นี่
3: ใช้เวลาสร้าง7ปี
1: ใช่7ปี
3: วัสดุแล้ววัสดุที่เขาใช้สร้างเนี่ยเขานำมาจากไหนอ่ะ
0: dia punya ini macam-macam daripada Italy ada daripada Malaysia pun ada
1: Italy
0: apa marble dia punya marble slab
3: macam Italy nenek
0: dari Italy dan daripada Malaysia pun ada juga
1: Italy Malaysia betul
0: mungkin ada lain-lain bab di dalam macam-macam lagi tu dia punya chandeliers dia dia punya tempat wuduk dia tempat ambil air sembahyang jadi mungkin berbagai negara lah kita
1: คุณกิฟเคยสังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่ในการสร้างมัสยิดเนี่ยเขาจะมีการปลูกพืชที่เป็นหลักๆพืชที่โดดเด่นในบริเวณมัสยิดซะส่วนใหญ่ถ้าลองสังเกตตามมัสยิดที่สําคัญๆเขาจะมีต้นหนึ่งต้นที่เขาส่วนใหญ่เขาจะชอบปลูกกันมากเลย
3: ต้นปาล์ม
1: ต้นเนี่ยต้นปาล์มเนี่ย
3: ปาล์มเต็มไปหมดเลย12 13 14 15 16เฉพาะด้านที่เราเห็นเนี่ย16ละ
1: ฝั่งที่เราเห็นฝั่งนี้
3: 17นี่แล้วยังไม่นับฝั่งนู้นอีกอ่ะแค่ตรงบริเวณตรงกลางที่เราเห็นนี่นะครับต้องมี20กว่า30อ่ะ
1: แสดงว่าทั้งหมดเนี่ยต้องมี30
3: ใช่ยังไม่นับโอ้โหสีทองนี่ผมจะต้องนับอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูรอเดี๋ยวนะผมเท่าที่ผมฟังครูไซมอนมาแล้วเนี่ยผมจะต้องไปนับอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับสีทอง
4: 1 2 3 4 5 6 7 8
0: The Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque. And it is one of the most beautiful mosque, one of the most beautiful mosque in Southeast Asia.
4: In Southeast Asia.
0: And if you look at the mosque in the India there, the
3: Taj Mahal.
0: Yeah, Taj Mahal. It looks like Taj Mahal, but it's quite different.
1: Mini Taj Mahal,
3: Mini Taj Mahal.
0: Okay. Since it is time to pray, let us go inside and let us pray together.
3: คุณครูตอนนี้คือทําอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อผมกําลังเอาน้ําละหมาดครับเขาเรียกว่าวูดุครับวูดุก็คือพิธีกรรมของมุสลิมก็คือการที่จะละหมาดหรือว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องมาชําระร่างกายทุกส่วนเพื่อให้มันสะอาด
5: ถึงเวลาละหมาดเดี๋ยวคุณคิดตามผมมาเดี๋ยวผมจะทําการละหมาดเพื่อนมัสการพระผู้เป็นเจ้าของผม
6: ครับ
5: สิ่งที่อิสลามเน้นที่สุดคือความสะอาดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมนั้นจะต้องเน้นความสะอาด
7: ครั้งแรกที่เข้ามาในมัสยิดนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยความรู้สึกแรกที่เข้ามาเป็นเหมือนกับมัสยิดแรกที่เราชมได้แต่ภายนอกคือเข้ามาแล้วรู้สึกแบบสบายใจมันเหมือนทุกอย่างจะเงียบสงบแล้วมันทําให้เรามีสมาธิ
5: ในการนำนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็คือเราต้องอยู่ในความสงบเหมือนกับที่เราไปปฏิบัติจิตนะฮะตั้งสมาธิเราก็ต้องนิ่งเหมือนกันนี้ก็เช่นกันนะสถานที่นี้ก็เช่นกัน
0: To know a little bit more about Islam in Brunei and the important role of mosque in our Islamic culture. So I would like to ask you regarding the golden domes. How many do you think there are on your count?
1: ผมว่า28
7: How about me? 1,284.
0: 1,284.
1: ทำไมต่างกับผมขนาดน
0: ั้น That's too big. Okay, Azul. Tahu tak Sultan Brunei yang sekarang ini Sultan yang keberapa?
1: Kawasan yang ke Brunei, berapa?
0: The current ruler, if you know.

0: Now we are outside the Royal Regalia or the Bangunan Alat Kebesaran di Raja. And you will see inside later on all the historical facts about our ruler from the beginning, 3rd centuries until the present ruler. So if we want to learn more about that, according to your mission, I will take you now inside and meet someone who will then tell you everything about what is inside.
1: Bangunan alat kebesaran Raja ini diresmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 30 September 1992.
2: เดี๋ยวก็คือว่าวันที่ 30 September 1992เนี่ยเป็นวันที่จัดทำที่นี่มาก็คือเพื่อแสดงเครื่องใช้หรือว่าเครื่องในพระราชพิธีต่างๆของกษัตริย์ที่นี่รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์
1: Ini adalah usungan diraja Royal Chariot ya
2: untuk
1: semasa perpuspaan ke bawah duli yang maha mulia Sultan 40 orang 20 orang di depan dan 20 orang di belakang.
2: อันนี้เป็นเหมือนกับรถทรงเป็นเหมือนกับพระราชาเนี่ยจะทรงนั่งรถนี้ในพระราชกรณีพระราชพิธีต่างๆแต่ว่าจะมีแต่มันจะไม่มีรถลากแต่เป็นคนลากแทนเป็นทหารที่ทั้งหมดข้างหน้า 20 คนแล้วก็ข้างหลังอีก 20 คนเนี่ยจะมีที่จับถ้าเราสังเกตดีๆจะเป็นที่จับ
0: This is the one you see there. In Malay we call it This is a type of weapon, ancient weapon for the king in the old days. So this is will be carried in front of the chariot, and the chariot will follow behind, ikut di belakang.
1: Yang ada dua orang lah tu,
0: patih dua orang
1: dan damong namanya.
0: They call it patih and damong.
2: มีสองคนนะเป็นพระพุทธก็ดำมงมีสองเว็บก้อน
1: yang di depan yang ini adalah snippet dan taming dibawa oleh 50 orang ya yang sebelah kiri dan kanan di depan juga
2: si kiri kanan depan semua 50 orang
1: 25
2: ก็คือข้างๆของขบวนเนี่ยจะมีคนที่ถือธงแล้วก็โล่อยู่ฝั่งละ25ฝั่งอารักขารวมทั้งหมด50 คนก็มีธงแล้วก็ถือโล่เนี่ย 25 ฝั่งซ้าย 25 ฝั่งขวา 25 เป็นเหมือนกับสร้างความยิ่งใหญ่ตระการตาให้กับขบวนในพิธีการครับคือเท่าที่ผมดูลวดลายการแกะสลัก
3: ของทางบรูไนแล้วเนี่ยมันจะออกไปทางรู้สึกจะมีแบบทางจีนนิดหนึ่งวัฒนธรรมทางจีนเข้ามามีส่วนผสมคือของบ้านเรานี่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นลายกนกส่วนใหญ่ที่เรานิยมกันแต่พอมาดูทางนี้อาจจะมีส่วนผสมของเป็นเอเชีย
2: นี่เป็นน้ำรองอย่างที่เราได้สังเกตครับแล้วก็ตรงนี้ที่คุณกิฟต์บอกเมื่อกี้คืออันนี้จะเป็นเงินเป็นซิลเวอร์ แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของทองแดง
0: So this will be used during the special occasion like if you are bestowed with titles by His Majesty so you go to the palace in front of the important person's guest and then His Majesty will give you the titles And then these are the people who will accompany you left and right. So they walk around the town.
1: Yeah.
0: People were lining up along the road. I was there. I was very young. Yes. Yes. I was
4: too many people.
1: Yeah. Too many
0: people. Yeah.
3: คือลองจินตนาการภาพตามที่เขาได้กล่าวไว้วันนั้นเนี่ยคือประชาชนสองข้างทางคงจะเยอะมากคงจะเป็นแสนเรือนหมื่นเรือนแสนแล้วก็มีพระมหากษัตริย์รวมถึงริ้วขบวนที่ตกแต่งอย่างสวยงามรวมถึงอุปกรณ์อาวุธต่างๆทหารที่มาคอย

0: ไม่ใช่
1: ผมว่าต้องเป็นนี่มีกล้วยด้วยต้องเป็นกล้วยทอด
2: หมูสเต๊ะ
1: มีกล้วยทอดมีกล้วยมีแป้งกล้วยทอด
0: โอเค I tell you now your next mission is to prepare a traditional food for Brunei
2: traditional food
0: yes
2: of Brunei huh?
0: yes this is the traditional food now these are the ingredients you have to find here in the market which you have to buy
2: now close already
0: this is still open
2: close
1: โอเคเราต้องไป
2: เดี๋ยว
0: โอเค let's go yes
2: อัมบูลงอย่าสะดุดหินนะสะดุดหินให้ลืมเลยนะ Can you help me Can you help I want to buy Ambulong
1: ini apa Wandulong
3: Ambulong
2: Ambulong
1: apa ah tep oh ni Ambulong
2: คือแป้งเหรออ
1: ๋อ apa ah buat Ambulong dari apa
3: green apa
0: ya ini daripada pohon ramlia ramliaRumbia. Daripada pohon ya rumbia jadi diproses the water becomes white and poured into a powder and called with sago
3: this white is powder, sago white
0: yeah
3: powder.
0: yeah white powder sago
2: this is the real amburong right
0: yes
2: ต่อไป
1: เป็นตำปูยัด

0: ทำผู้หยัด
1: มาที่นี่ได้ได้ทุกอย่าง
2: ร้านนี้มีหมดเลยร้านนี้หมดเลย
0: ฮะ what is it mama
1: what is apple apple
3: durian
1: oh durian ฮะคุณจิ๊บลองคุ้นๆไหมคำว่าดูเรียน
4: ใช่ดูเร
1: ีย
4: น
1: คุ้นๆไหมดูเรียน
0: คุ้นๆไหมแต่นี่มันนี่นั่นนะ
1: ตัมปุยัด
0: ตัมปุยัดตัมปุยัดอิสดูเรียนตัมปุยัดอิสดูเรียน
1: ต่อไปเป็นบินใจ
0: บินใจไอ้ที่บินใจเหรอ
1: เอามาดูนี่บินใจ
0: บินใจคือ what is it
1: นี่อะไรนี
4: ่ ini buah special local fruit sour fruit sour fruit so they call it binjai is a name of a fruit in Brunei
1: ผลอะไรผล
4: ยา
1: บัว sour
4: sour yeah sour fruit
1: ลูก sour ลูก
4: sometimes it is sweet and sour
0: เอาไปทำอาหารเหรอกินเนี้ย excuse me do you have lademera da lademera
4: how much this one
0: $1 bang russian บาลาชัน
1: โอ้มาเป็นก้อน
0: เฮ้ยนี่อะไรอ่ะ
1: ลองดมดู
0: เฮ้ยอะไรอ่ะ
4: โอ้ไม่ได้กินก็สเมลโอ้นี่เทส
0: ลิมาคัสตูรี
1: ใช่ป่ะออกเสียงถูกป่ะ
2: ถูกถูกถูกลิมาคัสตูรี
0: รี what is it
4: what
0: are you sure ลิมาคัสตูรี
1: ต่อเหลืออันสุดท้ายเป็นตายุปปักเก็ต
0: ตายุ
1: ซายู
0: ซายูซายู
1: ซายูปาเกต
0: ซายูปาเกตซายูปาเกตปาเกต
1: yes yeah
0: oh thank you
1: I want ซายูปาเกต
0: ปาเกต how it look like
2: วานรูดเลย
1: ซายูปาเกตดูคล้ายๆต้นหอมมากเลย
0: ต้นหอมต้น
1: ไอที่เขา
0: you don't have it tomorrow
1: tomorrow
0: oh just have it ซายูปาเกตซายูปาเกตSay your packages.
4: It's not packages.
0: Say your packages. We cannot find say your packages.
1: Your packages.
4: Never mind. Say your packages in the evening. They don't sell it anymore because always in the morning.
0: Yeah.
4: If you want to buy say your packages, you must come to this market in the morning.
0: In the morning.
4: But never mind. I will take you to the woman that call you this evening.If you buy the correct things, you are very lucky. Then you can eat.
0: Aha.
4: Yeah. But if you buy the wrong thing, unfortunately, you will not eat.
0: We think it's correct. อาหารที่เราซื้อมาวัตถุดิบที่เราซื้อมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะมาทำอาหารรายการเนี่ยเหรอ
1: ผมก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
0: ตอนนี้เราฝันแล้วโอ้ยไม่เคยคิดไม่เคยฝันมากินเลยแปลกๆบูไนเนาะ
4: Hello. Good.

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I am in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN. Are you ready for your third mission? If you want to know your third mission, you have to talk to someone. So I have somebody who call you now and you answer his call.
6: Who?
7: Ambulong.
6: Ambulong or Ambera?
0: Ambulong.
6: Ambulong.
7: Ambulong.
6: It's not Ambera, right?
0: Ambulong.
6: Ambulong. Ambulong. Excuse me, do you have Lada Mela? The Lada Mera.
8: How much this one?
9: $1.
6: Balasan?
8: Oh, maafin kon.
6: Sini lah ya.
8: Long dong do.
6: Sini lah ya.
9: Oh, very good smell. Oh.
6: อาหารที่เราซื้อมาวัตถุดิบที่เราซื้อมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะมาทำอาหารรายการนี้เหรอ
8: ผมก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
10: อัสสลามุอะลัยกุม
11: อัสสลามุอะลัยกุมคือ
12: เป็นการทักทายภาษามาลายู
6: อัสสลามุอะลัยกุม
1: วะอะลัยกุม
10: ส
1: ะลาม
10: อันนี้อัมบะพรำบอมบาวะกาวันดาริปาดะไทยแลนด์orang si Zul dan si Kayum bin Nasikim
13: ใช่เป็นนายก
14: คนนี้นี่เองที่โทรคุยกับเราเมื่อกี้
6: อ๋อที่ทางโทรศัพท์ที่ตลาด
14: ใช่อะไร
6: who's order
1: ใช่ I'm the one who order
6: okay
1: my name is Ajahn Arma
6: okay let me check it's correct
1: okay. let me check yes okay. Belacan
6: it's correct
1: yeah
6: Belacan
1: Belacan
6: Belacan kepi menma is very tinggi
1: limau kasturi
6: somjit
12: limau kasturi
1: ya ini lada merah ambulong
6: ambulong
1: yeah tempoyak binjai
6: but we don't have how to call
12: sayur pakis
6: sayur pakis
1: yeah pakis yang ada ini yang sudah masak lah ini sayur pakis
6: ha ini lah
1: yeah.
6: this one
1: sayur pakis yang sudah masak
12: ini sok lew
10: first we have to prepare all the for the sauce where we used to eat later on the ambuyat so this are the
6: how to call ambuyat เมนูที่เราซื้อส่วนประกอบที่เราซื้อมาทั้งหมดคืออambuyat จะทำอาหารที่มีชื่อว่าambuyat เป็นอาหารพื้นเมือง
12: อาหารประจำ
6: ชาติบรูไน
12: เป็นประจำชาติของเขา
6: คนทานกันบ่อยพูดง่ายต้องเริ่มจากยังไง
1: ลาดาเมราkemudian kita campur belacan
10: oh ini lada merah sejauh
1: ini kalau kita mau padas kita taruh
10: sedikit you can put the Thai chili make it hotter
6: spicy huh?
1: garam
10: salt
1: kita masukkan
6: โอ้โหกลิ่นนี
1: ่
6: โอ้โหทุเรียนหมักเนี่ยผมเห็นแล้วทุเรียนหมักแล้ว
1: กิตามาสุกัน
6: ดูเรียนดูเรียน
12: ทำไมมีลายดูเรียน
6: I love ดูเรียน but this kind I don't
1: อันนี้ salted ดูเรียน kasih garam
10: simpan
1: ini
12: สองช้อนคุณจิ๊บชอบเขาเลยแถมให้พิเศษ
6: โอ้โห
1: สมุดเดีย
6: โอ้โหนี่เราคือบีบมันส้มใส
10: ่
6: ระบิดมันส้มใส่ลงไประบิดมันส้มใส่ลงไปโอ้โหมันจะออกมาไง
12: เดี๋ยวเรามาดูกัน
6: กินไม่หอกเลยคือมันเหมือนกับเป็นการเอาส่วนประกอบแต่ละอย่างที่ไม่น่าจะเข้ากันได้มาปั่นรวมกันครับเฮ้ย
1: พูดแต่สิ่ง
6: เดี๋ยวมาชิ
1: มอ่ะยา
6: โอ้ตอนนี้เราปั่นแล้วฮะมันเหมือนเต้าเจี้ยว
12: ดูให้ตาย
6: โอ้โหกินไม่ก
1: ิน
6: ไหม
1: โอเค
6: กินนะ
1: กินนะโอเค
12: เดี๋ยวผมเป็นอาสาสมัครนะ
1: ทาวร์ถ้าเราทาวร์เราเติมเพิ่มไป
12: มันเหมือนกับรสชาติแบบมีความเค็มแล้วมีความกลิ่นของทุเรียนนะครับ
1: then ada rasa garam
12: ada segala ada
6: ผมไม่เคยกิน
12: แต่มันประมาณ
6: แบบนี้มันกลิ่นแบบนี้ในชีวิตไม่เคยเจอ
12: ยังไม่เคยเจอ
6: ในชีวิตนี้ไม่เคยเจอกลิ่นแบบนี้รสชาติแบบนี้
10: now you will make
1: prepare for the ambuyat
12: อ๋อนี่คือน้ำจิ้ม
6: อ๋อน้ำจิ้ม
12: แค่น้ำจิ้มไม่ว่าได้แค่น้ำจิ้มหรือว่าเรา
6: อ๋อเดี๋ยวจะมีแป้งอีก this one is ambulong
1: ambulong
6: ambulong is made from
1: that's not tree the rumbia tree
12: oh rumbia tree
1: rumbia tree then cut into half
6: เป็นต้นรุมเบีย
12: ชื่อต้นรุมเบีย
6: it's like coconut tree
10: yes but it is in the wild
12: อ๋อตอนแรกใส่น้ำเปล่าก่อน
6: ครับ
2: ตอนแรกก็เราสักครั้งใส่น้ำอุณหภูมิปกติ
1: Kemudian
6: แล้วมันเป็นน้ำร้อน
2: จากนั้นก็จะตามด้วยน้ำร้อน
6: โอ้โหนั่นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณครูดูดิมันเป็นฟองแบบเฮ้ย
2: เฮ้ยแล้วทำไม
6: ม
2: ันเป็น
4: ไม่จิก
6: ไม่จิก
1: ยา
2: เมื่อกี้มันยังเป็นของเหลวอยู่ครับ
4: Now after
6: that How you can do that
4: This is considered to be cooked and then becomes ambuyat no more ambulong This one ambulong
6: but this one ambuyat คือมันแปลกมากเลยเมื่อกี้เป็นน้ำแบบคล้ายๆน้ำกะทิน้ำกะทิอุณหภูมิน้ำปกติใช่ไหม
1: Like glue This one like glue
4: Like glue
6: Like มันเหมือนน้ำแป้งอะตอนแรก
2: เป็นน้ำแป
6: ้
2: ง
6: ใส่น้ำร้อนปุ๊บมันกลายเป็นแบบนี้ถ้าจะอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์คุณครูลองอธิบายดิ
2: ผมว่าเกิดจากการเปลี่ยนสภาวะของคุณสมบัติของคือผมเชื่อว่าในตัวแป้งเนี่ยน่าจะมีคุณสมบัติที
6: ่โดยตามปฏิกิริยากับน้ำร้อนเนี่ยนะ
2: ใช่ผมว่าน่าจะเกิดจากประมาณ
6: แล้ว
2: คุณคิดมีความคิดว่าไงครับ
6: ไม่รู้ผมไม่เคยเจอ
1: The sauce If you want you try with
4: Now you can try
6: ฮะ already
2: so กินได้ไงครับเน
4: ี่ย If you wantJust like that, and then after that you turn it around. If you want bigger, put more. But this one just a little bit to taste. And then after that, put on the paste on the sauce, and then you eat.
1: Just swallow.
2: ดูแล้วนะก็กินอร่อยมากเลย
1: No need to.
4: No need to bite. Just swallow. Very nice.
6: Enough.
2: ทำประกัน
4: ไว้ไหม Okay. Straight away into your mouth. Yes. And swallow.Yes. Well done. Very nice.
6: Oh,
4: so
6: jolly.
4: So this is the favorite food of Bruneian.
6: Favorite?
4: Yeah, almost every day or at least every week we eat with big families. Huh? And later on you will see the fish, the beef. So this is what we eat.
15: ผมได้มาในครอบครัวบรูไนเห็นแล้วก็ผมก็มีความสุขที่ได้เห็นภาพนี้เกิดขึ้นในครอบครัวเขาแล้วผมก็เลยถามไปว่าแล้วคำว่าความสุขเนี่ยสำหรับคนไทยบางครั้งโดยยกตัวอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้มีเงินทองมากมายผมไม่ได้มีสิ่งสะดวกหรือว่าสิ่งหรูหราอะไรมากมายแต่ผมมีรู้สึกว่าเมนของความสุขของผมหรือว่าสิ่งที่สำคัญของผมคือการที่ผมได้อยู่ในประเทศไทยการที่ได้มีรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยคือบ้านแล้วผมก็ได้ถามกับเขาว่าเขาในความสุขของ
6: คนบุญใน
15: ของคนบุญในเมนของเขาหรือว่าความสุขที่สำคัญที่สุดของเขาอยู่ตรงไหน
6: เขาตอบว่าอะไร
15: เขาตอบว่าในความสุขของเขาก็คืออยู่กันที่ในประเทศเนี่ยเขาอยู่ด้วยก็คือมีหนึ่งมีพระราชาที่ดีมีราชาที่ทรงดูแลชงช่วยเหลือเขาแล้วก็อย่างในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขการช่วยเหลือ ไม่เว้นเฉพาะแม้ในครอบครัวคือเหมือนในครอบครัวเนี่ยเขามีความสุขที่มีพี่น้องคนนี้ลำบากคนนี้ก็ได้ช่วยเหลือแล้วก็กับแม้กระทั่งคนที่เพื่อนบ้านเหมือนกันคนที่ข้างๆเหมือนคนที่เรารู้จักเนี่ยถ้าคนไหนมี
6: ปัญหาม
15: ีปัญหาเขาก็ได้ช่วยเหลือเขาจึงบอกว่าการช่วยเหลือเนี่ยหรือว่าการช่วยเหลือตรงนี้คือนั่นคือความสุข
1: kami di Brunei menerima tamu asal tamu siapa saja tekanan dengan kami memang kami jam apa yang ada di jam disediakan apa yang ada
16: terima kasih banyak-banyak
4: sama-sama
6: thank you like Thai style

0: masa di invest dalam production sama sustainability of the oil reserve lah.
1: Okay, this is our exhibition hall. Mm-hmm. Okay, it has different sections, but for today we're gonna go straight to the oil and gas section. Mm. Okay, how oil is formed or trapped? It's actually trapped inside sedimentary rocks. Mm. Okay, sedimentary rocks. You can see number 7 till 11. Coal, chalk, bioclastic, sandstone, and the last one. How do we check? Because it's beneath the ground.
2: How we know?
1: Exactly. How do we know, right? Mm-hmm. We carry out seismic survey.
2: Oh.
1: No. We use like an instrument where it gives out vibration, okay, and then that vibration is detected. If, say, for example, they can sense oil and gas, it will send out a signal, and then those signal will be interpreted on the software.
2: ที่เรียกว่าสติมเมอร์เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณลงไปในชั้นใต้ดินแล้วก็จะมีตัวสะท้อนคลื่นจะสะท้อนกลับมาว่าข้างใต้เนี่ยมีน้ำมันมีแร่ธาตุอยู่หรือเปล่าถ้ามีเขาก็จะเริ่มทำการขุดว่าบริเวณไหนควรจะขุดและมีแหล่งน้ำมันอยู
1: ่ This is example of when they start doing drilling in offshore okay they will set up a platformThis is a platform.
2: It's a big station, you said.
1: Yes. Mm. Okay, when we start working, when we want to start drilling or maintenance, this barge will come in.
2: Mm-hmm. For what? Okay? Listen, for what?
1: This one actually brings all the materials, manpower, even maybe sometimes electricity. What do they use to drill? We call these things drill bits.
2: Drill bits.
1: Yes, drill bits. Drill. We have different types of drill bits.
2: เครื่องหัวเจาะสมัยนี้เนี่ยคือเขาใช้เขาเรียกมีนวัตกรรมใหม่ๆอย่างที่เช่นตอนนี้เขาใช้หัวเพชรเพราะว่าเพชรเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่แข็งสามารถขุดเจาะพื้นลงไปได้นะครับสมัยก่อนที่เราเห็นตอนแรกที่เราเห็นที่ตรงริมทะเลน่ะเป็นหัวเจาะรุ่นเก่า
3: ที่อนุสาวรีย์นะ
2: ใช่เป็นสมัยก่อนเขาใช้แบบนั้น
4: We're now at the entrance to the Syria crude oil terminal control room building. Let me introduce you to Azmi, who will be leading you on a tour to the facilities inside.
0: This place, okay.
4: Yes.
5: Hey, welcome to Syria Terminal.
6: Hello.
5: Yeah. Right here, what we have here is the crude. Type of crude, yeah? Type of crude. We have the crude, like a dry rot heavy crude, is the onshore. The onshore, we have two types of crude. One is heavy, one is light. Western field is the offshore areas, and then Eastern field, Champion field, we call it, is another offshore area on the east side. Is the heavy, and then west is the light. Mm. Yeah. Condensate we receive from our VLNG.
2: Which one is high quality crude oil?
5: The high quality crude oil is here, after the treatment. Yeah, okay. After the treatment. So slab is Syria light export blend. So normally that we mix the crude of like a heavy crude and also light crude. We blend it certain percentage and then it becomes slab. So
2: this is blend.
5: This is actual pure crude.
2: Pure crude.
5: Yeah, very pure. And then that we normally go for export. This is the quality, export quality.
2: For export.
5: Yeah, for export quality is this. So this is champion heavy. We call it heavy crude. So slightly, can see the descent here. So this is mainly from Champion.
2: แสดงว่าน้ำมันมันมีหลายประเภท
6: ใช่ครับ
2: เราขุดขึ้นมาเราได้น้ำมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องมีการผสมกับน้ำมันแต่ละชนิดซึ่งมาจากเท่าที่ผมฟังเนี่ยมาจากแต่ละแหล่งแต่ละแหล่งก็จะได้น้ำมันคนละแบบเมื่อมาผสมก็จะเป็นน้ำมันแต่ละชนิด
5: Look at this how it's come from the wells beam pump this is the like from the beam pump from the wells it's look like this it's a mix actually it's a mix and then once it's go it's in between that and water we call it emulsion there is a certain layers that emulsion and oil
6: คือ emulsion ไม่มีการเป็นส่วนผสมของตัวกลางคือจะมีสัดส่วนของน้ำแล้วก็น้ำมันแต่ emulsion คือส่วนกลางของระหว่างน้ำกับน้ำมันจะเป็นตัวประสานนั่นเอง
4: So we are now at the Syria refinery. This is where

0: the crude oil, the light crude oil goes to be further refined into the various oil products.
1: Maybe we can go inside?
2: Please.
3: คุณทุกครับผมก็ได้ถามเขาว่าที่นี่เรากำลังจะไปไหนกัน
2: ไปไหน
3: เดี๋ยวจะไปไหนเขาเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูโรงกลั่นน้ำมันไปดูสถานที่เก็บกักน้ำมันเนี่ยน้ำมันดิบที่เรานำมาจากที่เราได้ไปชมมาเมื่อกี
2: ้นะ
3: ครับแล้วก็นำมากลั่นตรงนี้แล้วก็มันจะไปดูแทงก์ต่างๆเนี่ยแทงก์ที่เราผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นแทงก์ที่ไว้สำหรับเก็บน้ำมันที่กลั่นมาแล้วก็มีทั้งแทงก์ที่เป็นเบนซินเอ่ยมีแทงก์ที่เก็บน้ำมันสำหรับเครื่องบินเอ่ย
2: เป็นดีเซลก็มี
3: เป็นดีเซลก็มีหลากหลายแทงก์แทงก์ที่เราเห็นนี่คือเป็นแทงก์ที่เขากลั่นมาแล้วนั่นเอง
4: Now, where we want to go?
5: Okay, we're going to the crude distiller unit. We have a crude distiller column. The feedstock for this unit is Syria light crude oil from Syria crude oil terminal.
4: Mm-hmm.
5: Before it enters the column, which is the tall column over there.
4: Oh, this tower, right?
5: Yeah, that tower, yeah. The feedstock, which is crude, gets heated up through a series of preheat exchangers and furnace to 320 degrees Celsius.
4: Mm-hmm.
5: Once it enters the column, the feed consists of a mixture of liquid and vapor hydrocarbon,
4: mm-hmm.
5: and it gets separated through physical separation through mass and heat transfer between the vapor hydrocarbon and condensed liquid hydrocarbon trickling down the column. The lightest in our product from this column is the intermediate product, which is straight run gasoline. Straight run gasoline is used as one of the feedstock for our reformer unit, and it is also a blending component in our regular motor gasoline. So those products are run down to these tanks. And we have our intermediate product, straight run gasoline.
4: Mm-hmm.
5: Straight run gasoline, when we want to use it as a blending component for motor gasoline, we run it down into the tank.
3: ก็คืออันแรกมันจะเป็น gas oil ก่อนแล้วก็จะถูกนำมาเก็บไว้ที่นี
2: ่ครับ
3: แล้วก็จากนั้นจะเป็น gasoline ก็คือที่ใช้สำหรับเครื่องบินก็จะนำมาถูกไว้ตรงนั้นในแทงก์ถัดมาจะเป็นใส่สำหรับเครื่องบิน
2: แล้วเขาแสดงว่าเขาแยกแยะไปเลยนะว่า
3: เขาแยกแยะ
2: ไอ้แทงก์นี้เก็บอะไรแทงก์นั้นเก็บอะไร
3: ก็คือจะมีการคือลำดับการกลั่นเนี่ยก็จะมันหมายถึงว่าถ้าจุดเดือดมันดูที่จุดเดือดถ้าจุดเดือดไหนที่ต่ำก็จะออกมาก่อนจุดเดือดไหนสูงก็จะออกมาหลังก็คือแก๊สออยล์เนี่ยจะจุดเดือดต่ำกว่าก็คือจะออกมาก่อนนั่นเองพอออกมาเสร็จทีนี้ก็จะมาอยู่เก็บในแทงก์นี
2: ้เก็บไว้ก่อน
3: ต่อไปก็จะเป็นแก๊สโซลีนก็คือเครื่องใช้สำหรับเครื่องบิน ออกมาถัดจากแก๊สออยล์ก็จะมาเก็บไว้ในแทงก์น
2: ี้แยกกันไป
3: แยกกันไปเลยก็คือแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นน้ำมันชนิดอื่นถัดไปจะเป็นเบนซินดีเซลต่อไปก็คือแต่ละแทงก์เนี่ยก็จะน้ำมันคนละชนิดกัน
2: แต่มาจากโรงกลั่นเดียวกันโทษ
3: ตามที่ตามเขาเรียกว่าความจุดเดือด
2: จุดเดือด
3: จุดเดือดของแต่ละชนิด
2: ไม่เท่ากันอุณหภูมิไม่เท่ากันแสดงว่าท่อที่เราเห็นเนี่ยแต่ละชั้นก็จะแยกแยะน้ำมันไปเลย
3: ใช่ก็คือน้ำมันดิบที่ส่งมาที่เนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีการแยกของน้ำมันออกมาแต่ละชนิดชั้นบนสุดจะเป็นแก๊สออยล์แล้วถัดมาจะเป็นน้ำมันสำหรับเครื่องบินนั่นเอง
2: ครับ
6: Can you voice for them?
7: Well, can you call? Can you call me?
6: เดี๋ยวลองดู
2: คือก็สามารถนอกจากเห็นภาพแล้วนะครับ
6: สามารถ
2: เห็นภาพแล้วเนี่ยเขาสามารถส่งเสียงไปหาพวกคนงานได้ด้วย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอ้ย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอา
4: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกปะปะ
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะไคร้ด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: นี้เจ็ดมหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของเจ็ดมหัศจรรย์บ้าง
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้มีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รายการดร.คิสกันอีกครั้งวันนี้เราจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับหมอเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือเรียกสั้นๆว่าหมอฉุกเฉินนั่นเองครับแล้วหมอฉุกเฉินเขาต้องทำอะไรบ้างตามน้องบอสไปดูกันเลยครับ
2: บอสมาตรวจเหรอครับเนี่ย
3: เปล่าค่ะผมอยากรู้ว่าหมอฉุกเฉินเนี่ยเขาทำงานกันยังไงคะ
2: ก็หมอฉุกเฉินก็ทำงานประจำห้องฉุกเฉินนะครับก็ดูแลเฉพาะเคสที่ฉุกเฉินเร่งด่วนหรือว่ามีโอกาสเสียชีวิตนะครับ
3: แล้วผู้ป่วยฉุกเฉินส่วนใหญ่นะคะเขาฉุกเฉินแค่ไหน
2: ผู้ป่วยที่มาห้องฉุกเฉินก็มีหลายระดับนะครับก็จะมี5ระดับนะครับระดับ1คือรุนแรงสุดนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่หัวใจหยุดเต้นนะครับต้องปั๊มหัวใจต้องช็อกไฟฟ้าหัวใจต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับต้องดูแลรักษาเบื้องต้นทันทีนะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยคือมีความเสี่ยงเช่นมีโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับเจ็บหน้าอกมาหรือแขนขาอ่อนแรงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องดูแลอย่างรวดเร็วนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เราต้องรอนานเช่นน้ำวอสเคยได้ยินว่าสเตจนะครับกลุ่มที่ปวดท้องอะไรเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่3นะครับส่วนกลุ่มที่4กับ5เนี่ยคือกลุ่มที่สามารถรอตรวจได้นะครับจะเป็นกลุ่มเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวอุบัติเหตุฟกช้ำหกล้มอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ผมขอไปลองขึ้นรถฉุกเฉินได้ไหมครับ
2: พร้อมเนี่ยครับเนี่ย
3: พร้อมแล้วครับ
2: จะไปขึ้นรถฉุกเฉินนะครับ
3: นี่คือรถรับส่งผู้ป่วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับนี่คือรถรับส่งผู้ป่วยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่ารถแอมบูเลนนะครับก็เอาไว้สำหรับรับส่งผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนะครับบอสไปดูไหมว่าด้านในมีพนักงานเป็นใครบ้างดีไหม
3: ครับ
2: ครับไปกันเลยครับโอเคระวังนะครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องบอสพี่บอยนะครับเป็นพาราเมดิกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกช่วยเหลือคนไข้ข้างนอกโรงพยาบาลน้องบอสรู้ไหมครับว่ารถพยาบาลของเราในนี้มีอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรบ้าง
3: ก็ต้องมีพวกเครื่องวัดความดันพวกน้ำเกลืออะไรประมาณนี
4: ้
3: ค่ะ
4: ใช่แล้วครับแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นเยอะเลยมีตั้งแต่น้ำเกลือที่วัดออกซิเจนแล้วก็มีอุปกรณ์พื้นฐานก็มีตั้งแต่อุปกรณ์การดามอันนี้ใช้สำหรับดามคนไข้ที่แขนขาหักแล้วก็เครื่องนี้สำคัญมากเลยเป็นเครื่อง defibrillation นะครับสามารถวัดความดันได้วัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือดได้ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็ได้นะครับและที่สำคัญกว่านั้นคือสามารถช็อคไฟฟ้าคนไข้หัวใจหยุดเต้นได้ด้วย
3: แล้วกระเป๋าสีแดงเนี่ยมีทุกรถพยาบาลในแต่ละคันเลยไหม
4: กระเป๋านี้เป็นกระเป๋าสำหรับรถพยาบาล

0: สูงบางอย่างที่เราเจอบ่อยๆก็จะเป็นตั้งแต่เข็มที่เราให้น้ำเกลือคนไข้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ท่อช่วยหายใจน้องวัดอาจจะยังไม่เคยเห็นจะเป็นอุปกรณ์ที่ขั้นสูงมากซึ่งต้องอบรมแล้วก็เรียนให้ชำนาญถึงจะทำได้นะครับ
1: แล้วถ้าวันนี้ผมอยากลองเป็นคนไข้ฉุกเฉินดูได้ไหมครับ
0: ได้เลยครับน้องบอส
2: ครับงั้นเดี๋ยววันนี้หมอจะรอให้น้องบอสเป็นคนไข้ที่มีไข้สูงมากๆดีไหมครับ
1: ครับ
2: ครับเดี๋ยวอันดับแรกน้องบอสนอนบนเตียงก่อนนะครับพี่บอสช่วยหน่อยครับที่สำคัญจะวัดออกซิเจนในเลือดด้วยนะครับว่าออกซิเจนในเลือดนี่เป็นยังไงเนาะจะเสียบที่ปลายนิ้วนะจะบอกขอนิ้วหน่อยครับโอเคไม่เจ็บนะครับเอาวางได้เลยครับ
1: โอ้ยช็อตจริงเหรอจะช็อตจริง
0: ไม่ได้ช็อตครับอันนี้แค่ดูเครื่องไฟฟ้าหัวใจ
2: พี่บอสติดเลยครับจริงเวลาทำติดเครื่องไฟฟ้าหัวใจบนห้องบนรถเสร็จต้องทำเร็วๆนะครับทำช้าๆอย่างนี้ไม่ได้เนาะเห็นไหมนี่คือหัวใจของเราเดี๋ยวจะให้น้องบอสกดว่าความดันตัวเองนะครับกดตรงนี้ได้เลยครับกดปุ่มนี้นะครับปุ๊บตอนนี้ออกซิเจนเท่าไหร่เอ่ย
1: 100
2: นะครับเต้นเท่าไหร่ครับ
1: หายใจอยู่ไหน
2: เต้น80 80ครั้งใช่มั้ยครับครับตอนนี้ความดันประมาณ107.73นะครับความดันน้องบอสปกติดีเนาะนะครับก็ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวหมอจะเปิดน้ำเกลือให้เนาะแล้วก็เจาะเลือดน้องบอสไปพังๆนะครับจับได้มั้ยต่อเสร็จแล้วก็จะเอาสายน้ำเกลือนะครับต่อด้านหลังของเข็มนะครับก็จะให้น้ำเกลือน้องบอสนะครับต่อไปก็จะพาน้องบอสไปส่งห้องฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวไปดูว่าห้องฉุกเฉินเราทำอะไรกันบ้างดีไหมครับ
1: ครับ
3: ผมแหมแค่คุณหมอหยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาน้องบอสของเราก็หน้าซีดซะแล้วล่ะครับแล้วแบบนี้คุณหมอจะพาน้องบอสไปทำอะไรกันต่อตามไปดูกันเลยครับ
2: ครับต่อไปก็จะเป็นทีมพี่หมอฉุกเฉินนะครับจะมาตรวจน้องบอสนะครับก็จะเป็นทีมพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยมาทำการรักษาต่อไปเนาะ
1: ครับแล้วถ้าเป็นกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่หายใจแล้วจะทำยังไงครับ
2: ก็จะต้องไปรักษาอีกห้องนึงครับเรียกว่าห้องกู้ชีพนะครับก็จะมีการปั๊มหัวใจการช็อกไฟฟ้าหัวใจการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับเดี๋ยวพี่หมอจะพาน้องบอสไปลองหัดทำกันดูนะครับ
1: ครับผม
2: โอเคครับนี่ครับหุ่นจำลองที่น้องบอสอยากจะฝึกปั๊มหัวใจนะครับก่อนอื่นเนี่ยหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่โอ๊ตก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: วันนี้พี่โอ๊ตจะเป็นคนสอนน้องบอสกดหน้าอกปั๊มหัวใจแล้วก็ใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจสีเขียวอันนั้นนะครับ
1: ครับผม
2: พร้อมยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
2: โอเคเริ่มกันเลยครับ
4: อันดับแรกนะครับน้องบอสต้องเข้าไปปลุกเรียกเขาก่อนด้วยการตบที่บ่าแรงๆเดี๋ยวน้องบอสลองปลุกเรียกดูครับ ลองทำดูครับ
1: คุณครับคุณครับ
4: ตื่นไหมครับ
1: ไม่ตื่น
4: ถ้าปลุกไม่ตื่นสิ่งต่อไปที่น้องบอสจะต้องทำคือร้องขอความช่วยเหลือครับแล้วก็รีบโทร1669มีพลเมืองดีอยู่1คนครับน้องบอสหันไปหาคุณหมอแล้วบอกคุณหมอครับโทร
1: 1669ครับ
2: โอเคได้เลยครับ
4: หลังจากมีคนโทรแจ้งเหตุให้แล้วน้องบอสก็กลับมาดูที่ผู้ป่วยต่อใช่ไหมครับน้องบอสก็เปิดเสื้อผู้ป่วยออกแล้วน้องบอสก็เอียงหน้าลงมานิดนึงสังเกตการหายใจของเขาดูว่าหน้าอกเขาขยับขึ้นลงไหมขึ้นลงไหมหน้าอกขยับไหมครับ
1: ไม่ขยับ
4: ไม่ขยับแสดงว่าเขาไม่หายใจใช่ไหมครับสิ่งต่อไปที่น้องบอสจะต้องทำคือ
1: ทำ CPR
4: ใช่ครับน้องบอสเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องกันลำดับแรกเราต้องวัดตำแหน่งที่เราจะกดหน้าอกก่อนน้องบอสเห็นกระดูกกึ่งกลางหน้าอกของผู้ป่วยไหมครับเป็นกระดูกชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมครับแล้วน้องบอสใช้ส้นมือครับวางลงข้างไหนก็ได้เห็นไหมครับว่าส้นมือของน้องบอสจะอยู่ระหว่างจุดตัดระหว่างเส้นหัวนมแล้วก็กระดูกกึ่งกลางพอดีน้องบอสใช้อีกมือนึงครับประกบลงไปแบบนี
1: ้แบบนี
4: ้แขนน้องบอสจะต้องหนีบชิดเข้าหากันและที่สำคัญคือต้องตั้งฉาก90องศากับหน้าอกผู้ป่วยแบบนี้ใช่เลยและที่สำคัญคือผู้ป่วยต้องนอนบนพื้นราบแล้วก็แข็งด้วยถ้านอนบนเตียงนุ่มๆน้องบอสกดลงไปก็จะไม่มีแรงต้านกลับขึ้นมาใช่ไหมครับกดลึก 5-6 เซนติเมตร
1: ครับ
4: ครับแล้วก็กดเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาทีเวลาน้องบอสกดน้ำในใจก็ได้ครับ1และ2และ3และ4
3: น้องๆจำเอาไว้เลยนะครับวิธีการปั๊มหัวใจหรือการทำ CPR จะต้องช่วยผู้ป่วยให้ได้ภายใน4นาทีไม่อย่างนั้นแล้วผู้ป่วยจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงระบบต่างๆในร่างกายทำให้เกิดผลเสียตามมาได้นะครับ
4: น้องบอสเหนื่อยไหมครับ
1: มากมาก
4: ครับในความเป็นจริงแล้วถ้าน้องบอสร้องขอความช่วยเหลือมีคนที่อยู่ใกล้เคียงสามารถเขาทำ CPR เป็นสามารถมาช่วยน้องบอสได้เราจะเปลี่ยนกันทุก2นาทีหรือว่าถ้าน้องบอสเหนื่อยก่อนก็ร้องขอให้เขามาช่วยก่อนได
1: ้ครับผม
4: แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยคือเครื่อง AED น้องบอสเคยเห็นเครื่อง AED ไหมครับ
1: ไม่เคยครับ
4: น้องบอสรู้ไหมว่าเครื่อง AED คืออะไรครับ
1: ก็ AED ก
4: ็AED คือ Automated External Defibrillator กระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติเรื่อง AED เหมือนที่น้องบอสเห็นในหนังใช่ไหมครับที่เขาเอาแผ่นแพดเดิลมาถูๆกันแล้วก็ช็อคบนหน้าอกผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยก็เด้งขึ้นมานี่คือเครื่องนั้นเลยแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของอัตโนมัติแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได
1: ้
4: ถ้ามีคนกดหน้าอกอยู่ใช่ไหมครับสิ่งแรกที่มาถึงคือน้องบอสต้องกดปุ่มเปิดเครื่องครับลองกดดูน้องบอสก็ต้องเปิดฝาแล้วก็จะมีแผ่นนำไฟฟ้า2แผ่นที่น้องบอสจะต้องติดบนหน้าอกของผู้ป่วย
5: ติดแผ่นอิเล็กโทรด
4: มีรูปให้ด้วยเห็นไหมครับน้องบอสลองติดตามรูปได้ไหมครับไหนลองติดสิครับตรงนี้คือใต้กระดูกไหปลาร้าขวาเห็นไหมครับกระดูกไหปลาร้าขวาคือตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งแผ่นครับติดใต้ชายโครงซ้าย
5: ห้ามแตะต้องผู้ป่วยกดปุ่มช็อค
4: ก่อนที่น้องบอสจะกดทุกครั้งน้องบอสจะต้องดูว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้
5: ป
4: ่
5: วย
4: โดยน้องบอสจะต้องพูดว่าฉันถอย
1: ฉันถอย
4: คุณถอย
1: คุณถอย
4: แล้วก็ทุกคนถอย
1: ทุกคนถอย
4: แล้วก็ต้องมองด้วยว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้ป่วยจริงๆแล้วน้องบอสค่อยกดปุ่ม
5: ผู้ป่วยได้รับการช็อคให้เริ่ม CPR
4: นายนวัตลอง CPR ต่อสิครับเหมือนที่พี่สอนไปเมื่อกี้เลยพอนวัตทำ CPR ต่อไปเรื่อยๆ2นาทีเครื่องก็จะวิเคราะห์ใหม
5: ่ CPR ต่อไป
4: วิเคราะห์ในที่นี้คือวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย
1: แล้วคนที่เขาโดนช็อตเนี่ยเขาจะเจ็บไหมครับ
4: ในระหว่างนี้ที่หัวใจหยุดเต้นไปเราช็อคไฟฟ้าไปก็ไม่ได้ทำให้เขาเจ็บครับแล้วก็แผ่นตรงนี้มีแผ่นเจลคอยลดความร้อนจากพลังงานที่ปล่อยไปครับก็ไม่ทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บนะครับก็เครื่องนี้เหมือนเครื่อง AED เลยที่เมื่อสักครู่นี้น้องบอสมาช็อคไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยใช่ไหมครับอันนี้เป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมมากมายเช่นสามารถติดแผ่นนำไฟฟ้าเพื่อดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยณเวลาปัจจุบันได้แล้วก็เราจะได้ให้การรักษาในแต่ละวิธีที่แตกต่างกันไปครับน้องบอสลำดับแรกนะครับเราก็จะหยิบแพดเดิลออกมาครับหยิบแพดเดิลออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องบอสลองถือดูนะครับจับไปแบบนี้ครับแล้วน้องบอสก็ต้องวางเหมือนที่เราวางใน AD เลยจำได้ไหมครับ AD วางยังไงคือใต้ไหปลาร้าข้างขวาใช่ไหมครับแล้วก็ใต้ชายโครงด้านซ้ายแบบนี้นะครับช็อคไฟฟ้าหัวใจด้วยพลังงานกี่จูลครับ
2: 1 2 3ก่อนครับนั่นแหละครับเก่งมากช็อคเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องมาปั๊มหัวใจต่อนะครับน้องบอสปั๊มต่อเลยโอเค2ทีถัดไปครับ
4: คนไข้กลับมาหัวใจของผู้ป่วยมั้ยครับ
2: ได้กี่ครั้งครับ
1: 81ครับ
2: โอเคได้รอดชีวิตแล้วนะครับตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยครับน้องบอสตั้งแต่เรียนนะครับแล้วก็สอบติดหมอให้ได้เนาะแล้วก็จบไปเป็นหมอที่ดีให้ได้นะครับ
1: ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: วันนี้นอกจากได้เรียนรู้การทำงานของหมอฉุกเฉินกันแล้วยังได้ความรู้ไปเต็มๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปปรับใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้นะครับส่วนสัปดาห์หน้ารายการดร.คิสจะพาไปดูการทำงานของคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับ
1: วันนี้เนี่ยบอสสนุกมากเลยครับเพราะบอสได้เรียนรู้อุปกรณ์บนรถแอมบูเรนซ์แล้วก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการปั๊ม CPR ที่ถูกวิธีแล้วก็บอสได้รู้อีกว่าเวลาเราเจอสถานการณ์จริงเนี่ยจะต้องโทรเบอร์1669ครับผม
6: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี
7: awesome. We help you. Oh, you help me. Oh, thank you so much. Thank you so much.

0: Thank you, Kapun Ka.
1: Oh, how much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you, Kapun Ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคง

0: ขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
1: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
1: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้
0: นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
3: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
1: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: น้ำพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
4: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
0: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
4: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
0: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
1: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
4: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
1: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
5: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
2: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
4: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
5: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
4: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
0: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
4: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้ว ก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
2: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
3: ่พ่อด้วย
1: DLTV ด้วยครับ
4: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
2: ครับ
3: แม่
1: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละถ้าไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
2: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์7มหัศจรรย์เพื่อนต่างดาวที่มีรูปทรงเรขาคณิตเกิดอุบัติเหตุตกลงมายังโลกระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์พลังที่เหลือไม่พอที่จะไปดวงจันทร์ต่อได้พวกเขาจึงต้องทำดีสะสมเพิ่มพลัง7มหัศจรรย์เริ่มต้นด้วยการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือกระต่ายแม้จะล้มเหลวแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้คำว่าเพื่อน

Bye.

0: พวกเรานี่มัน
1: อาหารของเจ้าเหยี่ยว
2: โหดร้ายจังเลย

0: เราต้องช่วยเหลือพวกเขานะช่วยยังไงล่ะ
1: พาหนีไปจากที่นี่

0: ทำยังไงดีพวกเรา
1: ถ้าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้มีปีกก็คงดีนะ
2: ตัวเล็กมีปีกฮะฉันคิดออกแล้วมาพวกเรา

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฝาแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นวิหกนกเหินเวหาหน้าทึ่งตัวโตโตกว่าเหยี่ยวอีกแน่

0: เอาละนกยักษ์7มหัศจรรย์จะเหินเวหาแล้วนะลาก่อนเจ้าเหยี่ยวเจ็ดมหัศจรรย์ชอบการเป็นนกโดยเฉพาะนกตัวโตสามารถให้ลูกสัตว์ตัวเล็กโดยสารมาบนหลังได้ด้วยสัตว์ต่างๆบอกจะกลับไปหาครอบครัวเอ๊ะครอบครัวคืออะไรหรอ
1: ครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูก
2: มีปู่ย่าตายายกระรอกด้วย
1: ของฉันเป็นครอบครัวใหญ่ปะมีพี่น้องนะลุงโอ้ยเยอะแยะเลย
2: ไปก่อนนะขอบคุณ
0: บนโลกมีอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีจังที่เจ็ดมหัศจรรย์ชอบมากปะคือสิ่งนี้สิ่งที่เราเรียกว่ายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขไงแม้โลกนี้จะมีความโหดร้ายแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ด้วยเช่นกันคราวนี้เจ็ดมหัศจรรย์มีโอกาสทำดีเพิ่มพลังเป็นครั้งแรกแม้ว่ายังไม่มากพอที่จะเดินทางต่อแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันยิ้มสิเจ็ดมหัศจรรย
3: ์เพิ่มพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: เซฟตี้คิดส์ตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
5: ดูกันไหนเปิดดูสิ
6: อะไรอ่ะ
5: นี่ถูกใจบวกเอย่า
6: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยลากขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
5: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
6: ยากเล่นจัง
5: ผจญภัยอ่ะ
6: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ

0: เกะกะจังทำยังไงดี
1: เจ๊ยากไปกัน
2: ใจระวัง
0: โอ้โหเกะกะจริงด้วย
2: ห้ามดีๆนะ
3: อย่าชี้หนูด้วย
4: ระวังนะพี่ยัง
0: ใครมาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
4: ตกมือเลยโอ้โหถังขยะอีก
0: โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งถังขยะไปเอง
4: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ย
0: โอ
4: ้ยอย่างนี้ยากจริง
0: ระวังนะ
4: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
0: พี่ค่ะพี่ค่ะ
4: รอหน่อยค่ะ
0: แบบเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
4: เปล่าเนี่ยไม่มีลงแล้วไปลงกันระวังนะโอเคขึ้นกัน
0: ไป
4: ชิด
0: เย้ข้าแล้วไปด่านที่สองกันพี่ยา
4: แต่ด่านที่สองมันอยู่ไหนเน
0: ี่
4: ย
0: นี่อยู่ที่ไงไปไปไปไปถึงด่านที่สองแล้วด่านที่สองไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นพี่ยาเราไปกันเถอะแต่ว่าพี่ยาต้องระวังรถนะ
4: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
0: ได้สิพี่ยา
4: ไปไปเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
0: โอเคก็ได้พี่ยาเร็วๆนะหนู
4: โอเคไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลัง
0: พี่ยา
4: เดี๋ยวน้องต้องเดินตามพี่นะ
0: โอเคทำไมหนูโดนทำด่าเลยเดินตามหลัง
4: เฮ้ย
0: ด่า
4: ไม่ได้ต้องเดินฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้สวยนี่
0: เฮ้ยพี่ย่าเชียงชัยครบสามด่านแล้วเย้เลยทีเด
5: ียวเย้ดีใจด้วยนะในที่สุดเด็กๆก็ชนะแล้วนะคะเย้ทีนี้เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้รางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได
0: ้
5: เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
6: ทางเดินผจญภัยล่าขุนทรัพย์ข้างสั่งจงเดินกลับ
5: จริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
0: โอเคค่ะ
5: มาแล้วของฝากของเด็ก
0: ๆอะไรคะ
5: แต่ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
0: ค
5: ่
0: ะ
5: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
0: สนุกมากค่ะ
5: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
0: เดินบนทางเท้าค่ะ
5: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
0: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินขึ้นถนนค
5: ่
0: ะ
5: ถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหล่ทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
0: อย่างที่พี่ย่าบอกจริงด้วย
5: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยเราจะทำยังไงดี
4: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
5: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดิน

0: ลงไปถนนแล้วก็รีบบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
2: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
0: เราต้องจับมือน้องใช่มั้ยคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้มั้ย
2: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
0: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
2: อยากได้ค่ะ
0: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหม1 2 3เอาเลยมั้ยกินเลยมั้ยโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอา
2: สิไ
0: ปชื่อ
3: ตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

ยกันวางแผนจับคนใจร้ายที่คอยไล่ล่าจับสัตว์จากป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมีความสุขที่ไม่ต้องคอยหลบหนีอีกต่อไปจันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทะมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็วเจ็ดมหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: จันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: ถึงแล้วถึงแล้วฮะถึงแล้วเหมือนกัน
1: พวกเราได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
2: ถึงเวลาพระจันทร์กลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
3: เดี๋ยวก่อน
4: เอาทำไมหัวแหลม
3: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
2: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
5: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ
0: ้ารู้แล้วจรวด
3: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
2: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป
6: โยเย

0: ราจะคิดถึงพวกเธอทุกตัวเลย
1: ลาก่อน
2: ลาก่อน

0: ั่นเจ้าหนูนี
1: ่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
2: ไม่ได้นะถ้าออกไปไหนอวกาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน่
1: งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
2: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
3: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
1: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
4: ช่วยด้วย
2: จับไว้เร็ว
4: ฮะ
2: โอ
0: ้นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ
5: ดี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เปเป้เป็ดน้อย
5: ตอนมะเขือเทศของเปเป้

Oh.

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับเปเป้กำลังเก็บมะเขือเทศมาช่วยเปเป้นับมะเขือเทศกันหน่อยครับว่ามีกี่ลูกเฉลย1 2 3 4 5มะเขือเทศของเปเป้มี5ลูกครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของ

0: ประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: จังเลยกินน้ำดีกว่า
2: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: น้ำแดงเวลาที่หนูเล่นคอนัทนะคะ

0: ยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
1: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
0: โอ้ยก็แน่นอนละค่ะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะเชมปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยทัยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยทัย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตกเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยทัยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแปรมิดาสมเด็จพระสุริโยทัยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแปรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยทัยพระสุริโยทัยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยทัยด้วยพระแสงของงาว
0: ฮะ
1: โ
4: อสมเด็จพระสุริโยทัยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ Yellow Mag เราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะแม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

เวลาเป็นสิ่งซึ่งทุกคนต้องการแต่ในขณะเดียวกันไอ้ที่บอกว่าเราต้องการเวลาเคยคิดเล่นๆกันไหมครับเราต้องการเวลาไปทำอะไร

0: นานๆได้อ่านทีนะครับก็ไม่ค่อยได้อ่านเราก็ทำแต่งานยกเว้นถ้าไม่เมาก็ได้อ่านถ้าเมาแล้วก็หมดสิทธ
1: ิ์ไม่เคยได้อ่านนะเพราะไม่มีเวลาได้อ่าน
2: เวลาว่างก็ส่วนมากจะให้เวลากับครอบครัวไงก็ส่วนมากจะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าการทำมาหากินมันต้องแข่งแย่งกันเวลามีค่า
3: ที่พี่เขาพูดอ่ะไม่ผิดหรอกครับเวลามันมีค่าแต่มันจะมีค่าจริงๆก็ต่อเมื่อเรารู้ค่าของเวลาทุกวันนี้คนชอบบอกว่าไม่มีเวลาหรือว่าที่จริงแล้วอ่ะเราโทษเวลาเพื่อปัดความรับผิดชอบของตัวเอง
4: จริงๆเราจะรู้สึกว่าถ้าเราหมดวัยการศึกษาไปแล้วเนี่ยโหไม่ต้องอ่านหนังสือเลย

0: มันต้องพูดถึงเรื่องตัววัฒนธรรมที่มันบ่มเพาะเราอะแล้วสิ่งที่ทำให้ถูกเชื่อก็คือว่าต้องเป็นการเรียนในระบบการเรียนในห้องเรียนมันถึงจะควบคู่กับต้องมีหนังสือ
1: ผลการสำรวจของเรานะครับคนไทยทั้งหมดที่จบปริญญาตรีจะอ่านหนังสือเกือบ 100% เกือบทุกคนถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเรื่องของการรู้หนังสือก็มีส่วนนะในการที่ทำให้คนอ่านไม่อ่านหนังสือ
2: ชื่อจันดี
3: เมื่อก่อนคุณลุงเรียน
2: ป.4
3: การอ่านสำคัญกับคนเรา
2: ครับสำคัญมากการอ่านหนังสือนี่นะที่มันให้ความรู้เราไงถ้าอ่านหนังสือถ้าเราอ่านหนังสือก็ยิ่งดีมากๆเลยแหละถ้าอ่านได้หมดทุกคนนะแต่บางทีคนไทยบางทียังไม่ทั่วถึงอ่านหนังสือไม่ครบหรอกคิดว่านะแน่นอนล่ะ
0: ใช่เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมเราก็ดำเนินการโครงการโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ก็มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เด็กๆเนี่ยได้มีนิสัยรักการอ่านตอน 11:30 นะคะพอพักเสร็จแล้วเด็กๆก็จะเข้ามาตั้งแต่ป.1ถึงป.6เลยก็จะมาอ่านหนังสือตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะ
3: ที่ด
0: ู
3: เด็กเขาสนใจมาก
0: วันจันทร์
4: คือระยะหลังนี้นักเรียนนั้นถ้ามองจากสถิติแล้วมองจากการวิจัยแล้วปรากฏว่าเด็กนักเรียนของเรานั้นได้รับการอ่านน้อยนะครับทักษะการอ่านมีน้อยดังนั้นทางโรงเรียนวัดทองสุทธารามจึงฝึกทักษะตรงนี้ขึ้นเพื่อหวังที่จะให้เด็กนั้นมีนิสัยรักการอ่านแล้วก็การค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้นครับในขณะนี้เราได้ดำเนินการพัฒนามาถึงจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดว่าสามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้นะครับแต่สิ่งที่อยากให้โรงเรียนอื่นได้ดำเนินการต่อก็คือว่าสำคัญที่สุดก็คือโรงเรียนจะมีห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดี
0: เด็กของโรงเรียนวัดทองเราก็จะส่งเสริมในการอ่านเพราะเด็กในโรงเรียนวัดทองเนี่ยมากกว่า8บรรทัดแน่นอนวันนึงก็เป็นเล่มแล้วนะเล่มนึงก็เกิน8บรรทัดแล้วเราอ่านทุกวันเพราะมีบันทึกการอ่านเป็นหลักฐานก็อยากจะฝากท่านผู้ใหญ่นะคะว่าถ้าเด็กๆ เนี่ยเราก็ต้องสำรวจดูว่าเด็กๆที่ไหนในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากโรงเรียนโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนกับเด็กๆในการอ่านหนังสือ
5: เป็นไปได้ไหมว่าในการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นเราไม่เน้นการอ่านเราเองก็เรียนมาในลักษณะ teacher center นะฉะนั้นเวลาเราเรียนนักเรียนก็ไม่ต้องทำอะไรมากบทบาทเด่นที่สุดมันไปอยู่ที่ครูครูก็สอนหนังสือเหมือนกับป้อนอาหารให้ลูกนกทีนี้เด็กๆก็ไม่ต้องอ่านไม่ต้องค้นอะไรใช่ไหมด้วยการเรียนการสอนอย่างเงี้ยวัฒนธรรมการอ่านมันไม่เกิดขึ้น
6: โรงเรียนกรุงเทพมหานครนั้นผ่านโรงเรียนรักการอ่านหมดทุกโรงเรียนแล้วถ้าโรงเรียนใดมีความพร้อมจะเข้าร่วมโครงการรักการอ่านยอดเยี่ยมโดยการประกวดโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แต่ของเรียนเราในเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีความพร้อมโดยจัดกิจกรรมต่างๆตามตัวบ่งชี้ของโครงการการประกวดจุดต่างๆที่เรามอบวางให้ก็มีการสับเปลี่ยนหนังสือมาให้ตามศาลาตามอะไรพวกนี้นะครับมีหนังสือมาวางให้อ่านทุกวันอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้อ่าน
5: สิ่งหนึ่งซึ่งพระอาจารย์ได้สัมผัสจากห้องเรียนของชาวต่างชาติครูนี่จะทำบทบาทน้อยมากพอมาถึงห้องเรียนปุ๊บครูจะถามมาเอ้าเรื่องนั้นอ่านหรือยังเรื่องนี้อ่านหรือยังนะใครอ่านแล้วคิดยังไงมาว่ากันแล้วเวลาปิดเทอมเนี่ยนักเรียนจะถูกมอบหมายให้อ่านหนังสือทีนึงนะ20-30เล่มทั้งช่วงปิดเทอมทั้งหมดเลยนะพอเปิดเทอมปั๊บครูจะคุยทั้งหมดเลยที่นักเรียนไปอ่านฉะนั้นหนังสือดีๆเนี่ยเขาถูกแนะนำให้อ่านตลอด
6: ในช่วงของการหยุดเทอมเนี่ย เราจะให้การบ้านเด็กไปนะเด็กไปกับผู้ปกครองเนี่ยช่วยกันค้นมาติดตามว่าเด็กของเขาเนี่ยมีความสนใจในการที่จะอ่านจริงหรือเปล่าเปิดเทอมมาดูว่าใครทำอะไรอะไรไปบ้างในสิ่งที่เรามอบหมายไปถ้าผู้ปกครองไม่เซ็นชื่อมาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าเด็กได้สนใจไหมเพราะนั้นจึงผู้ปกครองต้องรู้แล้วก็เซ็นกลับมาด้วยตามแบบฟอร์มที่เราให้ไป
5: หนังสือดีๆในหมู่เด็กไทยเนี่ยนะเขาให้อ่านเฉพาะหนังสือนอกเวลาพระอาจารย์เนี่ยเสียดายที่สุดเลยนะหนังสือดีๆทำไมเอาไปไว้นอกเวลามันประหลาดที่สุดในโลกเลยนะแล้วหนังสือที่ให้เรียนเนี่ยก็เป็นหนังสือเฉยๆน่าเบื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วมันมีแต่วิชาการที่ไม่มีชีวิตชีวาอยู่ในนั้นเลยวัฒนธรรมการเรียนรู้ของเรามันก็ไม่เอื้อให้เกิดการรักการอ่าน

0: เราจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแนะนำผู้ใหญ่ที่อยากให้เด็กในบ้านของท่านมีนิสัยรักการอ่านนะฮะผมคิดว่าเราควรจะจัดหนังสือที่อ่านง่ายๆเข้าใจง่ายๆทำให้เขารู้สึกดีกับการอ่านก่อนนะฮะ
1: เชื่อกันว่าในวัยเด็กอะค่ะสมองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเราก็เลยจะต้องมีการให้ความสำคัญในช่วงวัยเด็กการที่ทำให้เด็กเนี่ยจากเดิมที่เป็นคนที่ไม่รักการอ่านเนี่ยให้มารักการอ่านเนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าเมื่อไรจะอ่านหนังสือหรือทำไมไม่อ่านหนังสือนะคะแต่ว่าสิ่งที่ควรต้องทำก็คือให้กำลังใจแล้วก็ทำให้บรรยากาศในการอ่านเนี่ยเกิดความสนุกสนานน่าติดตามนะคะแล้วเมื่อเด็กเนี่ยสามารถอ่านได้เด็กก็จะรู้สึกสนุกกับการอ่าน
2: โครงการของมูลนิธิสิทธาเอเชียก็จะเน้นเรื่องของส่งเสริมการอ่านโดยเน้นเด็กเล็กๆส่วนมากจะเป็นเด็กก่อนเลยเนี่ยถ้าเราคิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าเขารักการอ่านหรือว่ารักการเรียนเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะเติบโตสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้นะคะเพราะจริงๆแล้วเด็กเล็กๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือสื่อว่าพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยเพื่อที่เขาจะได้มีความคิดมีจินตนาการต่อยอดไปในการเรียนระดับประถมซึ่งถ้าเขาขาดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเด็กก็จะไปเรียนในระดับสูงขึ้นไม่มีคุณภาพ
3: ปี51ที่เราเริ่มสำรวจคราวที่แล้วเนี่ย3ปีที่แล้วนะครับเราได้ทำการสำรวจในการอ่านหนังสือของเด็กเล็กตั้งแต่ต่ำกว่า6ขวบนะครับโดยวัดจากเด็ก 5-6 ขวบอาจจะอ่านหนังสือเองหรือพ่อแม่อ่านให้ฟังผมถือว่าเป็นกระบวนการปลูกฝังเรื่องการรักการอ่านให้เด็กเราพบว่าเด็กไทยที่อายุต่ำกว่า6ขวบนะครับประมาณ36%ที่มีการอ่านหนังสือนะครับไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนนะฮะ
2: สูตรมันก็ไม่เหมือนที่อื่นนะเนอะที่อื่นจะเป็นห้องสูตรคุณเข้ามาคุณต้องเงียบๆหามุมอ่านหนังสือห้ามรบกวนคนอื่นแต่ของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นของเราเป็นห้องสมุดคือเป็นรากฐานที่ว่าคุณต้องรักการอ่านทำยังไงก็ได้ให้เด็กๆรักการอ่านรักหนังสืออันนี้คือจุดเริ่มต้นเมื่อคุณรักการอ่านรักหนังสือแล้วเมื่อคุณพอโตขึ้นเนี่ยคุณอยากเรียนวิชาความรู้อยากอ่านหนังสือก็เข้ามาได้มายืมไปสินิทานนิยายเรื่องสั้นความรู้ต่างๆคุณก็ยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้อันนี้คือเด็กที่มีเราปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก
1: ก็คือตั้งแต่ที่เด็กเนี่ยเกิดมาเนี่ยจริงๆเราก็ควรที่จะกระตุ้นเด็กนะคะอาจจะเป็นการที่ทำให้เด็กเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้ยินนะคะตรงนี้ข้อมูลที่เข้าไปก็จะไปทำให้สมองเนี่ยเกิดการเชื่อมโยงแล้วก็มีการพัฒนามากขึ้นนะคะ
4: ที่สำคัญเราคิดว่าถ้าเด็กเนี่ยอยากเรียนหนังสือหรืออยากจะมีอนาคตที่ดีเนี่ยเขาต้องสนุกกับหนังสือก่อนเราก็เลยหาวิธีที่ทำให้เขาสนุกกับหนังสือถ้าเหมือนเราก็คิดเอาตัวเองเป็นหลักถ้าสนุกปุ๊บถ้าชอบปุ๊บอะค่ะเรื่องต่างๆมันก็คือจะตามมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นจริงมันก็ค่อยเป็นอย่างนั้นเด็กเข้ามาหยิบหนังสือหรือมาอ่านหนังสือถ้าเขาพัฒนาสมองตรงนั้นได้เขามีใจตรงนั้นได้ยังไงเขาก็รักที่จะเรียนขึ้นไปได
5: ้ผมว่าห้องสมุดนี้สูงสุดแล้วสำหรับคนที่อยากจะอ่านนะครับเพราะว่าผมเองหรือหลายๆคนที่ผมได้คุยกับเขามานี่ถึงแม้หนังสืออาจจะเป็นสิ่งที่เหมือนตายถ้าเราไม่อ่านเราไม่ค้นคว้าเหมือนกับอยู่ใต้เปล่าๆแต่ว่าเราอ่านแล้วเกิดความรู้พัฒนาสมองของเราด้วยทำให้เขาเองนี่อยากจะอ่านดักไปอ่านหนังสืออ่านนิทานแล้วมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงที่จะอ่านหนังสือสำหรับการเรียนการอะไรไปด้วยนะครับ
1: เริ่มต้นก็คือเริ่มที่พ่อแม่นะคะที่เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กนะคะคือถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยเห็นความสำคัญเช่นพ่อแม่เองเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กเด็กก็จะเห็นภาพนั้นตั้งแต่เขายังเล็กเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะรักในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนกับเงื่อนไขที่เกิดขึ้นคือเมื่อเขาอ่านหนังสือเขาอยู่กับหนังสือแล้วเขาเกิดความสุขเมื่อโตขึ้นเนี่ยเมื่อเขาเห็นหนังสือหรือเขาต้องอ่านหนังสือเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยมีแรงจูงใจแล้วก็มีความใฝ่รู้มีความต้องการที่จะอ่านมากขึ้นค่ะ
6: ชอบค่ะเราก็มาที่นี่ก็ได้ความรู้หลายอย่างและอย่างคือไม่ต้องไปวิ่งเล่นข้างนอกอันตรายด้วย
7: แล้วมีเช่าหนังสือกลับบ้าน
6: มีค่ะก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็เช่าหนังสือกลับไปอ่านอะไรอย่างเงี้ย
8: คือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้อ่านกลับบ้านอยากให้ลูกอ่านเยอะ

ตอนเกิดมาเนี่ยผมเป็นเด็กกำพร้าอยู่วัดมาตั้งแต่2ขวบวันหนึ่งผมก็ไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านหนังสือมันเก่ามากปกหน้าไม่มีปกหลังไม่มีเปิดขึ้นมาหน้า11ละหยิบแรงไม่ได้กรอบแตกปรากฏว่าไปเจอข้อความสำคัญที่มันทำให้ชีวิตเปลี่ยนแล้วชีวิตผมก็ประสบความสำเร็จเมื่ออายุ25ข้อความนั้นเขาบอกว่า

0: คนจำนวนมากในโลกนี้ที่ไม่รู้ว่าชีวิตมันจะเดินไปไหนแต่พอเขาได้อ่านหนังสือเขาก็ได้ค้นพบสิ่งที่เหมาะกับตัวของเขาเราจะได้อนาคตใหม
1: ่การอ่านมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับที่คนคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมามีคุณภาพอย่างไรผมเชื่อว่าคนคนหนึ่งอ่ะถ้าเขาสามารถพบกับหนังสือที่ดีเล่มๆหนึ่งมันเป็นหนังสือที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาไปได้แล้วเมื่อนั้นเขาจะรู้เลยว่าการอ่านเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตจริง
2: ๆหนังสือเปลี่ยนชีวิตนี่มันเริ่มมาจากอย่างนี้ตอนเกิดมาเนี่ยผมเป็นเด็กกำพร้าอยู่วัดมาตั้งแต่2ขวบเพราะว่าพ่อแม่ยากจนครอบครัวแตกแยกชีวิตในวัยเด็กของผมเนี่ยก็จะอดอยากยากจนแร้นแค้นมีชีวิตที่ทุกข์ทรมานเราไม่อยากจะอยู่ในสภาพชีวิตที่ต้องทนหิวทนหนาวทนลำบากอะไรแต่อะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนอยู่ในนรกเราก็อยากรวยอยากประสบความสำเร็จเอ๊ะจะทำยังไงดี
0: ตั้งแต่เป็นเนนน้อยมาละที่พระอาจารย์สะสมหนังสือจำได้ว่าเข้ากรุงเทพครั้งแรกนั้นพระอาจารย์ในกระเป๋าหนึ่งใบมีลังอีก8ลังลังนั้นก็คือลังหนังสือแสนรักซึ่งเก็บจากจังหวัดเชียงรายขนลงไปกรุงเทพ
1: ตอนเด็กๆผมเป็นเด็กขี้เหงาครับขี้เหงาเศร้าง่ายอาจจะเพราะแบบอยู่ในครอบครัวที่มีผู้หญิงเยอะครับเท่ากับเขาไม่ค่อยได้โชคดีมากเลยที่ผมไปเจอการอ่านหนังสือมันเหมือนเป็นโลกที่ผมสามารถเข้าไปแล้วรู้สึกปลอดภัยสบายใจเยียวยาความรู้สึกของไอ้เด็กขี้เหงาเศร้าง่ายคนนี้ได้
2: วันหนึ่งเนี่ยมีพระที่เขาหนีความวุ่นวายจากกรุงเทพด้วยความช่างพูดช่างคุยเราก็ไปปรึกษาหลวงพี่ผมอยากรวยผมอยากประสบความสำเร็จทำไงดีหลวงพี่บอกว่าเฮ้ยไม่ยากคนที่มันจะรวยคนที่จะมาประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องฉลาดถ้าอยากฉลาดนะไม่ยากนะมึงอ่านหนังสือเยอะๆคนที่จะฉลาดต้องอ่านหนังสือเยอะ
0: คนที่อ่านมากๆแน่นอนที่สุดเขาก็ได้เป็นผู้รู้เห็นไหมเขาอาจจะมาจากชาวบ้านไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยแต่ถ้าเขาอ่านมากๆอ่านไปสิอ่านไปเรื่อยๆวันหนึ่งทั้งที่อยู่บ้านนอกนั่นแหละเขาก็จะกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมา
2: ผมเป็นผู้บริหารสนามบินที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกนะแล้วก็บริหารจนกระทั่งมันติด World Record นะของโลกเลยผมจบปวช.ช่างไฟฟ้าแล้วจบปวช.ก็ไม่ได้ความรู้อะไรเพราะตีกันทุกวันนะไม่ได้เรียนเลยแต่ถามว่าเอ้าแล้วทำไมประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในบริษัทระดับโลกใช่ไหมองค์กรใหญ่ระดับโลกคุณไปเป็นผู้บริหารได้ไงคุณประสบความสำเร็จได้ไงอ่านหนังสืออย่างนี
0: ้พระอาจารย์นี่เติบโตมาในบ้านนอกของแท้เลยนะอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายทั้งหมู่บ้านมีที่อ่านหนังสือพิมพ์อยู่แห่งเดียวหนังสือพิมพ์มีวันละ2ฉบับนอกจากนั้นก็มีห้องสมุดเก่าๆอยู่ในวัดหนังสือที่ใครก็ไม่รู้ส่งมาบริจาคยับเยินๆสภาพนี้เรียกกันว่าเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเหลืองบ้างเพราะว่าแดดมันเลีย
2: วันหนึ่งผมก็ไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านหนังสือมันเก่ามากปกหน้าไม่มีปกหลังไม่มีเปิดขึ้นมาหน้า11ละหยิบแรงไม่ได้กรอบแตกปรากฏว่าไปเจอข้อความสำคัญที่มันทำให้ชีวิตเปลี่ยนข้อความนั้นเขาบอกว่าให้คนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีเป้าหมายชีวิตพอตั้งเป้าหมายชีวิตเดี๋ยวคนนี้เขาบอกทำตามไปพอตั้งเป้าหมายเสร็จทำตามขั้นตอนเขามี7ขั้นตอนเราก็ทำตามไป7ขั้นตอนแล้วชีวิตผมก็ประสบความสำเร็จเมื่ออายุ25
0: คนที่อ่านอยู่เสมอนี่โอ้โหนู่นก็วิธีทำกินนี่ก็วิธีทำกินไปมาก็ค้นพบช่องทางในการทำกินก็เลยได้อนาคตที่มั่นคงเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ประสบความสำเร็จ
1: ในฐานะที่ผมแบบเป็นคนที่เติบโตมากับการอ่านผมได้รับรู้ถึงคุณค่าคุณูปการของการอ่านอย่างยิ่งยวดมากๆเลยผมคิดว่าชีวิตผมทุกวันนี้กว่าครึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดความอ่านหรือว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเรื่องอาชีพการงานทุกอย่างเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งมีอิทธิพลมาจากการอ่าน
2: ชีวิตผมเนี่ยมาจากการอ่านหนังสือล้วนๆเพราะว่าผมไม่มีโอกาสเรียนในสถาบันการศึกษาเราจะเป็น GM เราจะเป็น CEO ที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทนั้นเราจะต้องมีคุณสมบัติอะไรเราต้องรู้อะไรบ้างทั้งหมดที่เป็นความรู้ที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะมีมันอยู่ในหนังสือหมดเลย
3: หลังจากที่ผมนั่งฟังพวกเขาพูดเรื่องการอ่านหนังสือมาพักใหญ่ผมก็เลยลองทำในสิ่งที่ตรงข้ามจากคำพูดพวกเขาดูนี่ผมไม่ได้เสแสร้งยียวนเลยนะแค่อยากลองแล้วรู้ไหมครับแค่คลิกเดียวผมก็ได้เห็นทั้งหมดที่พวกเขานั่งพูดมา

0: อ่านหนังสืออ่ะมันช้าถ้าหาข้อมูลจากเน็ตอ่ะมันเร็วกว่าที่ที่เห็นนะ
1: เน็ตมันจะดีในแง่ที่ว่ามันกว้างมันเข้าถึงได้เร็วกว่าปัจจุบันมันโพสต์กันไปโพสต์กันมาเราไม่แน่ใจว่าตกลงเราอ่านเองแล้วเราเชื่อไหมว่ามันจริงหรือไม่จริงฮะมันจะมีปัญหาแต่ว่าหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่มีแหล่งอ้างอิง
2: อาตมาคิดว่าถึงแม้เวลานี้คนจะใช้เทคโนโลยีกันเพิ่มขึ้นเขาอาจจะอ่านจากการแชทบ้างใช่ไหมอาจจะใช้BBบ้างแต่ว่าถ้ามันกระตุ้นให้คุณอ่านได้ให้คุณเรียนรู้ได้มันก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาน
3: อกเหนือจากการอ่านหนังสือที่เป็นฮาร์ดคอปปี้เรายังมีการติดตามถามว่าอ่านหนังสือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไหมปรากฏผลการสำรวจปรากฏว่า 8% มีการอ่านนะฮะอ่านหนังสือทางด้านอิเล็กทรอนิกส
4: ์เล่นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กครับทั้งพวก Facebook อะไรเงี้ยครับ
5: ตอนนี้ก็ใช้พวก Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นพวกเบราว์เซอร์เกมอะไรเงี้ยก็เล่นอยู
6: ่ประโยชน์อย่างนึงของตัวเทคโนโลยีเนี่ยคือมันเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนาะแต่ว่าในอีกด้านนึงเนี่ยถ้ามนุษย์ยังไม่รู้จักตัวเองดีพอแล้วก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นส่วนเพื่อเติมเต็มหลายๆครั้งจะพบว่ามนุษย์กับใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาคือหาอะไรไม่ได้ก็พึ่งพาเทคโนโลยีเนาะอย่างนั้นนะคะมันเล็กเทคโนโลยีหรือว่าไอ้ตัวความทันสมัยเนี่ยมันเลยกลายมาเป็นตัวจัดการเราไปเอง
2: อาตมามองว่าเราถอยหลังไปอยู่กับวรรณกรรมแบบสมุดข่อยคงไม่ได้โลกมันก้าวไปเราก็ต้องก้าวตามฉะนั้นคุณจะอ่านจากสื่อไหนก็ตามไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาขออย่างเดียวขอให้คุณรู้จักที่จะรักการอ่านก็เป็นอันใช้ได้การอ่านนั้นมันต้องนิยามให้กว้างๆว่าเป็นการใช้ดวงตาเป็นเครื่องมือหลักในการแสวงหาความรู้ถ้าคุณใช้เครื่องมืออย่างนี้แล้วคุณจะไปเสพการอ่านจากวัฒนธรรมใดจากสื่อใดมันไม่เป็นปัญหานะแต่อย่างไรก็ตามพระอาจารย์เชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าใครที่เป็นหนอนหนังสือตัวจริงนะถึงที่สุดแล้วเขาจะสนุกกับการอ่านหนังสือมากกว่าอ่านจากสื่อเทคโนโลยีทั่วๆไปเพราะว่าคุณไม่มีทางเพลิดเพลินเจริญใจแน่ๆถ้าคุณอ่านผู้ชนะ10ทิศบน iPad บน iPhone แล้วเมื่อมาเทียบกับการอ่านจากหนังสือต้นฉบับจริงๆความลึกซึ้งหรืออารมณ์ร่วมที่เราจะได้รับมันต่างกันอย่างชนิดที่เรียกกันว่าไม่มีทางเทียบได้เลย

0: มันไม่มีอะไรยากไปหรอกครับมันอยู่ที่ว่าอยากรู้ไหม
1: ถ้าเรารักการอ่านหรือเห็นคุณค่าของการอ่านเราจะไม่พูดหรอกว่าหนังสือแพงเราจะไม่พูดหรอกว่าไม่มีหนังสือดีให้อ่านฉะนั้นที่บอกกันว่าโอ้ยไม่อ่านหรอกเดี๋ยวนี้หนังสือแต่ละเล่มโอ้โหราคาน่ะ100 200เอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่านี่แสดงว่าคุณไม่ได้รักการอ่านเลยแม้แต่น้อย
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าร้านหนังสือเนี่ยมีที่นั่งให้อ่านหนังสือสมัยก่อนเนี่ยผมเคยตอนนั้นก็จนไม่มีตังค์นะฮะเข้ามากรุงเทพใหม่ๆผมเดินทางจากงามวงวานบางสแควร์ทุกวันหยุดผมอยู่ในร้านหนังสือตลอดตั้งแต่10โมงยัน4ทุ่มผมไม่มีเงินซื้อผมใช้วิธียืนอ่าน
2: อันนี้พี่มานั่งอ่านที่นี่แบบอันนี้คือหนังสือของที่ร้านเนี่ยหมายกับว่ามานั่งอ่านประจำปะ
3: ประจำ
2: ก็คือเขาไม่ว่าอย่างพี่
3: หนังสือแพงก็ถูกถ้าเกิดเราเห็นคุณค่าเราไม่จำเป็นต้องประเมินราคาถ้าเกิดเราซื้อได้เราก็ซื้อไป
2: ถ้าซื้อไม่ได้ก็สามารถนั่งอ่านซื้อได
3: ้มันอ่านได้แต่ว่าหนังสือไหนถ้าเกิดมันแพงถ้าเกิดความรู้สึกอยากที่เราจะซื้อแต่ว่าถ้าเมื่อเราไม่พร้อมเราก็มาดูก่อนจะเราพร้อมยังไงเราก็เอามาซื
4: ้อมาดูก่อนแล้วมาบ่อยไหมคะร้านบ่อยอยากศึกษาอยากมีความรู้ เหมือนเอาไปพูดกับเพื่อนได้ในบางสิ่งที่เพื่อนไม่รู
5: ้ร้านในอินเราจะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างนึงซึ่งร้านอื่นไม่มีแน่นอนก็คือตรงที่นั่งลูกค้าถ้าน้องเข้าไปในร้านที่มีพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยเราจะมีที่นั่งให้ลูกค้าที่หนึ่งเลยเพราะว่าอันนี้เป็นนโยบายของทางบริษัทเลยนะคะว่าเราอยากตอบแทนสังคมบางครั้งเมื่อลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะเขาอาจจะยังไม่มีกำลังซื้อในวันนี้แต่เขาอยากรู้เล่มนี้ค่ะเขามีสิทธิ์แกะอ่านได้เขามีสิทธิ์ศึกษาได้ตรงนี้เราไม่ได้ซีเรียสกับมันนะ
6: โอ้โหนี่เป็นร้านในฝันเลยผมว่าร้านหนังสือต้องเป็นอย่างนี้ครับคือคนที่มาอ่านหนังสือฟรีคุณห้ามว่าเขาเลยผมเคยไปไต้หวันมีร้านหนึ่งชื่อร้านเอสลิดโอ้โหมีหนังสือเพียบเลยแล้วก็ทุกคนสามารถนั่งอ่านนอนอ่านตรงไหนก็ได้จริงๆหนังสือมันเป็นสินค้าที่ขอแค่ให้คนอ่านไปเถอะเขาเชื่อว่าไม่ต้องซื้อก็ได้มีประโยชน์กับคน
7: ผมว่าหนังสือเดี๋ยวนี้ถูกลงเยอะนะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนด้วยเทคโนโลยีในการผลิตด้วยขั้นตอนการผลิตหนังสือแพงมันก็ต้องดูว่าเทียบกับอะไรกว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยจะถูกผลิตออกมาเป็นรูปเล่มเนี่ยที่ไปวางขายเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนผลิตมากมายนะผ่านความเอาใจใส่การดูแลของพนักงานของทีมงานเนี่ยมากมายแค่ไหนทุกคนเนี่ยมีส่วนในการผลิตหนังสือแต่ละเล่มนะจากกระดาษแผ่นนึงเนี่ยกว่าจะออกเป็นหนังสือได้เนี่ยมันต้องผ่านการดูแลนะความตั้งใจมากมายทำให้เราเห็นว่าเนี่ยกว่าจะเป็นหนังสือได้เล่มนึงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นศิลปะระบบที่ใช้ตอนนี้ในการทำต้นฉบับคือคอมพิวเตอร์ทูเพรสเนี่ย
8: คืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้คนเป็นฟิล์มยืนทั้งวันเนี่ยนั่งเลงกันไปเลงกันมาเนี่ยถ้าคนไหนทำเก่งก็ตรงคนไหนไม่เก่งก็อาจจะออกมาเบลอๆหน่อยนี่เครื่องมันทำให้เห็นหมดเลยมันเรจิสเตอร์อัตโนมัติหมดเลย
2: ใช่ไหมครับที่บอกว่าสิ่งควรจะถูก
8: ใช่ครับเพราะว่าคนก็ใช้น้อยลงเร็วขึ้นผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วถ้าคุณบอกหนังสือแพงจริงถ้ามาดูจริงผมว่ามันไม่แพงนะคือถ้าจะแพงก็จะมีหนังสือพวกนำเข้าเพราะเจอภาษีไงเพราะเรามีโครงสร้างภาษีถ้านำหนังสือสำเร็จรูปเข้ามาเนี่ยโดน 200-300% เนี่ยคือจริงๆตอนนี้ก็เริ่มมีสำนักพิมพ์เยอะนะที่เขาเอาหัวหนังสือต่างชาติมาแล้วก็มาแปลเป็นไทยก็เริ่มมีหลายหัวแล้วหนังสือรถหนังสืออะไรก็มีเยอะเนี่ยผมว่าก็เป็นแนวทางที่ดีนะคนไทยก็จะสามารถเข้าถึงหนังสือที่ในมาตรฐานของต่างประเทศเนี่ยได้เยอะขึ้นได้ง่ายขึ้นได้ถูกลง
6: ผมว่ารัฐบาลต้องช่วยเหลือคนที่ทำหนังสือในฐานะที่ผมเป็นคนทำหนังสือผมรู้ว่าธุรกิจหนังสือมันเป็นธุรกิจที่ผลกำไรน้อยมากจริงๆมันน้อยมากเลยน้อยกว่าขายก๋วยเตี๋ยวอีกจริงแต่ผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยคนที่ทำหนังสือส่วนใหญ่นะครับเขามี

0: ใจมีใจบางอย่างที่อยากจะให้สังคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องช่วยกันประกอบกันหลายๆฝ่ายทุกฝ่าย
1: ถ้าคุณรักการอ่านคุณจะรู้ด้วยสัญชาตญาณของคุณเองว่าจะพาตัวเองไปอ่านที่ไหนดังนั้นข้ออ้างที่บอกว่าหนังสือแพงหรือไม่มีหนังสือให้อ่านเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นเพราะถ้าเรารักการอ่านเราเนี่ยจะแสวงหาที่ที่เราจะอ่านจนพบด้วยตัวของเราเอง

0: ห้องสมุดฮะก็เหมือนกับเป็นแหล่งที่ให้เราเข้าไปหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ห้องสมุดก็จะเป็นหนังสือแล้วก็พจนานุกรม
2: ก็นึกถึงคิดไม่ออก
3: ห้องสมุดในความทรงจำของคุณเป็นแบบไหนหนังสือเก่าๆตู้หนังสือซอมๆกลุ่มคนที่นั่งเงียบๆบรรยากาศนิ่งๆหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในจินตนาการของคุณผมกำลังจะบอกว่ามันยังมีนะครับห้องสมุดที่ไม่ใช่แบบที่คุณคิดอ่ะ

0: โจทย์ของเราก็คือว่าเราเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเกิดแรงบันดาลใจที่จะไปทำงานต่อยอดในเรื่องของวงการการออกแบบเพราะมันก็เลยจะค่อนข้างยากว่าทำยังไงให้เขาอยากจะมา
1: ที่นี่เนี่ยคนเนี่ยชอบช้อปปิ้งชอบทานข้าวใช่ไหมคะแล้วก็ชอบอ่านหนังสือก็เลยคิดมีความรู้สึกว่าอยากทำหนังสือห้องสมุดขึ้นมาคือหลักๆ ก็คือเหมือนกับว่าที่มีความรู้สึกว่าในเมื่อคนเนี่ยอยากจะนั่งชอบอ่านหนังสือชอบทานข้าวชอบช้อปปิ้งก็เลยคิดว่าเราทำร้านหนังสือด้วยกึ่งห้องสมุดคนก็จะสามารถเข้ามาหยิบไปอ่านได้เลยทานข้าวไปด้วยอ่านไปด้วยติดใจก็ซื้อกลับบ้านได้
2: ห้องสมุดของเราเนี่ยเป็นห้องสมุดเฉพาะนะครับก็คือมีเนื้อหาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์นะครับวัฒนธรรมนะครับโดยจะเน้นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคนี้เราจะไม่มีหมวดอย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์หมวดคณิตศาสตร์หมวดฟิสิกส์หมวดเคมีอย่างเงี้ยเราไม่มีนะครับเราก็จะเน้นธรรมชาติเฉพาะธรรมชาติวิทยาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนะครับชนเผ่าต่างๆนะครับพวกผ้าพวกภาษาศาสตร์อย่างเงี้ยเราถึงจะเก็บไว้ที่ห้องสมุดแห่งนี้อย่างชุดนี้ก็เป็นชุดที่เราซื้อมาของสำนักพิมพ์เมืองโบราณนะครับเป็นเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมจิตรกรรมฝาผนังในวัดต่างๆในประเทศไทยนะครับชุดนี้เนี่ยหลายเล่มในซีรีส์นี้เนี่ยก็เป็นหนังสือหายากไปแล้ว
3: สถานที่แต่ละยังมันไม่เหมือนกันอย่างผมเป็นเจ้าของสถานที่ผมก็ภูมิใจกับสถานที่ผมก่อนก็คือโครงสร้างเก่าๆมันเป็นห้องสมุดที่มันไม่เหมือนที่อื่นเพราะที่อื่นจะเป็นห้องสมุดใหม่เมื่อก่อนเป็นห้องคนจีนแล้วปิดล้างมาประมาณ30กว่าปีทำนั้นทำห้องสูตรแล้วกันเขาก็เลยเริ่มระดมมาชวนเด็กๆมาประชุมกันผู้ใหญ่ประชุมว่าถ้าทำห้องสูตรเราจะทำแบบไหนที่บ้านเขามีไม้เอามาคนละหนึ่งอันก็ไม้แล้วแต่เด็กหยิบมาจะใช้ไหนใช้ไหน
4: ถ้าเกิดดูนิยามจริงๆของห้องสูตรแต่เดิมอ่ะมันก็ไม่ได้ว่าแค่สนับสนุนการเรียนรู้นะคะมันต้องสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยในเรื่องของการให้ความรู้ด้วยนะคะเราให้การเรียนรู้ให้บทเรียนในการเรียนรู้ชีวิตนะคะถ้าทุกคนไปผูกไว้กับห้องสมุดแบบเดิมอ่ะเราก็จะจำกัดความรู้แค่ให้ดูหนังสืออย่างเดียวถูกไหมคะ
5: คือที่ผมหยิบสถานที่พวกนี้มานำเสนอไม่ใช่เพราะอยากเท่หรือว่าอยากนอกกรอบอะไรแค่อยากให้เห็นความตั้งใจของคนกลุ่มนึงความตั้งใจที่แสดงออกมาจากห้องสมุดของพวกเขา
0: เนื้อหาทั้งหมดของที่นี่จะเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบหมดเลยนะคะแล้วก็แต่เราไม่ได้มีเฉพาะการออกแบบอย่างเดียวเพียวๆอย่างเช่นอาจจะมีหมวดปรัชญาที่ว่าด้วยการออกแบบหมวดปรัชญาที่ว่าด้วยการความเชื่อศาสนาต่างๆที่จะสามารถที่จะอ่านแล้วทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจว่าการที่เขาจะออกแบบชิ้นงานสักหนึ่งชิ้นเนี่ยการศึกษาประวัติศาสตร์การศึกษาภูมิประเทศจะทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจัดหาเข้ามาหนังสืออย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอในวงการหนึ่งในศาสตร์หนึ่งของการออกแบบมันก็จะมีพูดถึงเรื่องวงการภาพยนตร์หรือวงการดนตรีต่างๆการเรียนรู้จากภาพยนตร์เนี่ยมันสร้างอะไรได้เยอะมากอย่างเช่นภาพยนตร์ย้อนยุคเนี่ยเสื้อผ้าในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเขาออกแบบเป็นยังไงเขาตัดเป็นยังไงดูจากหนังบางทีคือมันเห็นภาพมากกว่าหนังที่เห็นที่นำเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกเหมือนกับเป็นร้านเช่าวิดีโอแต่เราจะเลือกว่าหนังเรื่องนี้ดูแล้วได้อะไรสิ่งที่เขาได้จากเราก็คือว่าเรามีหนังสือที่น่าสนใจมีภาพที่อยู่ในหนังสือที่น่าสนใจเขาสามารถที่จะหยิบมาอ่านแล้วมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความรู้อีกด้านนึงไปให้เขาด้วยอันนี้คือถามว่าอย่างแรกเลยคือตอบโจทย์ว่าเรามีภารกิจที่จะต้องส่งเสริมความรู้ทางด้านการออกแบบแน่ๆเลยคือเราต้องทำให้คนที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบนี้มีความรู้เพิ่มขึ้นอีกอันคือทางอ้อมคือเราสามารถที่จะส่งเสริมให้คนอยากจะมาใช้ห้องสมุดแล้วก็รู้คุณค่าของการมีห้องสมุดเอาไว้ด้วย
1: หนังสือที่เป็นที่อยู่ที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นหนังสือลดราคาจากปกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงนะคะat least ก็ต้องมี 30% ถึง 50% หรือ 70% ฮะลงไปหนังสือ discount book อย่างเดียวเนี่ยมันยังมีเสน่ห์ไม่พอพี่ก็เลยคุยกับแฟนกันด้วยกันว่าเอาอย่างนี้ไหมเราทำหนังสือ discount book แล้วเนี่ยเราก็ทำพิพิธภัณฑ์ด้วยที่เห็นที่อยู่ในตู้เนี้ยนะคะจะมีความโดดเด่นก็คือว่าจะเป็นหนังสือเก่ามันจะเป็นกึ่งพิพิธภัณฑ์ของพี่เองจริงๆแล้วคนไทยรู้น้อยมากเรื่องหนังสือหายากเพราะว่ามันเหมือนกับมันลอสไปแล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีคนสนใจนั่นแหละพี่ก็เลยว่าคุยกับทางพี่เบนที่ดูแลอยู่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเอามาไว้ในร้านหนังสือแบบ เทรนดี้มากๆร้านอาหารแบบเทรนดี้มากๆเลยคนเนี่ยจะได้เดินผ่านแล้วก็แค่เห็นพี่ว่าก็โอเคละอย่างน้อยว่าเฮ้ยหนังสืออะไรวะพี่ว่าก็น่าจะโอเคคืออย่างน้อยเขาก็ยังไม่ลืมภาษาไทยไปหนังสือไทยไปคือมันกลายเป็นว่ามันเป็นหนังสือแบบมันจะพูดยังไงมันแปลกๆนะคือมามันมีหนังสือเก่าแล้วก็ได้หนังสือที่แบบอาจจะวิเคยอยากได้หรือว่าเคยมีอยู่แล้วในที่สุดก็มาเจออย่างเงี้ยอยากซื้อเก็บเอาไว้เป็นเมมโมรีอย่างนั้นมากกว่าล็อตแรกที่พี่เปิดร้านเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำอาหารสมัยโบราณก็จะมีแม่ครัวหัวป่าฉบับแรกอายุ101ปีโอ้โหนั้นแบบเป็นความภูมิใจมากแบบมันเป็นหนังสือเก่าที่หายากจริงๆมันหาไม่ได้แล้วล่ะ
2: อย่างนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะดูของจีนคุณต้องไปที่สวิตเซอร์แลนด
6: ์
2: ของจีนครับเป็นเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาของจีนนะครับซึ่งหลายๆชิ้นเนี่ยก็หาค่าไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้เพราะมันไม่มีแล้วนะครับแต่เราสามารถที่จะอ่านแล้วก็ดูภาพจากหนังสือที่เราได้รับบริจาคมานะครับอย่างนี้เนี่ยชุดหนึ่งก็ประมาณ 5,000 บาทเล่มนี้ 5,000 บาทสมาชิกของเราท่านบริจาคให้ใส่เครื่องบินมาเลยแล้วก็มาไว้ที่นี่เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซรามิกประเทศในภูมิภาคนี้เซรามิกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนี้ก็เป็นบ้านเชียงเก่าของแท้ซึ่งไม่มีแล้วที่อื่นแต่เดิมเขาก็จะไม่ได้วาดจิตรกรรมลงบนฝาผนังโดยตรงเขาจะวาดลงบนผ้าแล้วก็เอาไปเป็นถวายเป็นพุทธบูชาในโบสถ์ในวิหารนั่นบางส่วนเราก็ได้รับบริจาคมาแล้วก็ซ่อมแซมแล้วก็เก็บรักษาไว้ที่นี่อันนี้ก็เหมือนกันวาดบนผ้าแล้วก็เก็บไว้ที่นี่อันนี้เป็นอักษรไทยขาวนะครับเขาเรียกไทยขาวอักษรขอมอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเรียนกันว่าไอ้ตัวขอมแบบเนี้ยมันเทียบเท่ากับภาษาไทยปัจจุบันคือตัวอะไรคอลเลกชันประเภทนี้เนี่ยในแวดวงห้องสมุดจะเรียกว่าต้นฉบับตัวเขียนนะครับก็คือ1ชิ้นก็มีเล่มเดียวทำด้วยมือกระดาษที่ใช้วัสดุออริจินอลที่ใช้มันก็จะต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีความต่างในเรื่องของสำนวนนะฮะแล้วก็กลวิธีการเขียนที่แตกต่างกันไปข้อมูลความรู้ที่อยู่ในตำรับตำราเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นตำรายาไทยโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์พงศาวดารนะครับคัมภีร์ทางศาสนาพวกนี้ก็จะบันทึกเอาไว้หมดส่วนใหญ่ก็จะเขียนโดยพระนะพอคุณเป็นสมาชิกกับสยามสมาคมแล้วเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้ามาใช้ห้องสมุดนะครับก็สามารถจะยืมหนังสือทั่วไปเนี่ยกลับไปใช้กลับไปอ่านที่บ้านได้ครั้งละ4เล่มนานครั้งละ1เดือนนะครับ1เดือนเลยเราใช้เพราะเราเข้าใจว่าหนังสือของเราเนี่ยบางชิ้นบางเล่มนะครับบางเรื่องมีที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะว่าเราส่งตรงมาจากต่างประเทศแลกเปลี่ยนเราซื้อมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้หนังสือเนี่ยอาจจะเอาไปเขียนตำราเมื่อกี้เขียนตำรา7วันไม่เสร็จ15วันไม่เสร็จก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนแต่ถ้าเล่มนั้นเนี่ยไม่มีคนอื่นที่มาจองเอาไว้นะครับว่าอยากจะใช้ต่อคุณก็สามารถจะยืมต่อเนื่องไปได้จนกว่าคุณจะเขียนงานวิจัยของคุณจบนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการแล้วก็นักเขียนนักค้นคว้า
4: เด็กสมัยนี้นะคะมีการเจริญเติบโตซึ่งต่างกับเด็กสมัยโบราณมากเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเป็นตัวกระตุ้นนะคะทำให้ห้องสมุดเปลี่ยนรูปแบบเพราะนั้นทรัพยากรมันจะไม่ได้อยู่แค่หนังสืออย่างเดียวมันมีหนังสืออื่นๆด้วยมันเป็นจุดเริ่มเลยที่ทำให้ห้องสมุดต้องโฟกัสหรือว่ามองหาอื่นสื่ออื่นมาเสริมด้วยทั้งเรื่องของบล็อกเรื่องของทวิตเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราส่งเสริมเขาแบบนี้จะทำให้เขาเนี่ยเห็นกว้างขึ้นและเขาสามารถเอาข้อมูลหรือความรู้จากสื่อเหล่านี้กลับเข้าไปถามในห้องเรียนได้ด้วย
7: ที่นี่หอสมุดสุรัตน์ของเราชั้น3ก็จะมีห้องดูหนังที่ต่างจากทางมหาลัยอื่นก็ทำให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่เยอะที่สุด
3: ถ้านี่นับแล้วก็มี3ส่วนอ่านตรงนี้อ่านข้างบนแล้วข้างหลังเป็นที่นั่งพักเอาไปอ่านเป็นสวนใช้วัสดุของที่เหลือใช้ที่อยู่ในตามบ้านแล้วเป็นของเก่ามาตกแต่งปนวัสดุใหม่โคมไฟก็ใช้ขวดน้ำโดยที่เรามองแล้วว่าจริงๆเราก็ไปทิ้งไปขายแต่เขาก็มาตัดเป็นโคมไฟ

0: พี่รู้สึกยังไงบ้างที่มีห้อง
1: ตำรวจก็ดีนะพูดถึงว่ามันก็เป็นศูนย์รวมของพวกเด็กนะ
2: ดีครับมันเป็นประโยชน์ของชุมชนอยู่แล้วเด็กผู้ใหญ
3: ่มาห้องสมุดบ่อยไหม
4: บ่อย
5: ทำไมต้องมาที่นี่
4: ว่าได้มาหาความรู้ในห้องสมุด
6: ก็ชอบเขาก็เพลิดเพลินดีทำให้แบบเวลาว่างๆเขาก็มาทำอะไรแบบมีประโยชน์ได้นั่งฟังคุยกับเพื่อนๆอะไรพวกนี้ได้ครับ
7: ถือว่าดีครับถือว่าชอบเพราะว่าโดยรวมแล้วโอเค
8: ดีค่ะดีแล้วก็คิดว่ารู้สึกขอบคุณที่มี TCDC ขึ้นมา
9: ที่นี่แบบมีหนังสือเยอะมีแบบแต่งข้อมูลอะไรเงี้ยเยอะกว่าที่อื่นรวมไว้หลายอย่าง
10: ไม่มีใครเลยที่รู้สึกแย่กับห้องสมุดผมเคยคิดเล่นๆนะสมมุติว่าห้องสมุดมีตัวตนขึ้นมาแล้วกลายเป็นนางสาวห้องสมุดถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะคุณอยากจะบอกอะไรกับเธออ
11: ยากขอบคุณที่เขาให้ความรู้เรามากมายในห้องเรียนไม่เข้าใจก็มาหาจากในห้องสมุด
12: เฮ้ยเจ๋งว่ะรวมข้อมูลเยอะมากเลยขอบคุณที่ทำให้เราได้รายงานเต็ม20นะ
13: ก็ขอบคุณที่มีความรู้แล้วก็เนื้อหาสาระแล้วก็ความสนุกที่มอบให้กับคนทุกคน
14: ก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ให้ความรู้กับเรายังไงถึงแม้ว่าโลกทุกวันนี้มีเทคโนโลยีที่ทำให้เด็กไม่เข้าห้องสมุดมีอะไรก็ถาม Google แต่ว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห
10: ์คุณยังจำพวกเขาได้ไหมครับเพื่อนเก่าสมัยเรียนของพวกเราเพื่อนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าเมื่อไหร่ผมเชื่ออย่างนึงว่าคนจำนวนไม่น้อยที่รู้จักพวกเขาจากห้องสมุดผมไม่รู้หรอกว่าหลังจากได้ดูสารคดีเรื่องนี้แล้วคนจะเข้าห้องสมุดมากขึ้นหรือเปล่าคือไม่ว่าห้องสมุดในความคิดของคุณจะเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่นี่ให้เหมือนกันก็คือความรู้และความทรงจำดีๆสิ่งที่เราได้รับจากห้องสมุดมันมากจริงๆบางทีเวลาทั้งชีวิตอาจไม่พอด้วยซ้ำเพราะห้องสมุดมันเปรียบได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีตอนเช้าเจ้าฟ้าฟ้าแหมงวงเงียเชียวนะแต่เอ๊ะนั่นเสียงอะไรเนี่ยมาปลุกฟ้าฟ้าแต่เช้า

0: ากำลังเรียนเสียงที่ปลุกฟาฟาทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกีเอกเอกเอกีเอกเอกฮ่าฮ่า
0: เรียนเสียงเสมือนเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับดีเอกีเอกเอกเอกีเอกเอก
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

จะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

อย่าเพิ่งเศร้าไปสิจ้าฟาฟาดูนั่นสิตรงนั้นมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามลุงไก่เขาดูดีไหมลองดูอีกทีนึงนะอย่าเพิ่งยอมแพ้เลย

0: นี่ไงจ้าฟาฟาเสียงเหมือนกับฟาฟาเลยนะ
1: เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ
0: อ๊ะที่แท้เสียงที่ปลุกฟาฟาอยู่ทุกเช้าก็คือเสียงของคุณไก่นี่เองที่สุดก็รู้สักทีนะจ๊ะฟาฟาถ้าฟาฟาถอดใจไปสักก่อนเราก็คงไม่รู้กันแล้วล่ะ
1: เอ็งเอ็งเ
0: อคุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่แล้ว

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับแต่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัว

0: ไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
3: แครอทค่ะ
1: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะเก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
1: เอ๋รถไฟ
0: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางเลยจ้าร
1: ถไฟ
0: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: หนอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหรอ
3: ครับ
1: ทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะใจคิดดีนะฟาฟาแรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปูนปูนปูนปูนฮ่าปูนฮ่าปูนปูน
1: ฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปูนปูน

วันนี้รายการดร.คิดจะพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น้องๆหลายคนฝันอยากจะเป็นส่วนหมอฟันต้องทำงานอะไรบ้างถ้าอยากเป็นหมอฟันต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ

0: อคะวันนี้น้อยหน่อยอยากมาเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์ว่าทันตแพทย์นั้นทำงานอะไรคะ
1: วันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าทันตแพทย์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทำยังไงที่เราจะได้ฝึกมาเป็นทันตแพทย์แบบนี้นะคะ
2: เชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าทันตแพทย์ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมืออุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ
1: นี่ค่ะเป็นห้องทำฟันของคุณหมอหรือว่าอันนี้เรียกว่ายูนิตทำฟันนั่นเองยูนิตนี้นะคะก็จะใช้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปีนะคะแล้วก็การรักษารากฟันการอุดฟันการทำฟันปลอมส่วนใหญ่ก็ใช้ยูนิตทำฟันนี้หมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้น้องเลยค่ะได้ลองช่วยต่ออุปกรณ์การทำฟันเหล่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจับดูยูนิตนะคะอันนี้ใช้ในการปรับเอนเก้าอี้นอนแบบนี้ยูนิตนี้มันจะปรับขึ้นลงได้น้องเล่นหนาลองทำดูไหมคะ
0: เหยียบเบาๆก็ใช้ได้
1: ใช่ค่ะไหนลองปรับเก้าอี้ให้นอนลงสิคะใช่เก่งมากค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: มาดูเครื่องมือกัน
0: แล้วพวกนี้คืออะไรล่ะคะ
1: พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อกับยูนิตทำฟันนี่แหละค่ะแต่ว่าที่มันต้องอยู่ในซองแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเข้าทำความสะอาดอันนี้คือเรียกว่าสะอาดแบบสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อเลย 100% นะคะก็ปกติแล้วเวลาที่เราจะจับอุปกรณ์พวกนี้ค่ะพอเราจับปุ๊บก็จะเรียกว่าไม่สเตอร์ไลน์แหละเราก็จะถึงมือในการจัดชุดพวกนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: อันดับแรกอันนี้เริ่มจากเครื่องมือที่คนคิดว่าน่ากลัวน้อยที่สุดก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปกดตรงนี้นั่นน่ะช่วยคุณหมอกดใช่แล้วคุณหมอก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยก็จะล็อกนะคะอันนี้ไหนลองเป่าลมสิคะเห็นไหมมันจะมีลมอันนี้น้ำอันนี้น้ำเป่าลมอันนี้เป่าลมใช่ค่ะเป่าลมใช่อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นซักชั่นเริ่มมีเสียงละนี่ซักชั่นหมอต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้จะให้ได้หนาลองลองถือดูนี่ซักชั่นเอาไว้ดูดน้ำลายของเราลองจุ่มน้ำไหมค่ะแม้มันก็จะดูดน้ำหมดแก้วเลย
0: เอาไว้ดูดน้ำลาย
1: ใช่ค่ะเอาไว้ดูดน้ำลายอันนี้เป็น high power suction มันจะดูดแรงกว่านี่อันนี้มันจะดูดได้เยอะกว่าค่ะอันนี้มันจะดูดช้าๆ
0: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่า
1: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลมแรงลมไม่เท่ากันด้วยค่ะเนาะอันดับต่อไปนะคะน้อยหน่าลองหยิบอันนี้ขึ้นมาให้หน่อยค่ะเป็นตัวแอร์มอเตอร์หรือตัวกรอช้าน
0: ี่
1: เวลาใช้ก็คือใช้เหยียบสวิตช์ตรงนี้ลองเหยียบดูค่ะ
0: ทำอะไรเหรอคะ
1: ใช่อันนี้ไว้กำจัดรอยผุค่ะอันนี้เรียกว่าหัวเบอร์
0: เหมือนไส้ดินสอกด
1: ใช่คล้ายๆไส้ดินสอกดเราก็เอาใส่เครื่องแบบนี้ใส่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าเพราะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด
0: เข้าคอ
1: ใช่อันตรายค่ะเนาะแล้วเช็คทุกครั้งก่อนทำคุณหมอจะก่อนเราจะใส่อะไรเข้าไปในปากใครต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเราก็จับแบบนี้เพื่อทำความสะอาดฟันเหยียบที่ฟุตสวิตช์อะไรลองเหยียบโอเคแล้วมันก็จะสั่นแบบนี้อันนี้ไม่สะเทือนแต่เสียงดังมากใช้กับอันนี้มันจะมีน้ำออกมาได้อันนี้ลองใส่นะคะอาจจะปึ๊บปึ๊บเหยียบฟุตสวิตช์เหยียบเต็มแรงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เหยียบเต็มแรงเลยจะมีน้ำแบบนี้ใช้อะไรดีนะที่จะช่วยดูดน้ำ
0: ใช
1: ่หยิบไปเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็เดี๋ยวลองดูดน้ำนะคะนี่เท่านี้เองนะจริงๆมีแต่เสียงเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะเหมือนอาบน้ำให้ฟัน
2: แหมน้องน้อยนาดูสนใจเครื่องมือน่าดูเลยนะครับได้ยินว่าคุณหมอมีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆที่สนใจด้วยแล้วเทคนิคที่ว่าเป็นยังไงล่ะครับ
1: ทาดานี่เลย
0: แอปเปิลเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
1: แอปเปิลเนี่ยละค่ะเราก็จะต้องปอกเปลือกแอปเปิลค่ะการปอกเปลือกแอปเปิลเนี่ยค่ะก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะ
0: ทำ
1: เองได้ง่ายๆที่บ้านใช่ก็จะมีเป็นการฝึกฝีมือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆได้อย่างดีนะคะเพราะว่าการทำงานทันตแพทย์เนี่ยเป็นการทำงานระดับ 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีมือที่นิ่งมากนะคะ
0: หนูปองมะม่วงยังไม่ได
1: ้
0: เลย
1: ก็ต้องฝึกค่ะน้องนันท์พร้อมไหมคะ
0: พร้อมค่ะ
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอ

0: ฟันการฝึกง่ายๆแบบนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่น้องๆห้ามทำคนเดียวนะครับควรจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
1: การฝึกอันนี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ว่าการใช้มีดเนี่ยจริงๆต้องระวังนะคะก็ไม่ควรทำคนเดียวนะคะควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะ
2: ค่ะ
1: โอเคอันดับแรกนะคะเราปอกนี้ใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะเป็นตัวประคองให้เปลือกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ไม่เฉือนเนื้อไปมากนะคะแม้เปลือกที่เราได้ก็จะเป็นเปลือกบางๆอย่างนี้นะคะเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เราให้มันยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะงานฝีมือชิ้นเล็กๆนะคะตัวนิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องทำงานให้สัมพันธ์กันนะคะนอกจากจะฝึกความแข็งแรงของนิ้วแล้วเนี่ยก็ยังฝึกการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะ
0: ปรบมือให้กับน้องน้อยนาครับตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเลยนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทำฟันแล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในการรักษาว่าแต่ว่าก่อนที่จะได้เป็นหมอฟันรักษาคนไข้นั้นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องทำการฝึกกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับ
1: โอเคมาถึงแล้วนี่แล้วนี่ก็คือเครื่อง simulation lab ของเราเราได้ลองใช้แอโรเตอร์นี้แล้วเนาะ
2: ค่ะ
1: แต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะกอฟันจริงๆเลยเราต้องเป่าลมตอนนี้เช็คดูไหนหน้ามองเห็นไหมคะถ้าเป็นคุณหมอฟันเราก็จะใช้กระจกสองด้วยนะกระจกสองนะคะเป่าลมให้ฟันแห้งเห็นไหมคะแล้วฟันก็จะตามกรูฟนะคะแล้วก็จะมีฟันกรูฟขึ้นลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะลงตรงนี
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ดึงสามเหลี่ยมสองอันต่อกันนะนี่แหละจับไงนะโอเคจับเหมือนจับดินสอนะคะโอเคในหน้าจอเนี้ยค่ะมันจะโชว์ว่าเรากอฟันได้ลึกขนาดไหน
2: มันมีกล้องในนี้เหรอคะ
1: มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยว่าเรานั่งถูกท่าไหมแล้วเราถือเครื่องมือเนี่ยถูกท่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณหมอลองจับมือก่อนนะคะซีนี้นะนี่นะเหยียบสิคะเหยียบเสร็จแล้วแล้วก็กอจืดเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ก็ดูเราจะต้องทำโพรงฟันให้ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็คือพื้นของโพรงฟันต้องเป็นเส้นตรงแต่ตอนนี้ที่เราทำได้มันกระยึกนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้น้อยหนาทำให้ตรงนะคะคราวนี้น้อยหนาทำเองเลยให้ไปจ่อที่ฟันก่อนค่อยเหยียบนะคะโอเคลองทำเลยค่ะ
2: โอ้ย
1: โอ้ยคนไข้น้ำท่วมเลยค่ะทำไงดีคะน้ำท่วมแล้วโอเคดูดเลยเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้คุณเฮนรี่จะอาเจียนนะคะลงไปเยอะเกิน
0: ดูน้องน้อยนาตั้งใจกับการฝึกเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าฝีมือของน้องน้อยนาจะเป็นอย่างไร
1: โอเคไหนลองดูสิเราไปดูกันนะคะไปก่อไปเป็นยังไงบ้างตรงนี้คืออะไรนะน้อยนาจำได้ไหมคะที่เป็นโครงข้างในใช่เส้นประสาทฟันค่ะคนไข้อาจจะเริ่มเสียวฟันแล้วนิดนึงเนาะเพราะตรงนี้เป็นโครงประสาทฟันโอ้เท่านี้ก็เก่งละนี่ตรงนี้สวยมากน
2: ะ
1: ตรงนี้สวยมากก็ตรงนี้ต้องลึกอีกนิดนึงน
2: ะ
1: ตรงนี้ต้องตื่นหน่อยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดของนักศึกษาทันตแพทย์หลายอันเลย
2: สนุกมากเลยค่ะ
1: หนูชอบอันไหนมากที่สุดคะ
2: ชอบอันนี้มากที่สุด
0: หมอฟันเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันความอดทนและความใส่ใจในการทำงานเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นภาพรวมของอาชีพทันตแพทย์กันแล้วว่าต้องฝึกอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างรายการดร.คิดยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายตามชมกันนะครับ

lifelong learning learners นะคะผู้ที่มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยนะคะจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็มีทักษะนอกจาก read write นะคะซึ่งเป็นทักษะดั้งเดิมที่เราสอนนักเรียนกันมาเนี่ยนะคะให้อ่านออกเขียนได้พูดได้เนี่ยก็มี think นะคะมีอีกทักษะหนึ่ง

0: ทักษะที่จะเน้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยคิดวิเคราะห์เนี่ยน้อยมากนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากๆซึ่งเราต้องเสริมเข้าไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะที่ว่าอยากจะให้สอนให้เด็กได้รู้จักนะคะเพราะการรู้จักคิดเนี่ยก็คือได้ reflect อาจารย์เลสลีย์บอกว่าได้ reflect ก็คือได้สะท้อนนะคะถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะได้คิดทบทวนนะคะได้ make changes นะคะทำให้เกิดความแตกต่างเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วก็ได้ self teach นะคะคือสอนตัวเองนะคะว่าคือหาความรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องรอให้คุณครูบอกเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นคุณครูเราอย่าคิดว่าบทบาทเราคือการที่ต้องให้ความรู้เขาทุกอย่างไม่ใช่คุณครูในยุคศตวรรษที่21เนี่ยจะต้องเป็นคุณครูซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียนไม่ใช่ให้ความรู้เขาทั้งหมดให้เขารู้จักมีทักษะในการแสวงหาความรู้เองนะคะค่ะI'm telling the participants that at the moment the Ministry of Education is also trying to urge the teachers to add in more the critical thinking skills to the students as well. Thank you.
1: Wonderful. As always, we're on the same team. A point of business, I apologize, I should have checked in with you. Is pausing once per slide about right, or is that going to work okay? Thank you. Okay, great. Thank you. So, along with the need for additional critical and creative thinking, both in our roles as teachers of our students and as teachers where we're learning and improving our own professional development, we think about the way that roles are changing in education, not only in Thailand, but all around the world, in countries everywhere. So teachers who have traditionally been the ajahn is the sage on the stage, you know, responsible for everything, with so much new information in the world, with this requirement that we create critical thinkers out of our students, we find ourselves moving more into a role as a facilitator or a kind of a guide. So helping learners choose their own pathways. And that's what I hope you will do as part of your professional development as well. Look at some of the many, many choices and options that are out there and choose the one that's the best fit for you. Whether you're a teacher in your professional development or a student who's in your classroom, we are working to create opportunities for active student learning, to empower students and participants with the ability to make their own choices about their learning. We also look to partners. Partners in your community may be the community itself, it may be businesses, it may be the administrators of the educational systems that you're working with. And of course, let's not forget families. That connection between what we're doing in the workplace and in schools and home is very important, it's critical. It gave me so much joy to put these slides together for this presentation because I was able to go back to some of the schools I visited, in particular in northern Thailand, and this is an example of some of the lovely students I met up in the Khon Kaen area and had the pleasure of visiting and observing their school.
0: ค่ะก็ย้ำอย่างที่เรียนเมื่อกี้นี้นะคะว่าครูเนี่ยจะต้องเป็นอะไรบ้างเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะคะเป็นผู้นำแนะนำนักเรียนนะคะนักเรียนเนี่ยต้องรู้จักที่จะเลือกอาจารย์บอกว่าเป็น pathway คือเลือกทางเดินของตัวเองนะคะแล้วก็ต้องสามารถที่จะมีความสามารถในการเลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่การเรียนก็ตามการเรียนภาษาอังกฤษของเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเลือกให้เข้าไปทุกอย่างหรือว่าจะต้องเป๊ะๆตามในหนังสือเรียนไปทั้งหมดนะคะก็อาจจะมีกิจกรรมเสริมเข้ามาซึ่งให้เขาได้โอกาสที่ไปแสวงหาความรู้ข้างนอกหรือว่าได้เลือกที่จะทํากิจกรรมอะไรที่เขาสนใจข้อที่เขาสนใจเองนะคะแล้วก็ไอ้ส่วนสำคัญก็คือพาร์ทเนอร์ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงผู้บริหารนะคะหรือว่าชุมชนนะคะหรือว่าครอบครัวเนี่ยจะมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนซึ่งเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างไร
1: Thank you. Another important factor in all that we're doing in our classrooms and in professional development is English's position in the world, at least for now, as a lingua franca. So it is a current language, as we all know, for

ช่างตื่นตาชวนตื่นใจสวยงามทะเลไทยรักษาไว้

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ารถที่จะเลือกให้เหมาะสมกับเราได้นะคะหรือว่าเลือกความรู้ที่เราต้องการได้นะคะในส่วนของเป็น e-learning เนี่ยก็เป็นอีกทูลหนึ่งในการที่เราจะพัฒนาวิชาชีพของเราพัฒนาตัวเรานะคะเพื่อให้มีความรู้มากขึ้นและอาจารย์ก็พูดถึง low กับ high resource context นะคะซึ่งในที่ผ่านมานะคะเราก็ส่วนใหญ่การอบรมนะคะหรือการพัฒนาครูการพัฒนาวิชาชีพของเราเนี่ยก็มักจะอยู่ในลักษณะที่เป็น face to face นะคะคืออบรมกับวิทยากรนะคะโดยตรงนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะเรียนรู้เองนะคะอ่านเองนะคะศึกษาเองนะคะแล้วก็สิ่งที่เรานำมาประกอบการศึกษาความรู้ของเราก็คือนะคะเปเปอร์กระดาษปากกาหนังสือนะคะนะคะแต่ว่าพอมาถึงในยุคปัจจุบันนะคะยุคดิจิทัลนี่นะคะก็จะมีเครื่องมือนะคะที่ทันสมัยขึ้นนะคะทั้งคอมพิวเตอร์ทั้ง iPad ทั้ง iPhone ทั้งโทรศัพท์มือถือในทุกรูปแบบนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือว่าซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยแน่นอนสิ่งสำคัญที่ต้องใช้คือแบตเตอรี่นะคะไฟฟ้านะคะแล้วก็คอนเนคทิวิตี้เนี่ยการเชื่อมต่อแบนด์วิดต์นะคะแล้วก็การเชื่อมต่อมี Wi-Fi มีอินเทอร์เน็ตอะไรต่ออะไรพวกนั้นนะคะค่ะ
1: Thank you All right So let's look at some examples of lower bandwidth or text-only kinds of options for professional development. One example of a lower bandwidth free resource is a website called eTandem Network, and this is out of Europe. And what I like about eTandem Network is that each person who enters the eTandem Network space can choose the language. First of all, it's not just English, it's lots of languages.You can choose the means. So you can say, I want to practice English with someone in Germany, and I want to use Skype. Or I want to use my Go phone. Or I want to do it by email. Or whatever means it is that you like. So it's very flexible. It can work person to person. It can also work group to group.So it's a very nice free academic service. You can sign up. You can even agree to practice more than one language. I will practice Thai with you if you will practice English with me. And you could even do it with groups or even small classes. And again, all of this information is on your PowerPoint slides. So make sure that you get a copy of this if you're in our studios today. If you're not in our studios,This will be posted on the website as well, so you can download a copy from the World Thai Distance Learning Foundation website. Okay. Another example of a very strong resource comes from NPR News, National Public Radio. And NPR News has a reputation for presenting the news in.Every news has bias, but presenting the news from a variety of perspectives, National Public Radio. So NPR News is also available in what they call a nitty-gritty. Have you heard that word before? Let's practice it. Nitty-gritty. Try saying that word. It's kind of fun. Rolls off your tongue. Nitty-gritty. Nitty-gritty means down to the bare bones, no fluff.No pictures, no colors, no movies, no ads, just the text, the nitty-gritty text only. And what this means is for people who are on small screens, if you have a small phone, if you're on a connection with only a little bit of bandwidth, maybe it's kind of a weak connection, you're still going to have a good chance of reading the news because it's the nitty-gritty version, okay?So think about nitty-gritty text only versions of news and other sources. There's also an interesting tool that I recently came across, which is an online text only filter. And what it does is you go to this website and you copy in the URL, the website address, and it takes the website and it strips out all of the ads and images and things that make the file fat. It makes the file nitty-gritty. It nitty-gritty-fies it, if that's a word. So this is a tool. If you like the way NPR works and what it offers, and you'd like to do this with other news or other sources, you can copy that URL, that website address, put it in the text-only filter, and it will give you a text-only version. So this is especially useful if you're starting in high bandwidth, but moving to a low bandwidth connection, perhaps from your office to a small classroom or some kind of condition like that. Okay, strategies.
0: ค่ะซึ่งจริงๆนะคะก็แนะนำซอร์สที่เป็น lower bandwidth นะคะซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็น text only นะคะอันแรกคือ e-channel network ซึ่งอันนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นมากเลยสามารถเลือกภาษาเลือกวิธีใช้ได้อย่างเช่นว่าจะใช้ผ่าน Skype ผ่านอีเมลนะคะหรือว่าใช้เป็นรายบุคคลใช้เป็นรายกลุ่มได้นะคะแล้วก็อีกอันก็ nitty-gritty text only NPR news นะคะซึ่งอันนี้ก็ใช้กับ bandwidth ต่ำๆได้นะคะคือจะเป็นหมายความว่าเทคส่วนเดียวไม่มีภาพไม่มีสีไม่มีอะไรไม่มีวิดีโอไม่มีอะไรเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมาะกับโรงเรียนของเราหลายๆโรงนะคะซึ่งการคอนเนคทิวิตี้นี่อาจจะยังไม่สะดวกมากนักนะคะค่ะแล้วก็โดยอาจารย์ก็บอกว่าใช้เทคโซลี่ฟิลเตอร์นี่นะคะด้วยนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยแปลงนะคะสิ่งที่อาจารย์อยากได้รีซอร์สที่อาจารย์อยากได้เนี่ยโดยดึงแต่เทคออกมานะคะโดยที่ไม่มีภาพไม่มีอะไรนะคะไม่งั้นถ้ามีภาพมีอะไรด้วยเนี่ยบางทีกว่าจะโหลดได้ใช่ไหมคะใช้เวลานานมากนะคะอย่างที่อาจารย์ก็คงประสบปัญหาอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราดึงแต่เทคออกมาใช้นะคะก็จะสะดวกขึ้นค่ะ
1: Thank you. I see some of you making use of it already, checking websites in the room as we're working together. That's great. So what are some examples of some higher bandwidth professional development resources? At the higher end, there are a lot of ready-made videos of very high quality. I'm not talking YouTube. These are teams of educators and curriculum design specialists who have put very rich, very deep resources together for teachers to take advantage of. One of the nice things about videos is that it gives you an opportunity to peer into another teacher's classroom. So it's a way to get to look at what are other teachers around the world doing? What do some of the best practices look like? So it's one thing to read about them on a piece of paper. I hear again and again from people the ability to watch what people are actually doing. What does that mean? What does that look like in the classroom? Very valuable. Annenberg has an amazing set of resources, not only for English, but for a wide variety of disciplines. Any of you who are working in thematic or content-based kinds of curriculum, maybe you teach English about agriculture or environment is one of the themes in your English class or in your English text. These can be a wonderful resource for both English and the content area as well. Another very fine resource comes from the Buck Institute for Education, BIE. I'm pretty sure that's a com, that might be an org as well. They focus a lot on project-based learning. So if you're looking for examples of how can I, as a teacher, begin to integrate technology into my classroom, critical thinking, open-ended kinds of activities for my students, lots of handouts and printables and lesson plans, and lots of videos with different ages so you can see what it looks like in the classroom. Teachers First, another similar resource, very good, YNET Education. And if you'd like to tap into some live webinars, you can go to the americanenglish.state.gov site. They have periodically live webinars on all kinds of English language teaching topics. It's possible to join with educators from around the world. They also do a very nice job of archiving the webinars that have already taken place. So there's probably, 40, 50, maybe more of them archived there from recent years, so you can go back and watch them at your convenience as well.
0: ค่ะสำหรับ high bandwidth นะคะก็อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างมาหลายอันนะคะอย่างอันแรกเนี่ย Annenberg นะคะอาจารย์บอกว่าอันนี้เนี่ย น่าสนใจมากนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ที่สนใจเรื่องการสอนนักศึกษาเป็นธีมเบสนะคะหรือว่าคอนเทนต์เบสเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็อาจจะเลือกเอามาใช้ได้นะคะส่วน Buck Institute for Education

ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์เบสนะคะอย่างเช่นว่าเราคือทั้งเกมเบสคอนเทนต์เบสโปรเจกต์เบสเนี่ยเรามีแล้วทั้งนั้นใช่ไหมคะเราใช้กันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราอาจจะหารีซอสเนี่ยยากนะคะก็ลองเข้าไปดูว่าเขาทําอะไรกันยังไงนะคะแล้วก็ในภาษาที่เป็นวิดีโอเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเราได้เห็นว่าประเทศอื่นนะคะเขาสอนกันยังไงนะคะเห็นภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนเลยนะคะTeachers First นะคะอันนั้นก็

0: คะเขาก็จะบอกเวลาบอกวันที่บอกท็อปิกมาแล้วเราก็เข้าไปจอยเว็บินาร์นี้นะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะดิสคัสกับเขาได้เลยนะคะเหมือนกับเข้าไปนั่งอยู่ในเซมินาร์นะคะเขาก็จะให้ท็อปิกมาล่วงหน้านะคะว่าจะพูดจะคุยกันเรื่องอะไรวันนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นก็เหมือนกับคือเหมือนกับเราจอยอย่างปกติเลยเพียงแต่ว่าผ่านทางเว็บนะคะค่ะนี่ก็น่าสนใจแล้วก็ของ English State เนี่ยนะคะก็ทำบ่อยๆนะคะทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะแจ้งมาบ่อยๆนะคะทางเว็บไซต์นะคะว่าวันนั้นวันนี้จะมีเว็บบินาร์ถ้ามีหัวข้อที่น่าสนใจจะลองเข้าไปดูค่ะ
1: โอเค thank youOkay, we're ready for our next activity. Our next activity, am I on? Here we go. Our next activity is one that looks at evaluating or assessing the efficacy or the value of professional development sites that you may go to visit. And stepping back to think a little bit about how we select those sites and what it means to use them for our eyes and our brains. We want to make this kind of learning as easy as possible on our eyes, on our brains. If the websites that you're working with are giving you a headache, you're probably not going to remember a lot of the information from them. So right now what I'd invite you to do is to work in groups of four. So you'll be turning around to talk to the people behind you, make some groups of four. And the question is simply, of the three examples, example A,B and C, which one is easiest to read and why? Which one is easiest to read and why?
0: ค่ะกิจกรรมนี้นะคะท่านอาจารย์เลสลีย์ก็เอาตัวอย่างนะคะเว็บไซต์มาให้3ตัวอย่างนะคะคือการที่เราจะเข้าไปหาข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลแหล่งความรู้อะไรตามเว็บไซต์นี่นะคะอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากเขาจะมีข้อมูลดีๆแล้วเนี่ยต้องทำนะคะต้องอ่านง่ายด้วยนะคะหรือว่ามีคุณสมบัติอะไรอีกนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาให้3เว็บไซต์เนี่ยนะคะว่าอาจารย์ก็ให้ดูว่าอันไหนที่ดูอ่านง่ายที่สุดนะคะที่เพราะอาจารย์บอกว่าจะต้องดูว่า for eyes กับ for brain นะคะต้องประกอบกันไปทั้งค่ะ
1: Choose one to turn around or yeah great thanksDo you want to turn around and work together? Mm-hmm. Which one?
0: ท่านอาจารย์ทั้งที่กรุงเทพและ
1: ที่ Turn around and work with these guys, make a group.
0: ท่านอาจารย์ดูภาพบนจอนะคะอาจารย์จะเห็นว่า
1: Small group discussion.
0: อันกลางเนี่ยพื้นเป็นสีเขียวนะคะไม่ใช่สีดำอย่างในชีตนะคะอย่างในแฮนด์เอาท์นะคะตรงอันกลางเป็นสีเขียวค่ะอาจารย์ลองดูภาพบนจอประกอบนะคะในการตัดสินใจเลือกค่ะSince the color is different, Leslie, so I told them that in fact the middle one is on the green background, not the black one, just like the handout.
1: So they can have choose a different color.
0: Yeah. So I suggested they choose from the screen.
1: Good. Yeah. Okay. Although in fact, it's okay that it's from that it showed up this way because this will demonstrate the point equally well. But yeah, thank you. That's good information. We're about ready to come back together. I'm going to ask Alex and Ed to help me count the votes around the room so we can see what kind of numbers we get here. All right. Are you ready to vote? All right. Everybody who thinks that A.Who believes that A is the easiest to read, raise your card. We're going to count your cards, your votes. Any votes for A? Okay, how about B? Anyone votes for B?
2: Hold yeah, we have a lot of B here.
1: Ed and Alex are going to count them for me. How about in Hwanghin too?
2: San Toby, Kang Lung Ha. We have a lot of B here, Leslie. We vote B.
1: Okay. How many for B in Bangkok?
3: Eight.
1: Eight for B. How many for B in Hua Hin?
3: Four.

0: useful to them as they go on in their teaching career.
1: We think you're going to like this course. And there's a second course in the series coming up, Paths to Success in English Language Teaching. We hope you'll join us for both.
0: Okay, thank you, Deborah and Jeff and Elizabeth, my esteemed colleagues. If this is a professional development opportunity that interests you, you can go to the website and you click on join the class, and it will walk you quickly through some very basic steps to sign up. Again, the registration is free. I would love to see more colleagues from Thailand participating. And this is something, if you're kind of a person who prefers to work alone, you can work alone. It's something you could do at your school, get together with some colleagues, do it during lunchtime and while you're eating a little bit, and you can stop and start it. So you can do a little bit of time or a lot of bit. It's available 24/7 around the clock. So it's self-access kinds of materials. Love to hear feedback from all of you. For those of you who already may know something about MOOCs, or is there anyone in the room who did their first MOOC with us earlier this year? We're also looking for partners. We are looking for community partners who will self-identify to Deborah and Jeff and Elizabeth and agree to run a cohort with a group of people. Very informally, just sit down maybe once a week, talk about what you see on the videos, do some of the quizzes or the activities together, and just talk about it. So if you're interested in that and you'd like to self-identify as a leader in your community or your school, please email me. My email is on the slides and available online. I'm hoping you might be able to twist Alex and Ed's arms to do this in Hua Hin and up in their areas too. The more involvement we can have out in the actual field where and countries where the work is really happening, that's valuable for us all. Okay, questions about the MOOC. The syllabus is there, how you sign up, all of the information is online, ready. Can I have a show of hands? How many people think maybe they would come visit us? Only for 5 weeks. Oh, good. I'm so happy to see that. All right. All right. And I see hands in Hawaii too. Yay. All right. Good. Very good. If you have good help, please do contact me.
2: ค่ะสำหรับคอร์สนี้นะคะอยู่ใน coursera.org ซึ่ง coursera นี่นะคะจริงๆแล้วนี่ดังมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าอาจารย์เปิดเข้าไปดูเนี่ยจะมีออนไลน์คอร์สเยอะแยะมากเลยนะคะในทุกสาขาวิชานะคะแต่น่าเสียดายที่ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษของเราเนี่ยน้อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นทางมหาลัยออริกอนนี่นะคะโดยอาจารย์เลสลีย์เนี่ยก็เป็นผู้บุกเบิกเลยนะคะเรียกได้ว่าก็จะมีคอร์สที่สำหรับพวกเรานะคะครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเริ่มขึ้นมา2คอร์สนะคะก็มีคอร์สอื่นบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสาขาวิชาอื่นแล้วก็จาก professor ดังๆทั่วโลกนะคะที่มาอนุญาตให้เอาคอร์สของท่านนี่มาลงออนไลน์ในคอร์สนะคะอาจารย์ลองเปิดเข้าไปดูนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์เลสลีย์บอกเนี่ยนะคะคือเราอาจจะเรียนเป็นรายบุคคลของเราเองนะคะเวลาใดก็ได้เมื่อเราสะดวกนะคะเปิดเข้าไปลงทะเบียนก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนไปนะคะหรือว่าบางท่านนะคะที่มาที่นี่ก็บางท่านเป็นศึกษานิเทศนะคะท่านก็อาจจะไปรวบรวมกลุ่มนะคะคุณครูภาษาอังกฤษในเขตพื้นที่ของท่านนะคะหรือว่าค่ะในส่วนที่บริเวณที่ท่านรับผิดชอบเนี่ยเป็นกลุ่มแล้วก็มาเปิดแล้วก็เรียนด้วยกันนะคะเป็นกลุ่มได้นะคะอย่างที่อาจารย์เลสลีย์บอกนะคะเมื่อมีเวลาว่างนะคะหลังเลิกเรียนนะคะหรือว่าต่างคนต่างเรียนแล้วก็มาคุยกันนะคะว่าควรจะดิสคัสกันเรื่องอะไรนะคะมีความเห็นเรื่องอะไรยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยก็เป็น professional development ในลักษณะหนึ่งซึ่งในยุค IT นะคะยุคดิจิทัลนะคะเราก็สามารถที่จะ รับการอบรมนะคะเรื่องพัฒนาตัวเองได้โดยเราไม่ต้องออกจากห้องเรียนไม่ต้องทิ้งนักเรียนของเราไปนะคะเราสามารถที่จะค้นคว้าหาแหล่งความรู้เหล่านี้ได้เองนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีท่านอาจารย์เลสลีย์เนี่ยเป็นผู้ที่ผลิตนะคะกำกับดูแลการดำเนินการอยู่นะคะอาจารย์เลสลีย์ได้ทำเรื่องนี้มานานเป็น10ปีแล้วนะคะก็ในที่สุดก็ได้มาขึ้นที่คอสยานี่นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นโอกาสที่ดีของเรานะคะลองทดลองดูนะคะค่ะ
0: Thank you very much. In closing today, what I'd like to point you to is another professional development resource. And I've got a website. I can show if we can load the website up on the system, please. The ISTE website. Thank you. Oh, thank you so much. Perfect. Okay, so what is ISTE? ISTE is the International Society for Technology and Education. They do a lot of work in conjunction with the National Council on the Association for Teachers, NCATE, for the American Council for the Teaching of Foreign Languages. They work somewhat closely with TESOL, but mainly in the education sector and especially with international education. They have a wealth of resources on their website. You can see they have standards, they have resources, they have places where you can connect. And they happen to have their large campus and warehouse based very near the University of Oregon in the same city. And we've worked closely with them for a long time. And recently, they called me on the phone and said, Leslie, we have some extra books in our warehouse, and we wonder if you know of any international educators who might like them. And I was coming to Thailand, so immediately I thought of all of you. And so I'm happy to say that we have three book donations from the International Society for Tech and Education. And everyone here in Bangkok and everyone in Hua Hin will get a copy of at least one of the books. So this is a gift not from me, but from ISTE. So the first one, the blue one, is Differentiating Instruction Through Technology. It talks about what is a 21st century learner, what is a 21st century teacher, what are some examples of incorporating technology in many ways into your classes and into your own learning too. So Differentiating Instruction with Technology is one. I can set it up here maybe, is that good? It's windy. We've got the wind. Thank you. All right. The second one that I have a good number of copies of is called Web 2.0 for Educators. And these are, this is like a dictionary, an encyclopedia of examples of websites that you can go to for English, for marine biology, for professional development, for all kinds of things. If you'd like to know some examples of resources that you may use in your own professional development or your schools. So we have that one. I have roughly enough copies so that I think if we have people from the same city or the same schools, if you take one of each, then you could exchange them and share them too. That might be one strategy to consider. I have a few copies of a lovely book called Safe Practices for Life Online. And it talks about keeping your school, your parents, your students safe in online environments with cell phones, with sensitive student information, on websites, that kind of thing. And I'm not sure how far along or what kinds of policies or laws may be in place for Thailand, especially for people under the age of 18 or 16, but this might be some food for thought for people who are interested. Okay, so I'd like to close my part of today's presentation by thanking once again TOT and the Royal Thai Smithsonian Foundation. I'd like to thank ISTE for sharing these books with us, and the U.S. Department of State for sharing Alex and Ed with us today, and also for providing shipping. So a lot of these books were shipped to the embassy, and then they came by elephant over to the training center this morning, by air, by sea, by elephant. It took days and days and weeks and months for them to get here. So thank you very much to everybody. And last but not least, thank you to all of you. I know you're busy people. You have many other things you could be doing, and we appreciate that you took your time to be with us here today. Thank you very much. Yeah.
2: ค่ะท่านเจ้าเลสลี่นะคะก็ได้นำหนังสือ3เล่มนี้นะคะมาจากอิสซี่นะคะซึ่งเป็นสถาบันซึ่งเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกับมหาลัยออริกอนนะคะแล้วก็แต่ละเล่มนี้ก็มีประโยชน์มากๆนะคะก็ท่านอาจารย์ก็จะได้รับไปท่านละหนึ่งเล่มนะคะถ้าท่านอาจารย์มาจากโรงเรียนเดียวกันหรือว่าในเขตพื้นที่เดียวกันก็ เลือกไปคนละเล่มอย่าให้ซ้ำกันนะคะก็จะได้ครบชุดพอดีนะคะแล้วก็เราจะส่งไปให้ท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมที่หัวหินด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอพระคุณนะคะท่านอาจารย์เลสลีย์ออฟเบคแมนนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านIT นะคะ professional development นะคะทางด้านการคุณครูสอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยออริกอนขอขอบคุณสันทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะ Regional English Language Office นะคะซึ่งได้กรุณามาช่วยอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็มี fellow อีก2ท่านนะคะอาจารย์อลิสกับอาจารย์เอ็ดเนี่ยมาช่วยด้วยในวันนี้นะคะและคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะซึ่งเป็นพันธมิตรของเรามาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมานะคะในการที่จะนำส่งความรู้นะคะไปถ่ายทอดออกอากาศทั่วประเทศนะคะโดยเชื่อมต่อสัญญาณกับสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่วังไกลกังวลนะคะที่หัวหินและขอขอบคุณทุกท่านนะคะท่านอาจารย์ทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเดินทางมาเข้าร่วมเซสชั่นพิเศษในวันนี้นะคะซึ่งบางท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาไกลถึงนครสวรรค์นะคะแต่ว่าก็เป็นผู้ที่เหนียวแน่นนะคะกับการอบรมของเราในทุกๆครั้งนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ที่มาใหม่นะคะก็เราก็จะขอเก็บเบอร์ติดต่อนะคะรายชื่อของท่านไว้สำหรับการอบรมในคราวหน้านะคะซึ่งเราก็จะมีการอบรมเช่นนี้เรื่อยๆไปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โห
1: มาถึงกันแล้ว
2: คุณซุนครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวก่อนที่เราเห็นอยู่ด้านหลังของเรานี่คืออะไรเอ่ย
1: ผมว่าน่าจะเป็นมัสยิดนะครับ
2: เป็นมัสยิด
1: แต่ผมว่าไม่รู้มันคือมัสยิดแบบไหนเหมือนกัน
2: มีหลายแบบอ่ะ
1: มันมีหลายแบบแต่ว่าเราดูนี่มัสยิดนี่น่าจะโออาโอทางมากเลย
2: แต่นี่ก็ถือว่าเราสองคนได้มาถึงประเทศบรูไนแล้ว
1: ใช่ประเทศที่มีการค้าขายน้ำมันแล้วก็ผลิตน้ำมันอันดับ3ของโลกเลยใช่ไหมครับ
2: ครับจะว่าไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมดูประวัติของประเทศบรูไนประชากรที่นี่มีแค่ 400,000 คนเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะ 400,000 คน
1: น้อยมากครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครนี่ก็ประมาณ
2: 10ล้านขึ้นแล้ว
1: 10ล้านขึ้นแล้ว
2: ครูซุนเคยมาบรูไนมั้ย
1: นี่ครั้งแรกเลยครับแล้วคุณกิฟต์ล่ะครับ
2: ผมก็เป็นครั้งแรก
1: แสดงว่า
2: เราเพิ่งลงเครื่องแล้วก็มาที่นี่เลย
1: แน่นอนเราอยากจะมาเห็นวัฒนธรรมของคนที่นี่กันแล้วก็การใช้ชีวิตของเขา
2: ครับ
1: แล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญน่าจะเป็นอะไรครับคุณเจฟ
2: คือวันนี้อย่างที่บอกว่านอกจากเราจะมาท่องเที่ยวบรูไนมาศึกษาแต่ละด้านของประเทศบรูไนแล้วเนี่ยวันนี้ยังมีภารกิจมิชชั่นที่ให้ครูซุนกับผมเนี่ยได้ทำร่วมกันด้วยพอมีมิชชั่นผมก็ศึกษาก่อนเลยว่าประเทศนี้เขาคุยกันภาษาอะไรเขาใช้ภาษามาลายู
1: เขาใช้ภาษามาลายูฉะนั้นเข้าทางผมเลย
2: ครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษ
1: แสดงว่า
2: ครูซุนได้มาภาษาอังกฤษ
1: ผมได้นิดหน่อยแต่ว่าผมได้ภาษามาลายูแล้วคุณกิฟต์เราได้ไหมภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษก็ได้นิดหน่อยพอตัวรอดได้แหละผมว่า
1: แสดงว่าเรามาช่วยกัน
2: เดี๋ยววันนี้ละภารกิจที่จะเกิดขึ้นในประเทศบรูไนผมกับครูซุนเนี่ยจะต้องเป็นช่วยกัน
1: ใช่
2: ฝ่าฟันภารกิจไปให้ได้แต่ผมไม่รู้ว่าภารกิจนั้นคืออะไร
3: อยากรู้แล้วใช่ไหมครับภารกิจคืออะไร
4: อยากรู้แล้วครับอ
5: ยากรู้แล้วคร
3: ับงั้นพบกับคนคนหนึ่งครับ
2: ฮัลโหล
6: สวัสดีครับ negara Brunei Darussalam
7: yeah
6: welcome to Brunei Darussalam
7: okay
6: my name is Zainal
8: Zainal
6: Zainal
8: my name is Gift
6: Gift nice to know you
7: okay
1: my name is Zulkifli
6: senang mengetahui anda
7: yeah
6: baik adakah anda bersedia untuk menerima misi anda are you ready to receive your mission today
7: okay
1: what is this
6: อะ
1: ไรครับเนี่ย
6: you know what is this
7: flower
6: this is flower this is Simpur flower
7: of Brunei
6: yeah this is Brunei national flower which is called the Simpur
7: Simpur
6: yes open the first leaf there are 5 leaves but I want you to open the first leaf number 1 which
7: this
6: is
7: one.
6: This one and this one
7: this one
6: open it yes please
2: นี่เลยครับ
1: เฮ้ยที่เราเห็นเมื่อกี้นี่นะ
2: มัสยิดทางด้านหลังของเรา
1: ใช่เลยอยู่ตรงนี้นี่เอง
6: บรูไนis in Islamic country so the first thing you have to know is the religion of Islam and this is the symbol of Islam so the name of this mosque is Jami Asri Hasanil Bolkiah this is one of the biggest mosque in Brunei Darussalam and later on I want you to walk around and I want you to count how many yellow domes are there around the mosque
7: Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6: Not yet. Later on, I want you to count all, and then after that, you will come and tell me how many, and then I will give you the correct answer at the end of.
7: Okay.
1: Okay.
7: Create a mission.
1: Let's go.
2: เรามาถึงแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: คือเท่าที่ดูเราดูจากด้านนอกแล้วเนี่ยก็เห็นความยิ่งใหญ่ตามภาพที่เราได้เห็นเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ใหญ่มากๆเลย
1: จริงๆครับแล้วดูความอลังการงานสร้างของการสร้างของเขาแล้วก็บ่งบอกได้ถึงวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงเลยนะครับเท่าที่ดูอินิชินีละมอนะบวช
6: ini
1: masa.
6: Dibuat pada tahun 1988 semasa sambutan hari keputeraan Kabahduli his majesty's birthday 46th birthday it was officially opened 1988 so this mosque belong to his majesty and he give it to the people of Brunei Darussalam
2: ถ้าที่เราเห็นตรงเนี้ยมันเป็นแต่ละแผ่นเล็กๆติดแล้วกว่าจะยานแนวนะดูนี
1: ่แล้วดูความสูงมัน
2: โอ้โหผมรู้แล้วทำไมเป็น7ปี
1: นั่นแหละ
2: ผมว่าแค่ต้นนี้ต้นเดียวผมว่าก็ต้องมี3เดือนอ่ะ 2-3 เดือนอ่ะนี่คือลองคิดดูจินตนาการต้องต่อนั่งร้านใช่ป่ะ
1: จริงครับจริง
2: ต่อนั่งร้านแล้วก็เอาโบเสด

0: แปะไปแปะ
1: ให้เป็นรูปร่างด้วยนะ
0: แปะเป็นลายด้วยนะห้ามมั่วด้วยนะเนี่ยเป็นลายเป็นสีสันลวดลายของเขาโอ้โหแต่คือปัญหาใหญ่มากอ่ะ
2: masjid ni untuk sembahyang sekarang untuk belajar untuk buat lain-lain lagi.
3: Masjid ni untuk sembahyang harian.
2: Oh, harian.
3: Ya, harian tiap-tiap waktu digunakan oleh umat Islam di Brunei untuk mengerjakan solat. Dan tiap-tiap hari Jumaat untuk solat Jumaat. Dan kalau Jumaat masjid ini akan penuh. Isi penuh masjid ini adalah lebih daripada 5000 orang. Pada satu masa.
2: โดยปกติเขาจะละหมาดวันหนึ่ง5เวลาใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ก็ทุกเวลาจะมีคนมาละหมาดแล้วโดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยจะมีคนมาละหมาดเต็มเลย 5,000 กว่าคนคนในบรรดาเสรีเบกาวันเนี่ย 5,000 กว่าคนจะมาที่นี่วันศุกร์นี้ในศาสนาอิสลามคือวันที่สำคัญที่สุดในสัปดาห์แล้วก็คนจะมารวมตัวกันเพื่อทำการละหมาดตอนประมาณเที่ยงเขาเรียกวันจุมอัตเนี่ย
0: ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
2: harga semua ni berapa untuk bawa
3: harga saya kurang pasti mungkin lebih 100 juta.
2: Oh, 100 juta.
3: Sebab ini masjidnya besar, 100 juta Brunei. Tetapi kuasaan dia besar, 22 ikar. 22 acres is the area and all the material inside from marble. And that's why they are quite expensive.
2: 2,500
0: ล้านบาท
2: เนี่ยมูลค่าของที่นี
0: ่ใช้เวลาสร้าง7ปี
2: ใช่7ปี
0: วัสดุแล้ววัสดุที่เขาใช้สร้างเนี่ยเขานำมาจากไหนอ่ะ
3: เดี๋ยวพญานี่มาชั่มชั่มจากประเทศอิตาลีอ่ะจากประเทศมาเลเซียพนัน
2: อิตาลี
3: มาร์เบิลมา
0: จากอิตาลีแน่ๆได้ยินอิตาลี
3: และจากประเทศมาเลเซียพนันด้วยกัน
2: อิตาลีมาเลเซีย
3: ว่
2: าตัว
3: มุ่งเน้นอะไรหลายๆบับในด้านมาชั่มชั่มแล้วก็ตัวเดียวพญาเชนเดลิอัสเดียเดียวพญาที่ที่อุดุเดียที่ที่นั่งเบลไลส์บ้าอย่างjadi mungkin berbagai negara lah kita get order
2: คุณกิฟเคยสังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่ในการสร้างมัสยิดเนี่ยเขาจะมีการปลูกพืชที่เป็นหลักๆพืชที่โดดเด่นในบริเวณมัสยิดซะส่วนใหญ่ถ้าลองสังเกตตามมัสยิดที่สำคัญสำคัญเขาจะมีต้นหนึ่งต้นที่เขาส่วนใหญ่เขาจะชอบปลูกกันมากเลย
0: ต้นปาล์ม
2: ต้นเนี่ยต้นปาล์มเนี่ย
0: ปาล์มเต็มไปหมดเลย12 13 14 15 16เฉพาะด้านที่เราเห็นเนี่ย16แล้ว
2: ฝั่งที่เราเห็นฝั่งนี้
0: 17นี่แล้วยังไม่นับฝั่งนู้นอีกอ่ะแค่ตรงบริเวณตรงกลางที่เราเห็นนี่นะครับต้องมี20กว่า30อ
2: ่
0: ะ
2: แสดงว่าทั้งหมดเนี่ยต้องมี30
0: ใช่ยังไม่นับโอ้โหสีทองนี่ผมจะต้องนับอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูรอเดี๋ยวนะผมเท่าที่ผมฟังครูไซมอนมาแล้วเนี่ยผมจะต้องไปนับอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับสีทอง
4: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5: The Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque.
2: Oh.
5: And it is one of the most beautiful mosque, one of the most beautiful mosque in Southeast Asia.
2: Oh.
0: In Southeast
2: Asia.
5: And if you look at the mosque in the India there, the
0: Taj Mahal.
5: Yeah, Taj Mahal. It looks like Taj Mahal, but it's quite different.
2: Mini Taj Mahal,
0: Mini Taj Mahal.
5: Okay. Since it is time to pray, let us go inside and let us pray together.
0: คุณครูตอนนี้คือทำอะไรครับเนี่ย
2: อ๋อผมกำลังเอาน้ำละหมาดครับเขาเรียกว่าวูดุครับวูดุก็คือพิธีกรรมของมุสลิมก็คือการที่จะละหมาดหรือว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องมาชำระร่างกายทุกส่วนเพื่อให้มันสะอาด
6: ถึงเวลาละหมาดเดี๋ยวคุณคิดตามผมมาเดี๋ยวผมจะทำการละหมาดเพื่อนมัสการพระผู้เป็นเจ้าของผม
7: ครับ
6: สิ่งที่อิสลามเน้นสุดคือความสะอาดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมนั้นจะต้องเน้นความสะอาด
8: ครั้งแรกที่เข้ามาในมัสยิดนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยความรู้สึกแรกที่เข้ามาเป็นเหมือนกับมัสยิดแรกที่เราชมได้แต่ภายนอกคือเข้ามาแล้วรู้สึกแบบสบายใจมันเหมือนทุกอย่างจะเงียบสงบแล้วมันทำให้เรามีสมาธิ
6: ในการนำนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็คือเราต้องอยู่ในความสงบเหมือนกับที่เราไปปฏิบัติจิตนะครับตั้งสมาธิเราก็ต้องนิ่งเหมือนกันนี้ก็เช่นกันนะสถานที่นี้ก็เช่นกัน

0: Now we are outside the Royal Regalia or the Bangunan Alat Kebesaran di Raja. And you will see inside later on all the historical facts about our ruler from the beginning, 3rd centuries until the present ruler. So if we want to learn more about that, according to your mission, I will take you now inside and meet someone who will then tell you everything of his inside.
1: Bangunan alat kebesaran Raja ini diresmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam pada 30 September 1992.
2: เดี๋ยวก็คือว่าวันที่ 30 September 1992เนี่ยเป็นวันที่จัดทำที่นี่นะก็คือเพื่อแสดงเครื่องใช้หรือว่าเครื่องในพระราชพิธีต่างๆของกษัตริย์ที่นี่รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์
1: Ini adalah usungan diraja, royal chariot. Ya.
2: Untuk
1: semasa perpuspaan ke bawah duli yang maha mulia, Sultan. 40 orang, 20 orang di depan dan 20 orang di belakang.
2: Ini เป็นเหมือนกับพระราชาเนี่ยจะทรงนั่งรถนี้ในพระราชกรณีพระราชพิธีต่างๆแต่ว่าจะมีแต่มันจะไม่มีรถลากจะเป็นคนลากแทน
3: เป็นทหาร
2: เป็นทหารที่ทั้งหมดข้างหน้า20คนแล้วก็ข้างหลังอีก20คนเนี่ยจะมีที่จับถ้าเราสังเกตดีๆจะเป็นที่จับ
4: This is the one you see there in Malay we call it changka
2: changka
4: this
2: is changka
4: what is changka this is a like type of weapon ancient weapon for the king in the old days so this is will be carried in front of the chariot and the chariot will follow behind ikut di belakang
1: yang ada dua orang lah tu
4: ada dua orang
1: dan damong namanya
4: they call it pate and damong
2: ต้องมี2คนนะก็คือเป็นปาเต้และก็ดามงที่จะมี2 weapon
1: yang di depan yang ini adalah snippet dan taming dibawa oleh 50 orang ya yang sebelah kiri dan kanan di depan juga
2: si kiri kanan depan semua 50 orang
1: 25
2: 25ของขบวนก็คือข้างขบวนเนี่ยจะมีคนที่ถือธงแล้วก็โล่อยู่ฝั่งละ25
3: คอยอารักขา
2: คอยอารักขารวมทั้งหมด50คนก็มีธงแล้วก็ถือโล่เนี่ย25ฝั่งซ้าย25ฝั่งขวา25เป็นเหมือนกับสร้างความยิ่งใหญ่ตระการตาให้กับขบวนในพิธีการกับผู้ใด
5: คือเท่าที่ผมดูลวดลายการแกะสลักของทางบรูไนแล้วเนี่ยมันจะออกไปทางรู้สึกจะมีแบบทางจีนนิดนึงว่าถ้าทำทางจีนเข้ามามีส่วนผสม
6: คือของบ้านเรานี่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นลายกนกส่วนใหญ่ที่เรานิยมกันแต่พอมาดูทางนี้อาจจะมีส่วนผสมของเป็นเอเชียนี่เป็นน้ำทองอย่างที่เราได้สังเกต
5: ครับ
6: แล้วก็ตรงนี้ที่คุณกิ๊ฟบอกเมื่อกี้คืออันนี้จะเป็นเงินเป็นซิลเวอร์แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของทองแดง
4: so this will be used during the special occasion like if you are bestowed with titles by his majesty so you go to the palace in front of the important persons guests and

0: ันนี้แซ่บ
1: ผมว่าต้องเป็นนี่มีกล้วยด้วยต้องเป็นกล้วยทอด
2: หมูสเต็ก
1: มีกล้วยทอดมีกล้วยมีแป้งกล้วยทอด
0: โอเค I tell you now your next mission is to prepare a traditional food for Brunei
2: traditional food
0: yes
2: of Brunei huh?
0: yes this is the traditional food now these are the ingredients you have to find here in the market which you have to buy now
2: close already
0: this close. Is still open
2: close
1: okay เราต้องไป
2: เดี๋ยว
0: โอเค let's go
2: อัมบูลงอย่าสะดุดหินนะสะดุดหินไม่ลืมเลยนะ Can you help me I want to buy Amburong
1: ini apa wandulong
2: Amburong
1: apa atap oh ni Amburong
2: คือแป้งเหรอ
1: apa ah

0: buat buat ambil dari apa?
1: Ini namanya apa?
2: Ya. Ini daripada pohon rumbia. Rumbia. Rumbia. Daripada pohon ya, rumbia. Jadi diproses, the water becomes white and pour into a powder and called it sago.
3: This white powder, sago. White
2: yeah.
3: powder. White
2: yeah, white powder, sago.
3: This is the real amburong, right?
2: Yes.
3: Papai.
0: Papai เป็นตำปูยัด
3: ตำปูยัด
0: มาที่นี่ได้ได้ทุกอย่าง
3: ร้านนี้มีหมดเลยร้านนี้หมดเลย
0: What
3: is it? Mama,
1: what is this?
0: Apple.
1: Durian.
0: Oh, durian. คุณจิ๊บลองคุ้นๆไหมคำว่าดูเรียน
2: ใช่ดูเร
0: ีย
2: น
0: คุ้นๆไหมดูเรียนค
3: ุ้
0: น
3: ๆไหมไม่แต่นี่มันนี่นั่นนะ
0: ตำปูยัด
3: ตำปูยัดตำปูยัดit's durian ตำปูยัด is durian
0: ต่อไปเป็นบินไจ
3: บินไจไอ้ที่บินไจเหรอ
0: เอามาดูนี่บินไจ
3: บินไจคือ what is it
0: นี่อะไรนี
2: ่ ini buah special local fruit a sour fruit sour fruit so they call it binjai it's a name of a fruit in Brunei
1: ผลอะไรผล
2: yeah
1: buah sour
2: sour yeah sour fruit
0: ลูก sour ลูก
2: sometimes it is sweet and sour
3: เอาไปทำอาหารเหรอกินเนี้ย excuse me do you have lademera the lademera
0: how much this one
3: $1 บางรสชาติบาลาชัน
0: โอ้มาเป็นก้อน
3: เฮ้ยนี่อะไรอ่ะ
0: ลองดมดู
3: เฮ้ยอะไรอ่ะ
1: โอ้ไม่ได้กินด้วยสเมลโอ้นี่ test it
3: ริมาลกัสตูรี
0: ใช่ป่ะออกเสียงถูกป่ะ
3: ถูกถูกถูก
0: ริมาลกัสตูรี
3: รี what is it
0: what
3: are you sure ริมาลกัสตูรี
0: เราเหลืออันสุดท้ายเป็นตายุปปาเกต
3: ตายุ
0: ซายู
3: ซายซายู
0: ซายูปาเกต
3: ซายูปาเกตซายูปาเกตปาเกต
0: yes yeah
3: oh thank you
0: I want ซายูปาเกต
3: ปาเกต how it look like
4: วานรูดเลย
3: ซายูปาเกต
0: ดูคล้ายๆต้นหอมมากเลย
3: ต้นหอมต้น
0: ไอที่เขา
3: you don't have it tomorrow
0: tomorrow
3: oh
0: chop is have it
3: ซายูปาเกตซายูปาเกตHey, say your packages.
1: It's not packages.
3: Say your packages. We cannot find say your packages.
0: Say your packages.
2: Never mind. Say your packages in the evening, they don't sell it anymore because always in the morning.
3: Yeah.
2: If you want to buy say your packages, you must come to this market in the morning.
3: In the morning.
2: But never mind. I will take you to the woman that call you this evening.If you buy the correct things, you are very lucky. Then you can eat.
3: Aha.
2: Yeah. But if you buy the wrong thing, unfortunately, you will not eat.
3: We think is correct. อาหารที่เราซื้อมาวัตถุดิบที่เราซื้อมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะมาทำอาหารรายการนี้เหรอ
0: ผมก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
3: ตอนนี้เราปั่นแล้วโอ้ยไม่เคยคิดไม่เคยฝันมากินอะไรแปลกๆบูไนเนาะ
2: Follow. Good.
3: Ah!

ปักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องปักกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พราะว่าล็อกใหญ่กับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผู้ชายมันยิงอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของปูเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกอ่ะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: หอมมันแตกเลย

ความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคลองใจโลก
1: ว้าว this time I yoke dog from Thailand long ago it's really beautiful and the guy is wearing shoes looking pretty pretty
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มัน
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าว

0: ดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
1: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
2: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
1: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
3: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศนายรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงหายร้ายแรงมากอ่ะ
3: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
2: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
3: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ณพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
0: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
0: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
3: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
0: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
3: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย

0: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
2: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
0: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
2: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
3: พ่อด้วย
4: DLTV ด้วยครับ
2: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
4: ครับ
3: แม่
4: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้าเป็นยังไง
5: บ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
7: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www

0: www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับ จากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซส์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซส์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่มั้ยครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงโคแดนที่4นะครับซึ่งในโคแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่มั้ยครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ถ้าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับ วงกลม1 หน่วยและความแดนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ดรูดรืดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพรบ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.วันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.หากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีต้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: เอายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะนี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉัน
2: ได้รับอนุญาตจากใครยาย
3: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
1: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
3: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
1: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
3: จะทำยังไงก็เอาสิ
1: ฉันจะฟ้อง
3: ฉันไม่กลัวนายนะ
1: ฉันจะฟ้อง
3: ฟ้องก็ฟ้อง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ ูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ 2 ตัวนั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบ การรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B เราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ครับมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมีร่องมรสุมพัดผ่านที่ประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับวันนี้ก็มีกำลังอ่อนลงเล็กน้อยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้ครับยังกระจายตัวอยู่ตามขอบประเทศด้านบนและด้านลับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยวันนี้นะครับมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า

3เมตรทะเลอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่10ในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยครับโดยในช่วงวันที่13ถึง14กรกฎาคมนี้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแพรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: เราอยู่ในกองทัพ
1: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะแม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: หากย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตราษฎรในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสต้องประสบกับความทุกข์ยากเนื่องจากที่ทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พลุมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดซึ่งมีคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทรงศึกษาสาเหตุของปัญหารวมทั้งสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิตลักษณะทางภูมิศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดสอดคล้องเหมาะสมและมีความสมดุลด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีดินมีคุณภาพต่ำซึ่งพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 300,000 ไร่เกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ทำกินแม้เมื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หมดแล้วยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผลทั้งนี้เนื่องจากดินมีสารประกอบไพไรต์ทำให้เกิดกรดกรรมฐานเมื่อดินแห้งทำให้ดินเปรี้ยวควรปรับปรุงดินให้ดีขึ้นดังนั้นเห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนาโดยให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พลุร่วมกันแบบผสมผสานและนำผลสำเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการที่จะพัฒนาพื้นที่ดินพลุในโอกาสต่อไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,740 ไร่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองในการพัฒนาดินที่มีปัญหาในพื้นที่พลุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรรวมทั้งการพัฒนาค้นหารูปแบบเกษตรกรรมและการประกอบอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ภาคใต้เพื่อเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานแบบบูรณาการนับเป็นเวลามากกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ทำการศึกษาวิจัยทดลองงานพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็ได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยตามแนวพระบิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาหลายโครงการด้วยกันโครงการแรกที่เราเริ่มศึกษาก็คือเป็นโครงการแกล้งดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้พระราชทานแนวทางในการศึกษาค้นกับเราพระองค์ท่านให้เราหาวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านทรงเรียกว่าโครงการแกล้งดิน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยการใช้วัสดุปูนและการใช้น้ำล้างความเป็นกรดของดินซึ่งมีการค้นคว้าวิจัยดำเนินงานและขยายผลอย่างต่อเนื่องทรงเรียกการศึกษานี้ว่าโครงการแกล้งดินและด้วยการแกล้งดินนี้ได้พลิกฟื้นผืนดินเปรี้ยวจัดที่เคยไร้ค่าให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้อีกครั้ง
2: ได้ดำเนินการทดลองนะคะทดลองการใช้น้ำชะล้างความเป็นกรดในดินนะคะก็พบว่าการใช้น้ำชะล้างเนี่ยก็สามารถแก้ไขดินเปรี้ยวจัดได้นะคะแต่ต้องใช้ระยะเวลานาน 4-5 ปีค่ะถึงจะเห็นผลส่วนการใช้ปูนเนี่ยสามารถที่จะทำและก็เห็นผลได้เลยในปีนั้นนะคะแล้วก็การใช้ควบคู่กันระหว่างน้ำกับปูนเนี่ยผลที่ได้ก็คือผลผลิตของข้าวเนี่ยจะดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากกับการใช้ปูนเพียงอย่างเดียวนะคะจากผลตรงนี้เราก็ไปแนะนำให้กับชาวบ้าน
0: จากโครงการแกล้งดินได้ก่อเกิดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้มีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎร

รวมทั้งการต่อยอดขยายผลไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัยและดำเนินโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในภาคใต้ซึ่งมีรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตในท้องถิ่นอาทิการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้โดยเฉพาะข้าวหอมกระดังงาข้าวซีบูกันตังซึ่งมีรสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภคพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปเป็นข้าวซ้อมมืออันเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ราษฎรรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวในท้องถิ่นโดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมกระดังงาสามารถให้ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยถึง550กิโลกรัมต่อไร่เช่นเดียวกับการเพาะปลูกผักชนิดต่างๆและการปลูกไม้ผลซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ถ่ายทอดความรู้ในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดและการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะต่อการปลูกพืชแต่ละชนิดเพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพได้ปริมาณมากนำรายได้ที่คุ้มค่ามาสู่ราษฎรอาทิพืชตระกูลแตงและถั่วให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กิโลกรัมต่อไร่พืชตระกูลพริกและมะเขือให้ผลผลิตเฉลี่ย450กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ปาล์มน้ำมันสามารถเก็บผลผลิตได้ในปีที่4ของการปลูกโดยพื้นที่1ไร่ปลูกได้22ต้นและมะพร้าวน้ำหอมจะให้ผลผลิตหลังจากปีที่3ของการปลูกโดยพื้นที่1ไร่ปลูกได้25ต้นการปลูกสละแซมในสวนยางพาราคือหนึ่งในผลสำเร็จของการพัฒนารูปแบบเกษตรผสมผสานในภาคใต้จากการศึกษาพบว่าสละอินโดสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพร่มเงาของสวนยางพาราและไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตของต้นยางสามารถปลูกเป็นพืชเสริมเพิ่มรายได้ลดความเสี่ยงในภาวะที่ราคายางตกต่ำโดยเกษตรกรสามารถปลูกสละได้80ต้นต่อพื้นที่ปลูกยาง1ไร่สละจะเริ่มออกผลเมื่อต้นมีอายุประมาณ3ปีให้ผลผลิตเฉลี่ย728กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีที่เห็นนี้คือขี้เลื่อยไม้ยางพาราอาจคิดว่าเป็นวัสดุเหลือใช้ไม่มีค่าหากแต่การศึกษาทดลองผสมเชื้อเห็ดกับขี้เลื่อยไม้ยางพาราพบว่าสามารถให้ผลผลิตดอกเห็ดในปริมาณสูงอาทิโรงเรือนขนาดกว้าง3เมตรยาว4เมตรสูง 2.5 เมตรในการเพาะเห็ดสกุลนางรมจำนวน 4,500 ก้อนต่อปีสามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง 1,350 กิโลกรัมโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ส่งเสริมให้ราษฎรเพาะเห็ดด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราซึ่งเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตรายได้ให้แก่ราษฎรการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเป็นรูปแบบทฤษฎีใหม่ที่ได้มีการปรับสัดส่วนให้เหมาะกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศของภาคใต้แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10% แหล่งน้ำ 20% นาข้าว 30% และพืชไร่พืชสวนอีก 40% ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้จัดทำแปลงสาธิตการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้ราษฎรได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเองเพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้นอกจากนั้นในด้านงานวิชาการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้สนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการจัดทำแปลงเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นเพื่อสำรองพันธุ์พืชในยามวิกฤตและแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปเพาะปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารขณะที่งานปศุสัตว์นับเป็นภารกิจหลักอีกด้านหนึ่งที่ส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีเหมาะกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ในการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านงานประมงได้มุ่งเน้นการศึกษาวิธีการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจซึ่งส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเป็นอาชีพหลักรวมทั้งการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในพื้นที่นาข้าวนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองยังได้เพาะเลี้ยงปลาพื้นบ้านชนิดต่างๆเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปเลี้ยงเพื่อการบริโภคในครัวเรือนน
ี่คือกระบวนการแปรรูปสกัดน้ำมันปาล์มภายในโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็กภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองซึ่งจัดตั้งตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษากระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างครบวงจรและได้พัฒนาไปสู่การผลิตไบโอดีเซลโดยนำไปทดลองใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรและรถยนต์ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

0: และส่งเสริมให้ราษฎรนำเส้นใยพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่นกระจูดเตยปลาหนันและหญ้าแฝกมาจากสารเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆเพื่อสร้างอาชีพสู่ราษฎรจากต้นแบบและผลสำเร็จของการพัฒนาในด้านต่างๆศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ราษฎรและขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ราษฎรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเองและสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
1: การศึกษาทุกอย่างของศูนย์เนี่ยที่ผ่านมาเราทำเป็นแปลงสาธิตซึ่งมีอยู่ทั่วไปในศูนย์เนี่ยเพื่อจะใช้เป็นต้นแบบให้กับชาวบ้านที่เขาเข้ามาศึกษาดูงานในตรงนี้มาดูเป็นตัวอย่างในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนอกจากว่าเรามีเกษตรกรมาอบรมกับเราที่นี่แล้วแล้วก็เราทำเป็นคู่มือให้กับนักวิชาการเกษตรออกไปส่งเสริมชาวบ้านแล้วเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราเองนำเอาองค์ความรู้ของศูนย์เนี่ยไปขยายผลไปแนะนำชาวบ้านถึงพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยออกพื้นที่ไปติดตามไปให้คำแนะนำสอบถามข้อมูลความต้องการของชาวบ้านเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะ
0: คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรคือผลสำเร็จของการนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่ทำกินสามารถสร้างผลผลิตสร้างรายได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนเช่นเดียวกับการขยายผลไปสู่ศูนย์สาขาอีก4แห่งคือโครงการสวนยางทักษิณราชนิเวศได้สร้างต้นแบบในการเพาะปลูกต้นยางพันธุ์ดีและวิธีการปลูกพืชแซมยางที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอได้สร้างรูปแบบการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะคือตัวอย่างของการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตรแบบผสมผสานทั้งการปลูกข้าวพืชผักไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิดโคกในบ้านยูโยบ้านโคกกระท่อมและบ้านโคกงูได้มีการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อทำการเกษตรที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ตามสภาพของวิถีชีวิตได้อย่างมั่นคงนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองยังเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลสำเร็จของการพัฒนาในด้านต่างๆไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆในภูมิภาคเพื่อพัฒนาพื้นที่ทำกินส่งเสริมอาชีพสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนแม้ว่าวันนี้เกษตรกรในตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากแต่ในจันทร์ฉันแท้ยังคงจำภาพของความยากลำบากเมื่อครั้งอดีตในการเพาะปลูกข้าวบนพื้นดินเปรี้ยวจัดแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี
2: น้ำก็สีแดงทีนี้ถ้าเราไปหว่านข้าวข้าวก็จะเหี้ยนไม่ขึ้นคือมันก็ค่อยตายค่อยตาย
0: จนกระทั่งวันหนึ่งนายจันได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในปี2517
2: เห็นรถมาก็คุยกับท่านในหลวงโดยที่ว่าท่านในหลวงถามผมว่าพื้นที่ดินเปรี้ยวนี้เท่าไรได้ผมก็ประมาณให้ท่านว่าพื้นที่ดินเปรี้ยวนี้ประมาณ 2,000 ไร
0: ่หลังจากนั้นไม่นานด้วยแนวพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้พลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวจัดให้กลายเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ
2: ์ทางศูนย์พิกุลทองนี่ไปขุดยุบร่องให้หินปูนฝุ่นทางเกษตรเขาก็ให้พันไม้ก็ปลูกตั้งแต่ที่ผมได้เจอกับท่านในหลวงจนเท่าทุกวันนี้ผมทำทุกวันจนประสบความสำเร็จ
0: นายจันคือต้นแบบของเกษตรกรที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติจนสามารถเอาชนะปัญหาดินเปรี้ยวจัดได้อย่างยั่งยืนจวบจนถึงวันนี้ซึ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงเฉลี่ยปีละกว่า 500,000 บาทเช่นเดียวกับนายสมโชคสำราญซึ่งได้พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดรกร้างให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินด้วยองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
3: แปลงของผมนี่เป็นพื้นที่นำร่องนะครับมีการขุดยกร่องสวนเมื่อขุดยกร่องสวนเสร็จแล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดินปรับปรุงน้ำจนผมสามารถปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงปลาได้เป็นแบบอย่างของเกษตรกรในละแวกนี
0: ้นายสมโชคคือเกษตรกรตัวอย่างที่ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

0: สามารถพึ่งตนเองได้บนพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดจากการเพาะปลูกพืชหมุนเวียนไม้ผลและการเลี้ยงปลาในร่องสวนที่สร้างรายได้รวมกว่า 170,000 บาทต่อปีนายประเวศประพันธ์วงศ์ได้ศึกษาวิธีการเพาะเห็ดมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและนำความรู้ไปสร้างอาชีพการเพาะเห็ดแบบครบวงจรด้วยความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอนายประเวศสร้างรายได้จากการเพาะเห็ดประมาณ 200,000 บาทต่อปี
1: ก็ดีขึ้นทำให้คนมีความรู้ได้มาพัฒนาตัวเองบางสิ่งบางอย่างเขาแนะนำมาแล้วก็ต้องมาพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆก็ทำให้ชีวิตเราก็ดีขึ้น
0: ที่เห็นนี้คือป่าพลุโต้แดงป่าพลุพื้นสุดท้ายของประเทศที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาทิการแบ่งพื้นที่ป่าพลุออกเป็น3ส่วนหลักคือเขตพัฒนาเขตอนุรักษ์และเขตสงวนเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจนการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรตระหนักถึงคุณค่าของป่าพลุและมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พลุเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและป้องกันไฟป่าการเพาะชำผลิตกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกเสริมพื้นที่ของป่าพลุนอกจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองรวมทั้งการศึกษาความหลากหลายของโครงสร้างประชากรจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุโต๊ะแดงอันนำมาสู่โครงการวิจัยจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุและแนวทางการศึกษาทดลองวิจัยการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุทางด้านการเกษตรและการแพทย์ซึ่งได้มีการดำเนินงานศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนพลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวจัดเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินก่อเกิดอาชีพสร้างผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ราษฎรที่สำคัญคือการสืบสานและขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่การพัฒนาอย่างกว้างไกลจากทฤษฎีแกล้งดินตามแนวพระราชดำริได้ขยายผลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและก่อเกิดองค์ความรู้ในด้านต่างๆซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญงอกงามความอยู่ดีกินดีและความผาสุกให้แก่ราษฎรไทยในดินแดนภาคใต้สืบไป

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: อะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูชื่อปุ๋ยฝ้ายเป็นนางฟ้าผู้พิทักษ์ที่คอยดูแลพืชพันธุ์ธัญญาหารและเรื่องราวที่ปุ๋ยฝ้ายจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนแปลงเกษตรเล็กๆแห่งหนึ่งในดินแดนที่ผักผลไม้มีความคิดและมีอิสระเสรีผักผลไม้แต่ละชนิดต่างพ่อเลี้ยงดูแลผลผลิตของตนเองอย่างเอาใจใส่และผลผลิตที่ได้นั้นจะถูกนำไปจำหน่ายให้แก่มนุษย์ปีแล้วปีเล่าที่เหล่าพืชพันธุ์ธัญญาหารดำเนินชีวิตยังมีความสุขจนกระทั่งในปีหนึ่งได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเหล่าผักผลไม้จึงส่งตัวแทนประกอบด้วยพริกมะเขือม่วงเห็ดหัวไชเท้าข้าวโพดข้าวส้มและกล้วยหอมออกเดินทางไปเจรจากับเมฆบนท้องฟ้าเพื่อขอให้กลั่นน้ำฝนให้ตกลงมาแต่แล้วเมฆกลับปฏิเสธคุณผู้ชมคะเมื่อเห็นสีหน้าที่หมดหวังของเหล่าผักผลไม้ปุ๋ยฝ้ายก็อดสงสารไม่ได้และในฐานะนางฟ้าผู้พิทักษ์ปุ๋ยฝ้ายก็เลยใช้มนต์วิเศษชักจูงให้ผักผลไม้เดินหลงทางเข้าไปในที่ดินของเกษตรกรคนหนึ่งแม้จะอยู่ในภาวะฝนทิ้งช่วงแต่น่าสังเกตว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารที่นี่ยังคงเจริญงอกงามดีดังนั้นเราผักผลไม้จึงเข้าไปคุยกับเจ้าของที่ดินเพื่อขอเคล็ดลับ
1: ที่แปลงเกษตรของฉันก็เจอปัญหาฝนทิ้งช่วงเหมือนกันแต่ที่นี่ไม่ขาดน้ำก็เพราะฉันได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ
0: เคล็ดลับนั้นก็คือทฤษฎีใหม่แนวพระราชดำริในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชดำริที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ให้แก่ราษฎรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรรู้จักการวางแผนสร้างภูมิคุ้มกันและสามารถพึ่งตนเองได้ไม่ต้องมาคอยพึ่งฟ้าพึ่งฝนที่ไม่แน่นอนแต่เพียงอย่างเดียว
0: ถูกต้องแล้วค่ะและการพึ่งตนเองนี้เป็นหนึ่งในหลักการ

ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไปนอกจากให้คำแนะนำแล้วเกษตรกรได้อาสาเดินทางไปยังดินแดนของผักผลไม้เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรจะสามารถช่วยเหลือดินแดนแห่งนี้ได้หรือไม่คุณผู้ชมคะติดตามในตอนต่อไปนะคะ

นิกส์รายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5แบบเต้หาความรู้เปิดประตูสู่ราชบุรี

0: ักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะแนะนำผู้อำนวยการคนใหม่ให้นักเรียนรู้จักท่านชื่อผู้อำนวยการมาริโอ
2: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนผอ.ดีใจที่ได้เจอทุกคนผอ.ย้ายมาจากจังหวัดสตูลไม่เคยมาที่จังหวัดราชบุรีเลยผอ.อยากให้นักเรียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีให้ผอ.หน่อยได้ไหมครับไหนใครเคยไปเที่ยวไหนมาบ้าง
0: วัด

0: โอ้โหมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยแต่น่าเสียดายผอ.มีเวลาแค่1วันนักเรียนช่วยวางแผนการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวให้ผอ.หน่อยได้ไหมโดยผอ.มีเวลาแค่8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาโดยแต่ละที่ขอให้เวลาผอ.ได้เที่ยวชมที่ละ 30-60 นาทีรบกวนเด็กๆหน่อยนะครับ
1: ถ้างั้นคุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีของเราให้กับท่านผู้อำนวยการนะคะคุณครูครับต้องหาในอำเภอไหนบ้างครับได้ทุกอำเภอเลยค่ะแต่ต้องให้อยู่ในจังหวัดราชบุรีของเรานะคะได้ครับ

0: ณห้องคอมพิวเตอร์นักเรียนกำลังค้นหาข้อมูลเธอลองเข้า Google เข้าค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีให้หน่อยสิโอ้โหมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยงั้นเดี๋ยวเราจดสถานที่ที่น่าสนใจไว้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลือกอีกครั้งเราได้รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปช่วยกันเลือกที่ห้องสมุดนะ
1: ได้เลย

0: ณห้องสมุดช่วงพักกลางวันนักเรียนกลุ่มที่1
1: เราไปตลาดน้ำดำเนินกันก่อนดีไหมเพราะตลาดจะมีตอนเช้า
2: ส่วนข่าวช่องพลาดเนี่ยเราต้องไปที่สุดท้ายเลยนะเพราะค้างคาวจะออกตอนเย็น
1: เราว่าเท้าหงไทยก็น่าสนใจดีนะเพราะจะได้มีกิจกรรมปั้นโอ่งของดีประจำจังหวัดของเราด้วย
0: นักเรียนกลุ่มที่สอง
3: เราไปอำเภอสวนพึ่งอำเภอจอมบึงอำเภอโพธารามและอำเภอเมืองเลยดีไหมเพราะสถานที่ท่องเที่ยวเยอะดี
2: ใช่ใช่ใช่มีทั้งเขากระเจิมแก่งส้มแมวเขาประทับช้างอุทยานหินเขางูและก็ยังมีเขาช่องพานด้วยเราเห็นด้วยนะสถานที่เยอะดีไปทางเดียวกันได้ด้วย
0: วันนำเสนอผลงานผู้อำนวยการมาริโอ

0: และครูเพ็ญศรีได้เข้ามาในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นักเรียนทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างไปหาข้อมูลมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามานำเสนอให้ผู้อำนวยการไปเที่ยวตามเส้นทางเรากันดีกว่า
3: ไหนแต่ละกลุ่มได้วางแผนให้ผอ.ไปเที่ยวไหนกันบ้างช่วยแนะนำให้ผอ.ดูหน่อยครับ
0: นักเรียนกลุ่มที่1
1: สวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่1วันนี้เราจะขอนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีให้กับท่านผอ.นะครับ
2: เริ่มแรกนะคะเราจะออกจากโรงเรียนเวลา 8:00 นเดินทางไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะให้เวลาท่านผอ.เพื่อชมตลาดน้ำ30นาทีเราจะออกเดินทางกันอีกครั้งเวลา 9:00 นค่ะ
1: เราจะออกเดินทางจากตลาดน้ำเวลา 9:00 นเพื่อเดินทางไปเท่าฮงไถ่ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีเราจะใช้เวลาที่เท่าฮงไถ่จนถึง 11:00 นพอ 11:00 นเราจะออกเดินทางไปถ้ำเขาบินใช้เวลา20นาทีและออกจากถ้ำเขาบินในเวลา12:00 นเพื่อไปเขางูใช้เวลา40นาทีจะถึงที่หมายเวลา12:40 นาทีจากนั้นเราจะพักรับประทานอาหารกันครับ
2: หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเวลาประมาณ13:00 นเราจะเดินทางไปที่สวนสัตว์เขาประทับช้างโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ50นาที
1: จากนั้นเราจะเดินเที่ยวชมสวนสัตว์เขาประทับช้างจนถึง15:00 นหลังจากนั้นเราจะเดินทางไปเขาช่องพรานเพื่อรอดูค้างคาวที่จะออกมาเวลา18:00 นโดยสรุปนะครับเราจะได้ไปเที่ยว6ที่คือ 1. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 2. เท่าฮงไถ่ 3. ถ้ำเขาบิน 4. อุทยานหินเขางู 5. สวนสัตว์เขาประทับช้าง 6. เขาช่องพราน
0: นักเรียนกลุ่มที่2
4: สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่2วันนี้เราจะขอนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีให้กับท่านผอ.นะคะเริ่มต้นนะครับเราจะออกเดินทางจากโรงเรียนเวลา 8:00 นเพื่อเดินทางไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกใช้เวลาประมาณ30นาทีโดยเราจะให้เวลาท่านผอ.เที่ยวชมตลาดน้ำ60นาทีเพื่อให้ผอ.รับประทานอาหารเช้าหลังจากนั้นเราจะออกเดินทางกันอีกครั้งเวลา 9:30 นาทีเพื่อเดินทางไปเท่าฮงไถ่ครับ
2: เราจะถึงเท่าฮงไถ่เวลา 10:00 นแล้วเราจะใช้เวลาอยู่ที่เท่าฮงไถ่ประมาณ60นาทีเพื่อให้ท่านผอ.ได้ลองเข้าร่วมกิจกรรมการปั้นโอ่งอันเป็นของดีของจังหวัดราชบุรีของเราด้วยครับจากนั้นเราจะเดินทางจากเข้าฮงไทยเวลา 11:00 นเพื่อเดินทางไปเขาบินใช้เวลา30นาทีโดยเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันกันที่เขาบินนะคะหลังจากนั้นท่านผอ.จะมีเวลาในการเยี่ยมชมถ้ำเขาบินเป็นเวลา60นาทีค่ะจากนั้นเวลา 13:00 นเราจะเดินทางไปยังเขาประทับช้างโดยใช้เวลา10นาทีและใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ50นาทีจากนั้นเวลา 14:00 นเราจะเดินทางไปเขางูโดยใช้เวลา15นาทีและใช้เวลาท่องเที่ยวเดินชมอุทยานเขางู60นาทีจากนั้นเวลา 15:15 นเราจะเดินทางไปวัดหนองหอยโดยใช้เวลา10นาทีเราจะเดินเที่ยวชมและไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมโดยใช้เวลาประมาณ60นาทีค่ะจากนั้นเวลา 16:25 นเราจะเดินทางไปที่วัดถ้ำน้ำโดยใช้เวลาเดินทาง15นาที
1: เราจะเดินเที่ยวชมและสักการะพระพุทธรูปโดยใช้เวลาประมาณ60นาที
2: จากนั้นเวลา 17:40 นาทีเราจะเดินทางไปยังวัดเขาช่องพรานโดยใช้เวลา10นาทีเพื่อรอชมฝูงค้างคาวที่จะออกจากถ้ำมาในเวลา 18:00 นครับโดยสรุปนะคะเราจะได้ไปเที่ยว8ที่คือ 1. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 2. เท้าฮงไทย 3. ถ้ำเขาบิน 4. เขาประทับช้าง 5. อุทยานหินเขางู 6. วัดหนองหอย 7. วัดถ้ำน้ำ 8. วัดเขาช่องพานค่ะ
3: นักเรียนคิดว่าผอ.ควรไปตามเส้นทางของกลุ่มไหนดีครับ
1: กลุ่มที่1ค่ะเพราะมีเวลานั่งพักตอนเย็นนานมากกลุ่มที่2ครับเพราะได้ไปเที่ยวหลายที่มากกว่าก
2: ลุ่มที่2ค่ะเพราะใช้เวลาใน1วันได้คุ้มค่ะ
3: ผอ.คิดว่าทุกกลุ่มเก่งมากเลยรู้จักที่จะวางแผนคิดคำนวณเวลาและมีความสามัคคีที่ช่วยกันทำงานจนสำเร็จผอ.ฟังจากเสียงส่วนมากแล้วนักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าผอ.ควรไปในเส้นทางของกลุ่มที่2ซึ่งผอ.ก็เห็นด้วยเพราะกลุ่มที่2ได้ไปหลายที่ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าขอบคุณเด็กๆมากนะครับ

วันนี้เด็กๆทั้งสองกลุ่มเก่งมากๆเลยค่ะครูเพ็ญศรีมีรางวัลจะให้ทุกคนโดยครูจะพาทุกคนไปเที่ยววันพรุ่งนี้ช่วงเช้าตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงวันมาช่วยคุณครูคิดหน่อยสิคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีแต่เราจะไปแค่สถานที่ที่อยู่ในอำเภอเมืองราชบุรีเท่านั้นนะคะครูเพ็ญศรีจะให้เวลาทุกคนช่วยกันคิดและวางแผนการเดินทาง5นาทีนะคะ

ฉลย 1. อุทยานหินเขางู 2. เท่าฮงไท 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
2: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
3: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
4: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
3: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
1: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
3: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
4: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
3: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
2: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
3: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
5: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
6: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
5: คุณพ่อ
6: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
7: ดีค่ะ
6: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรดคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรา

0: มาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กฎกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
1: ดีค่ะ
0: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
2: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
4: โอกาสค่ะ
5: เกษตรครับ
2: อาวุธ
3: สมบัติครับ
4: ทิศค่ะ
5: ปรากฏครับ
0: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบสองคำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
4: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
5: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
2: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
0: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กฎในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
1: ครับขอบคุณมากนะคะ
6: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กฎแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กฎอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลนะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัวทีนะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้า นะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอด การแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันนะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ N แลมด้าดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ N ลบ1ส่วน2แลมด้าดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสธน.จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ20ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันภายใต้แนวคิด Nuclear Science to Support Green Technology for Sustainable Living เพื่อเป็นเวทีแห่งวิชาการระดับนานาชาติมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของภูมิภาคแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลเสริมศักยภาพนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ของไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ของประเทศและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีคุณูปการต่อกิจการของสธน.นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ดีเด่นและผู้สนับสนุนหลักการจัดการประชุมรวมจำนวน9คนในงานมีการจัดเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และนิทรรศการที่สะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศเช่น Nuclear Knowledge and Talent Hub นำเสนอบทบาทของศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์พร้อมนำเสนอความพร้อมของเยาวชนไทย4คนที่จะไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติประจำปี2509ระหว่างวันที่2ถึง9สิงหาคม2569ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียSustainable Ecosystem จะแสดงนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศไฟฟ้าสถิตพลาสมา Dust Zero ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยสามารถกำจัดฝุ่น PM 2.5 และ PM 10ได้มากกว่า95%ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมAdvanced Health Innovation นำเสนอนวัตกรรมการผลิตสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูทิเซียม177 PSMAI and T ที่ใช้สำหรับรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยEngineering Excellence for Nuclear Safety จะแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ AI สำหรับการตรวจวัดและทำแผนที่รังสีแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสรังสีของบุคลากรอาทิหุ่นยนต์ใต้น้ำอัจฉริยะและหุ่นยนต์สำหรับการตอบสนองและฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาได้ส่งอาจารย์ไปร่วมทำวิจัยเรื่องหุ่นยนต์กับสธน.ด้วยClean Energy Frontier ไทยทอดการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคตSmart Agri-Food Solutions นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรอาหารผลไม้ส่งออกและสมุนไพรไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและนิทรรศการ20 Years of Nuclear Innovation for Sustainable Future ถ่ายทอดเส้นทางการพัฒนาความสำเร็จตลอด20ปีของสธน.ในการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศเวลา 13:53 เสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพยาบาลและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์แห่งการพยาบาลและการบริบาลทรงริเริ่มโครงการที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตั้งแต่ครรภ์มารดาผ่านโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กไปจนถึงการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นที่พึ่งหลักด้านสุขภาพและการพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทัศนารีนาถโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนทูตสันทวไมตรีป้องกันเอดแห่งสหประชาชาติ

0: อันนี้อยากให้กำลังใจคุณมีความหมายคุณสามารถที่อยู่ทำประโยชน์ให้ครอบครัวคุณได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้นะคะฉะนั้นอย่าท้อบอกตรงๆว่าอย่าท้อ
1: ย้อนไปราวปีพุทธศักราช2534 HIV ถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขของไทยโดยมีผู้เสียชีวิตมากถึง 60,000 คนต่อปีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมีอย่างจำกัดผู้ติดเชื้อจำนวนมากต้องเผชิญกับความทุกข์และการถูกตีตราจากสังคมท่ามกลางความหวาดกลัวและความเข้าใจผิดในขณะนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจึงทรงอุทิศพระองค์ในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ตามโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆเพื่อประทานกำลังใจพร้อมกับทรงแนะแนวทางในการดูแลสุขภาพทรงรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
2: ฉันอยากให้อดทนใจเย็นก็ทราบว่าคำพูดนี้มันออกมาจากปากมันง่ายการกระทำมันยากแต่ตอนนี้การที่เราจะแปลให้เป็นการกระทำได้นั้นต้องด้วยความอดทนและรอก็อยากฝากให้ทุกคนมีกำลังใจอย่าท้อหมั่นรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
1: การติดเชื้อไม่ได้แพร่กระจายโดยง่ายทำให้ส่งมุ่งมั่นในการป้องกันการติดเชื้อกับรายใหม่โดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกโดยทรงมีพระดำริว่าไม่มีเด็กคนใดสมควรเกิดมาพร้อมเชื้อ HIV ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงเป็นผู้นำในการสนับสนุนนวัตกรรมป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูงในกลุ่มเสี่ยงผ่านโครงการเพล็บพระองค์โสมโดยใช้ยาต้านไวรัสกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
3: สภากาชาดไทยก็ได้ทำยาตัวใหม่สำหรับผู้ที่ติดเชื้อในชายรักชายนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเพื่อได้รักษาในการคุมมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราดีขึ้นตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราได้รับการรักษาถูกทาง
1: นอกจากนี้ยังส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ทันสมัยในขณะนั้นนับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนำไปปฏิบัติเพื่อยุติปัญหาการติดเชื้อระวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถส่งรับโครงการต่างๆของศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการอาทิโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยซึ่งรณรงค์หาผู้บริจาคเพื่อซื้อยาให้กับแม่ที่ติดเชื้อ HIV ประเทศกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยเพื่อจัดซื้อนมให้กับเด็กในโครงการและจัดตั้งกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาศสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่ายาให้แก่ผู้ติดเชื้อที่ยากจนด้วยพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณในการทรงงานด้านเอดส์อย่างยาวนานทำให้ไทยมีบทบาทเด่นเรื่องการแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างเป็นระบบองค์การอนามัยโลกรับรองว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกตามเป้าหมายโลกคือมีอัตราต่ำกว่า2%ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชียและเป็นประเทศที่2ของโลกรองจากคิวบาความสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากนานาประเทศจึงทรงได้รับการ

ถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ UNAIDS ด้านการป้องกัน HIV ในเอเชียและแปซิฟิกนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งพระกรณียกิจที่ทรงคุณูปการนี้ช่วยสร้างความเข้าใจลดอคติและมอบโอกาสให้กับผู้ได้รับผลกระทบสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2569จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากอีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันปีนี้มีบุคคลและองค์กรได้รับรางวัลประชาบดีจำนวน26รายพระสงฆ์2รูปแบ่งเป็น4ประเภทประกอบด้วยบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์คือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในทุกๆด้านองค์กรที่ทำคุณประโยชน์คือหน่วยงานที่ประสานเครือข่ายอย่างบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนสื่อสร้างสรรค์คือองค์กรสื่อมวลชนที่นำเสนอและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนและต้นแบบคนสู้ชีวิตคือบุคคลที่พัฒนาตนเองจนมีความสามารถด้านอาชีพที่หลากหลายและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลที่มีพระเมตตาและทรงปฏิบัติพระกิริยกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งด้านงานสังคมสงเคราะห์จิตอาสาและการสาธารณกุศลนิทรรศการความเป็นมาของรางวัลประชาบดีซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี2550และนิทรรศการจัดแสดงเกียรติประวัติของผู้ได้รับรางวัลประชาบดีทั้ง4ประเภทประจำปี2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา

เทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป

ณ ท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยปล่อยโคจำนวน1คู่สำหรับเป็นโคประธานแก่นางสาววิรัตกล่องแก้วเกษตรกรตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน 390,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทโพลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติรักษาความสมดุลในระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์องคมนตรีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569วันนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน100คนประกอบด้วยคณะอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและศูนย์สาขาอีก3แห่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นโดยจัดเก็บข้อมูลผลของการพัฒนาด้านดินแหล่งน้ำป่าไม้การเกษตรและการบริหารจัดการชายฝั่งเพื่อจัดทำเป็นคู่มือทั้งทบทวนแลกเปลี่ยนความรู้และระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณาหาแนวทางการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและระบบส่งน้ำตำบลสามพระยาอำเภอชะอำเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปพัฒนาด้านแหล่งน้ำฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงดินเสื่อมโทรมการส่งเสริมอาชีพและการเกษตรแก่เกษตรกรทั้งนี้แต่เดิมสภาพภูมิประเทศในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากแต่ภายหลังได้มีราษฎรเข้ามาบุกรุกแผ่ถางป่าทำลายป่าทำการเกษตรอย่างผิดวิธีและใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อดินและน้ำขาดการบำรุงรักษาคุณภาพดินทำให้ดินกลายเป็นดินทรายและดินด่านที่ไม่มีแร่ธาตุความสมดุลทางธรรมชาติถูกทำลายโดยสิ้นเชิงเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงความแห้งแล้งของพื้นที่ขยายวงเป็นวงกว้างจึงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยการปลูกป่าและจัดหาแหล่งน้ำโดยจัดให้ราษฎรที่ทำกินเดิมได้มีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้จะได้ประโยชน์จากป่าไม้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาอาชีพปัจจุบันสามารถเปลี่ยนสภาพพื้นที่แห้งแล้งให้กลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เกิดความหลากหลายทางชีวภาพกลายเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านกและแมลงเช่นนกอ้ายงั่วนอกจากนี้พบชนิดของพันธุ์ไม้เพิ่มขึ้น22ชนิดเช่นต้นสามพันตาต้นเต็งต้นรังและช้างน้าวเกิดเป็นวัฏจักรธรรมชาติที่ช่วยดูแลระบบนิเวศอย่างยั่งยืนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงคลองส่งน้ำและจัดสร้างสถานีสูบน้ำแก้มลิงลำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำเพื่อผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41

วันนี้นะหอประชุมอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตภูมิผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสัชชิธรครั้งที่41แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมจำนวน37รางวัลซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการยกระดับขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านศิลปะมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยตลอดจนเพื่อยกย่องผลงานของผู้ออกแบบผ่านลวดลายด้านทัศนศิลป์ที่ประทับไว้บนปฏิทินอันเป็นเอกลักษณ์โดยมีการกำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดคือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกซึ่งแต่ละชนิดจะแยกเป็น4ประเภทคือประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติประเภทจัดลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและประเภททั่วไปซึ่งผลงานทั้งหมดจะเป็นต้นแบบสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการสื่อสารการประชาสัมพันธ์และการสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะตลอดจนเป็นการสร้างคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นชาติไทยผ่านปฏิทินที่อยู่กับการดำเนินชีวิตของคนไทยมานานหลายปีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีช่วงเช้าวันนี้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตศาสตร์ราชบำรุงตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2465และเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน39คนครูและบุคลากร7คนและมีนายธนวัฒน์บนเทียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนเขื่อนเพชรชลประทานสงเคราะห์ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมโครงการ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน60คนครูและบุคลากร14คนมีนายอาทิตย์ทองอ่อนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลโรงเรียนต้นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาหม่อมหลวงอนุพรเกษมสันและคณะนายปรีชาไพรรำและคณะวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดและบริษัทซันตอรี่เบปซี่โคเบเวอเรจประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดไตรภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดหนองโพจังหวัดอุทัยธานีวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.

ทีเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทดิโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทเน็ตเบย์จำกัดมหาชนโรงเรียนเบญจมะราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราและทันตแพทยสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพุทธิปรางปราโมทกรุงเทพมหานครวัดหัวดงเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นวัดหินดาดจังหวัดจันทบุรีวัดป่าเรไรวัดแขนอกวัดละหานจังหวัดนนทบุรีสวดมา

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาคือครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแพรมิดได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแพรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์หวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาลูเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
1: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

และสำหรับหัวข้อสุดท้ายนะฮะในเรื่องของการแก้ไขภาพก็คือชุดเครื่องมืออื่นครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยการแก้ตาแดงการลบตำหนิการทำภาพโมเสกหรือว่าการแต่งทาสีครับเข้าไปที่เมนู Tools ครับถ้าเป็นภาพถ่ายที่ติดตาแดงเพราะแสงแฟลชเราสามารถใช้เครื่องมือแก้ตาแดงจัดการได้ทันทีหรือถ้าอยากจะลบรอยสิวฝ้าบนใบหน้าแบบไม่ต้องปรึกษาแพทย์อันนี้ใช้เครื่องมือลบตำหนิจัดการได้ครับแนะนำนะครับว่าควรใช้แว่นขยายซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของหน้าจอเพื่อขยายภาพแล้วก็ใช้ไอคอนรูปมือเลื่อนมาบริเวณตรงกลางก็จะทำให้ทำงานได้สะดวกขึ้นครับค่อยๆลากเมาส์เพื่อปิดส่วนตำหนิต่างๆทีละจุดสีของภาพบริเวณนั้นจะถูกทำให้เบลอๆไม่ชัดเจนเรียกว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนกันนิดนึงครับอีกส่วนนะครับก็คือการทำโมเสกที่เห็นบ่อยๆตามสื่อคือเอาไว้ใช้เซ็นเซอร์ภาพบางส่วนขั้นตอนเหมือนกันครับคือเลือกคำสั่งแล้วก็คลิกเมาส์ลากวางบนตำแหน่งที่ต้องการเซ็นเซอร์ได้เลยส่วนในเรื่องของแปรงทาสีอย่างเช่น Paint Brush ที่เห็นอยู่นั้นก็เอาไว้ใช้วาดลายเส้นต่างๆประกอบเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการครับซึ่งเราปรับขนาดหัวแปรงแล้วก็สีได้ครับพอเราแก้ไขภาพเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็สามารถเลือกบันทึกให้เป็นภาพใหม่ได้แต่ว่าถ้าที่แก้ไขไปนั้นยังไม่ถูกใจก็ใช้คำสั่งยกเลิกหรือว่ายกเลิกทั้งหมดเพื่อย้อนกลับไปให้เหมือนกับภาพต้นฉบับได้ครับในเรื่องของการบันทึกภาพเราสามารถเลือกได้ว่าอยากจะบันทึกภาพให้มีคุณภาพสูงหรือต่ำซึ่งการเลื่อนปรับปุ่มไปทางซ้ายหรือขวาก็จะเห็นขนาดของไฟล์ที่เปลี่ยนไปรายละเอียดตรงนี้ทำให้เราประเมินได้ครับว่าขนาดของภาพที่ได้ใหญ่เกินไปหรือว่าเล็กเกินไปสำหรับการใช้งานที่เราต้องการหรือไม่ข้อดีของ Photoscape อีกจุดหนึ่งนะครับคือเวลาบันทึกภาพที่เราแก้ไขไปแล้วโปรแกรมจะเก็บภาพต้นฉบับสำรองเอาไว้ให้เราในโฟลเดอร์ Originals ครับเผื่อกรณีที่เราบันทึกภาพแบบไม่ตั้งใจอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีภาพต้นฉบับเอาไว้ให้เรียกใช้ได้ยามต้องการครับทั้งหมดนี้นะคือเรื่องของการแก้ไขภาพครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะใช้เวลากับ Photoscape กันมาพอสมควรวันนี้ผมเหลือเวลาอีกนิดหน่อยครับเอาเป็นว่าเรามาคุยกันถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขภาพกันละกันนั่นก็คือการแก้ไขภาพแบบกลุ่มครับบางทีเราอาจต้องการใส่กรอบใส่ข้อความให้กับภาพทุกภาพที่เราต้องการตรงนี้เนี่ยทำได้ไม่ยากด้วยเมนูหลักแก้ไขภาพเป็นกลุ่มเลือกใช้จากเมนูด้านบนหน้าจอได้เลยครับจากนั้นก็คลิกแล้วก็ลากไฟล์รูปภาพจากฝั่งซ้าย

ให้ไปไว้ที่พื้นที่ตรงกลางให้ครบตามจำนวนภาพที่เราต้องการแล้วก็ตั้งค่าได้จากแถบเครื่องมือฝั่งขวาอย่างเช่นการใส่กรอบใส่ฟิลเตอร์ใส่ภาพประกอบปรับเพิ่มลดขนาดภาพหรือว่าใส่ข้อความแล้วก็ให้เลือกปุ่มแปลงทั้งหมดซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถกำหนดสถานที่เก็บภาพเองได้และเลือกรูปแบบการตั้งชื่อไฟล์ได้ด้วยครับเห็นไหมครับว่างานบางอย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาโปรแกรมตัวใหญ่เสมอไปบางทีแล้วนะครับมีคุณสมบัติมากไปเนี่ยก็ปวดหัวคำสั่งต่างๆใน Photoscape นะครับเราสามารถที่จะจัดการให้เสร็จสิ้นได้ภายใน 2-3 ขั้นตอนใช้เวลา1นาทีเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะการเลือกเครื่องมือให้ถูกต้องและก็เหมาะสมเนี่ยจะช่วยให้เราเบาแรงแล้วก็ประหยัดเวลาได้แบบนี้นี่แหละครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปของการใช้งานโปรแกรม Photoscape กันอีกครั้งครับทั้งนี้ก็เพื่อช่วยตอกย้ำความเข้าใจในตัวโปรแกรมนั่นเองครับเริ่มจากขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมกันได้ที่ photoscape.org ครับแล้วก็ให้คลิกที่ฟรีดาวน์โหลดที่อยู่ด้านบนก็จะนำเราไปที่ลิงก์ให้เลือกสำหรับดาวน์โหลดครับให้คลิกที่ลิงก์ใดก็ได้ครับโดยลิงก์จะนำไปสู่หน้าของการดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยครับหน้าตาของตัวโปรแกรมนั้นนะครับสามารถเข้าใจได้โดยง่ายครับเพราะว่าคำอธิบายต่างๆนั้นเป็นภาษาไทยเครื่องมือที่ใช้ทั้งหมดก็จะอยู่ในส่วนเมนูด้านบนแล้วก็ส่วนที่เป็นไอคอนเรียงกันเป็นวงกลมอยู่ในหน้าหลักครับให้เราคลิกที่เมนูแสดงภาพที่อยู่ด้านบนก็จะเป็นการดูรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราโดยเราสามารถเลือกรูปที่จะใช้แสดงตรงส่วนนี้ได้ครับการแก้ไขภาพนะครับก็เลือกที่เมนูด้านบนที่เขียนว่าแก้ไขภาพลักษณะของการเลือกไฟล์ก็เหมือนกับเมนูแสดงภาพครับให้เราคลิกเลือกภาพที่จะแก้ไขแล้วภาพที่เราเลือกนะครับก็จะไปแสดงอยู่ที่หน้าต่างทางด้านขวามือซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเริ่มทำการตกแต่งแก้ไขรูปภาพได้เลยครับสำหรับคำสั่งหลักๆในการแก้ไขภาพนะครับจะอยู่ที่เมนูด้านล่างของหน้าจอครับโดยแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆอยู่4หัวข้อด้วยกันก็คือหน้าหลักเพิ่มวัตถุตัดภาพแล้วก็ Tool โดยในหัวข้อหน้าหลักนั้นเราเลือกปรับได้หลายอย่างครับอย่างเช่นความเข้มของภาพความคมชัดการย่อหรือขยายถ้าอยากได้แบบอัตโนมัติมากๆกันนะครับก็จะมีปุ่มสำหรับเปลี่ยนภาพเป็นสีซีเปียแบบภาพย้อนยุคหรือเป็นภาพขาวดำเตรียมเอาไว้ให้ใต้คำว่าหน้าหลักครับส่วนหัวข้อเพิ่มวัตถุในส่วนของไอคอนรูปภูเขานั้นได้มีการเตรียมภาพคลิปอาร์ตแยกเอาไว้ให้ตามหมวดหมู่ครับเพื่อให้เราเลือกใช้ได้ด้วยไอคอนรูปตัว T ก็คือการเขียนข้อความลงในภาพนั้นๆครับหลักๆของตรงส่วนนี้นะครับก็คือการใส่ข้อความใส่กรอบคำพูดใส่คลิปอาร์ตเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของสื่อการสอนครับส่วนหัวข้อการตัดภาพก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติครับที่น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านคือเราสามารถตัดภาพได้ครับบางทีภาพที่เราได้มาอาจจะมีอัตราส่วนของภาพที่ไม่เหมาะสมหรือเราอยากจะได้เฉพาะส่วนที่เราต้องการก็ใช้เครื่องมือตัดภาพนี่แหละครับเข้ามาช่วยซึ่งก็จะมีตั้งแต่การตัดภาพแบบอิสระไปจนถึงมีขนาดอัตโนมัติกำหนดมาให้เรียบร้อยแล้วครับและหัวข้อสุดท้ายคือ Tool ส่วนนี้จะเน้นไปที่การแต่งภาพบุคคลครับเพราะว่ามีคำสั่งสำหรับแก้ตาแดงลบตำหนิโมเสกPaint Brush แล้วก็ Clone Stamp ซึ่งคำสั่งเหล่านี้นะครับล้วนเกี่ยวข้องกับการแต่งภาพบุคคลทั้งสิ้นครับขั้นตอนการทำงานทั้งหมดในแต่ละหัวข้อก็จะต้องมีการเซฟภาพที่เราได้ทำการตกแต่งเอาไว้เพื่อนำไปใช้ให้คลิกที่บันทึกจากนั้นก็เลือกที่เก็บไฟล์ภาพได้เลยครับแต่ถ้ามีการแต่งรูปแล้วก็เกิดผิดพลาดหรือว่าไม่ชอบใจขึ้นมาเราสามารถย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ได้ครับโดยให้คลิกที่ยกเลิกหรือจะย้อนกลับไปเป็นภาพต้นฉบับเลยก็ได้ครับยกเลิกทั้งหมดครับ

PTR ที่ดูไปเนี่ยให้ความรู้ได้มากเลยค่ะดูรอบเดียวก็สามารถจะทำได้ตัว VDR ก็อธิบายบางจุดไว้ได้อย่างชัดเจนใช้ประโยชน์ได้เยอะค่ะในเรื่องของการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะแต่ปริมาณของภาพตามหลักของการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะภาพต้องเยอะถ้าจะให้สมูทสวย20ภาพขึ้นไปที่ถ้าเราไม่มีเวลาอย่างที่ทำมาเนี่ยเอาแค่ว่าเลื่อนไปเลื่อนมานะคะก็โอเคแล้วแต่ถ้าจะให้สวยเนี่ยเท่าที่เคยทำเนี่ย20-30ภาพแล้วแต่ละภาพที่ทำคือภาพซ้ำภาพซ้ำแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆหลักสำคัญก็คือขนาดภาพต้องเท่ากันไม่งั้นมันก็จะกระโดดไปกระโดดมาแค่นั้นเองค่ะปกติเนี่ยทำงานหน้าที่ประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะจะต้องส่งข่าวลงเว็บบอร์ดอยู่เป็นประจำเพราะงั้นแต่ละเว็บบอร์ดเนี่ยขนาดของรูปภาพจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราต้องรีไซต์ทีละรูปซึ่งทำให้การทำงานเนี่ยเสร็จไปได้ช้าแล้วก็บางทีเราลงรูปไม่ได้เยอะเท่าที่เราต้องการตัวโปรแกรมนี้นะคะลักษณะเด่นของมันก็คือสามารถรีไซต์รูปได้ครั้งละหลายๆรูปบางที่เนี่ยเขากำหนดรูปให้เราลงเช่นว่าให้ลงได้แค่2รูปแต่เราอยากอัดรูปลงไปเยอะๆเราก็จะต้องตัดต่อใช้โปรแกรมตัดต่อตัวอื่นตัดมาวางแล้วก็จัดให้ได้สวยงามแล้วก็ส่งไปลงเว็บบอร์ดอย่างเช่นเว็บบอร์ดของโรงเรียนเนี่ยเราใช้ประมาณ500ธรรมดาก็ลงได้แค่รูป2รูปไม่มีเวลาลงแต่อันนี้เราสามารถที่จะเลือกรูปสมมุติว่าสัก10รูปแล้วเราก็รีไซน์ได้ทีเดียวเลยตัวนี้จะช่วยเราตรงที่ว่าเมื่อเลือกเพจจัดหน้าแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลากรูปมาวางดูรูปแบบได้เลยว่าเราจะใช้รูปแบบแนวตั้งแนวนอนยังไงตัวนี้ก็จะทำให้การทำงานเนี่ยสะดวกสวยงามแล้วก็สำเร็จได้โดยรวดเร็ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยหมายถึงการนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปมาทำให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้โดยมีวัตถุประสงค์มากกว่าการสื่อสารธรรมดาก็ได้หรือเรียกสั้นๆว่าระบบแวนระบบแวนเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากที่สุดในเรื่องของอะไรคะอินเทอร์เน็ตใช่แล้วนะคะอินเทอร์เน็ตเป็นตัวอย่างของระบบแวนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากที่สุดรัฐบาลไทยก็เลยออกมาตรการขึ้นมาเพื่อป้องกันการประพฤติผิดทางคอมพิวเตอร์ซึ่งเกิดขึ้นทั้งโดยที่เจตนาและไม่เจตนาเราเรียกว่าพรบ.คอมพิวเตอร์ชื่อเต็มๆว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.ออกข้อสอบมาแล้วนะคะพ.ศ.อย่าคิดว่าพ.ศ.ไม่สำคัญพ.ศ. 2550ลงนามโดยพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ซึ่งสมัยตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะอยากดูรายละเอียดก็ไปเสิร์ชดูได้นะคะไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตวันนี้ครูจะพูดแต่เรื่องพรบ.คอมพิวเตอร์ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเดี๋ยวจะให้ทำใบงานนะคะใบงานเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ครูมีไฟล์เอกสารนะคะอยู่ในเครื่องให้นักเรียนเป็นพรบ.คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนคัดลอกมา1มาตราที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราอะนะคะแล้วก็ตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรมที่ครูลงไว้ให้เราเรียกโปรแกรมนี้ว่าโปรแกรม Photoscape Photoscape เนี่ยเป็นโปรแกรมฟรีแวร์ฟรีแวร์หมายถึงอัปโหลดไว้ให้เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายเราเรียกว่าฟรีแวร์นะคะแตกต่างจากโปรแกรมแชร์แวร์ก็คือให้ใช้ได้แต่มีระยะเวลานะคะหน้าตาแบบนี้นะคะ Photoscape นักเรียนดาวน์โหลดจากไม่ต้องขอโปรแกรมที่ครูนะคะนักเรียนเข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์คำนี้จะมีโปรแกรมให้เราดาวน์แล้วเรียนจะพบโปรแกรมอื่นๆอีกที่น่าสนใจแล้วก็เป็นโปรแกรมฟรีแวร์แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะคะนี่เรามาลองเริ่มต้นใช้งานนักเรียนคลิกเข้าไปที่ไอคอน Photoscape

ไปหลักแล้ววิชานี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเราจำเป็นต้องให้เด็กเขามองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพก็ต้องพยายามสอดแทรกแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถสอนแล้วจบได้ในระยะเวลาอันสั้นตัวนี้ก็สามารถสอนเด็กได้โดยใช้เวลาไม่นานครึ่งชั่วโมงก็สอนจบนะคะเด็กก็สามารถที่จะทำใบงานส่งได้แล้วก็เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย

ความจริงนะครับยังมีเครื่องมือที่น่าสนใจอีกมากมายใน Photoscape ครับเดี๋ยวเป็นว่าขอเวลากลับไปเตรียมตัวสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมานำเสนอในเรื่องนี้กันอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเรียงรูปภาพแบบง่ายๆแค่คลิกรูปภาพแล้วก็ลากวางใช้เวลาไม่ถึง1นาทีหรือการจับภาพบนหน้าจอครับโดยที่ไม่ต้องไปใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์หรือแม้แต่การทำภาพเคลื่อนไหวโดยที่เราใช้ภาพถ่ายครับทั้งหมดนี้สามารถจัดการได้ใน Photoscape วันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Teachers Network ครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับนัดหมายกับคุณครูอัมไพเทพสิริเอาไว้ครูบอกว่าวันนี้จะมีคุณครูมารวมตัวกันที่บ้านเป็นเครือข่ายที่ค่อนข้างจำนวนค่อนข้างมากทีเดียวครับก็เลยตามมาดูครับว่าเครือข่ายที่ว่านี้จะเป็นเครือข่ายเกี่ยวกับอะไรแล้วจะช่วยพัฒนาหรือว่าทำให้การเรียนการสอนนั้นดีขึ้นได้หรือไม่อย่างไรแล้วก็ที่สำคัญครับทำไมถึงเกิดเครือข่ายแบบนี้ได้ตามผมมาเลยครับ

0: 15/43หมู่2
1: ใช่แล้วครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับบ้านครูอัมไพหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อสวัสดีครับครูอัมไพสวัสดีครับ
3: นี่ค่ะ
0: ผมแอดครับมาตามนัด Teachers Network ครับ
3: เชิญค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครูทุกคนนะครับ
4: นี่
0: มาจากโรงเรียนเดียวกันไหมครับ
5: ไม่โรงเรียนค่ะ
6: ต่างโรงเรียน
0: ต่างโรงเรียนด้วยนะฮะครับจากโรงเรียนจากในจังหวัดฉะเชิงเทราหมดไหมครับ
3: ในฉะเช
0: ิงเทราในหลายโรงเรียนคุณครูอัมไพเทพศิรินะครับแล้วนี่ก็คือ
3: ณัฐพัฒน์สุวรรณเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนปากคลองบางขนาด
0: อ๋อผู้อำนวยการโรงเรียนปากคลองบางขนาดนะครับแล้วก็คุณครูไหมฮะ
7: ปฐุมสุขยิ่งค่ะ
0: ปฐุมสุขยิ่ง
7: ข้าราชการบำนาญค่ะเสร็จแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของชมรมนี้ค่ะ
0: ที่ปรึกษาชมรมด้วยครับถึงจะเกษียณแล้วแต่ก็ยังทำงานอยู่ยังเป็นที่ปรึกษาใจรักอยู่พลังยังมี
8: กำลังยังมีเยอะค่ะ
7: เกษียณมา10 ปีแล้ว
0: เกษียณมา10 ปีแล้วฮะผมไม่น่าเชื่อนึกว่าเกษียณเมื่อวานครับแล้วนี่ทำอะไรกันครับคุณครูทำอะไรกันอยู
8: ่หลายอย่าง
0: มีอะไรบ้างฮะไหน
7: มีกำไรข้อมือ
0: ข้อมือนะฮะสวยงามทำจากอะไรฮะ
3: ฝากล่องฝาจุกขวดที่ใช้ดึง
8: น้ำ
3: ที่ดึงฝาจุกขวดน้ำ
0: ตัดมาต่อกัน
3: ดึงออกมาไม่ต้องตัดดึงก็มาได้เลย
0: ครับ
3: แล้วเปิดน้ำ
0: ครับผมแล้วก็อันนี้ละฮะ
3: อันนี้จะไปทำเป็นกระเป๋า
0: ทำมาร้อยต่อกัน
3: แล้วให้เป็นกระเป๋า
7: เย็บเป็นกระเป๋าค
3: ่
7: ะ
3: กระเป๋า
0: ใหญ่นี่เลย
3: ค่ะ
0: อ๋อแบบนี้เลย
3: เป็นที่ใส
0: ่ครับไหนขอนางแบบช่วยถือให้ดูหน่อยฮะนางแบบถืออ๋อก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกระเป๋าสวยงามอย่างนี้อัน
7: นี้นี่ไงนี่มาเย็บต่อกันค่ะ
0: แล้วนี่ทำอะไรครับดอกไม้เหรออ ัน
8: นี้ดอก
0: จากอะไรครับ
9: ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม
0: ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม
9: ค
0: ่
9: ะอ๋อ
0: ที่หมดแล้วนะครับ
9: นี
0: ้อ๋อสีสันก็จะแล้วแต่สีของถุงว่าจะเป็นไงเรามาทำอู้นี่ฝีมือแต่คนดอกก็หน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะดอกเล็กดอกใหญ่แล้วแต่
8: ที่เราจะบิด
0: จะบานจะตูมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจะบิดมือ
8: บิดมือมันก็จะต่างไปค่ะ

0: รวมภัยครับนี่เป็นการรวมตัวของ
1: กลุ่มชมรมกอทค่ะ
0: ชมรมกอท
1: ฉะเชิงเทราเขต1
0: กอทคือ
1: การงานพื้นฐานอาชีพ
0: การงานพื้นฐานอาชีพ
1: และเทคโนโลยี
0: และเทคโนโลยีแล้วคุณครูที่สอนในกลุ่มวิชานี้ก็จะมารวมกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วมารวมกันเนี่ยมารวมกันเพื่ออะไรครับ
1: เพื่อเราแลกเปลี่ยนความรู้กันที่เรามีอ่ะใครได้อะไรมาเราก็มาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็นำความรู้อันนี้ไปสอนกับเด็กนักเรียนส่งไปสู่นักเรียนค่ะ
0: ใครทำอะไรเป็นไปฝึกอะไรมาก็มาบอกกันครูที่ไม่เป็นก็มาฝึกทำให้เป็นอ๋อฮะแล้วก็ไปสอนเด็กต่อ
1: แล้วก็เอาไปลงสู่เด็กค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ชุมชนด้วย
0: ชุมชนด้วยนะฮะ
1: เป็นรายได้ของชุมชน
0: ได้รายได้ด้วย
1: ของเด็กระหว่างเรียนด้วย
0: อ๋อเด็กก็ได้รายได้ด้วย
1: ของครูด้วย
0: ของครูด้วยโอ้โหได้หลายทางเลยฮะแต่สงสัยว่ามารวมกลุ่มกันเนี่ยมารวมได้ยังไงครับ
1: ก็คือเรามีใจรักในการพบประดิษฐ์ของสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วก็ที่นี่ก็คือจะเปิดบ้านให้ฟรีใครอยากมาทำอะไรก็มา
0: เป็นบ้านครูอัมไพเอง
1: ใช่
0: เปิดฟรีเลยนะฮะ
1: เปิดฟรีมา
0: ฟรีแปลว่าอะไรฮะมากินมานอนได้เลยไหมฮะ
1: ได้เลย
0: ได้เลยนะฮะคือยังไงฮะเริ่มจากความตั้งใจจะให้เกิดเครือข่ายไหมครับหรือว่าโดยบังเอิญค่อยๆเริ่มมา
1: คงจะโดยบังเอิญแรกคือเราทำคุยกันกับในโรงเรียนในเพื่อนก่อนแล้วก็มาทำงานกันพอมันมากขึ้นก็เลยตั้งเป็นชมรม
0: อ๋อชื่อชมรมว่า
1: ชมรมการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีของฉะเชิงเทราเขต1
0: ของสำนักงาน
1: ฉะเชิงเขตพื้นที่
0: เขตพื้นที่การศึกษา
1: ฉะเชิงเทราเขต1
0: ฉะเชิงเทราเขต1ครับแล้วแบบนี้ผอ.ได้มีส่วนร่วมในการทำให้เครือข่ายนี้โตขึ้นหรือว่าให้สมาชิกเพิ่มมากขึ้นไหมครับ
2: ก็หน้าที่ของเราก็คือจะประชาสัมพันธ์แล้วก็เผยแพร่แล้วเวลาจะส่งเสริมให้โรงเรียนไปจัดนิทรรศการในที่ต่างๆจำหน่ายต่างๆแล้วก็พอคุณครูมาเห็นคุณครูก็อยากจะทำก็ให้คุณครูอัมไพนะคะเชิญชวนมารวมกันเป็นกลุ่มโดยมีคุณอัมไพเป็นรองประธานกลุ่มแล้วก็ในฐานะเป็นผู้บริหารก็คืออำนวยความสะดวกให้
0: ครับผมแล้วตอนนี้สมาชิกนี่ไปกี่โรงเรียนกี่จังหวัดขยายไปถึงไหนแล้วฮะ
3: เยอะมาก
0: เลยฮะ
3: โรงเรียน
4: เป็นที่
3: มาก
4: เป็นไง
3: คะ
0: จากตราดสระแก้วมี
5: ก็มีเครือข่ายทั่วไปอะค่ะ
0: มีเครือข่ายทั่วไป
5: ก็คือสนใจก็เหมือนเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนต่อกันไปว่าวันนี
0: ้ผมมีเพื่อนครูอยู่นู่นเลยขอนแก่นจะชวนมาเนี่ยถ้ามา
5: สะดวก
0: แล้วมา
5: ได้
0: ไม่มีที่พักนะขอมานอนด้วยที่นี่ได้เลยเหมือนกันวันนี้มากี่คนครับ
5: 30คน
0: ถึง40เลยฮะ
6: ถึงข้างใน
0: บ้านหลังแค่นี้อยู่40คนเลยเหรอครับตอนนี้เหรอ
5: ใช่ค่ะ
6: ม
5: ีห้องนั่ง
6: เยอะมากเต็มมากค่ะ
7: แล้วเราซุกไว้ค่ะ
0: ซุกในตู้เลยในนี้งั้นเดี๋ยวขอบุกเข้าไปข้างในไปคุยกับท่านอีกบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งทานกับพื้นเลยเหรอโอ้ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
8: ดอกไม้ดอกไม้ค่ะ
0: ครับผมดอกไม้จากอะไรครับ
8: ข้าวเหนียวค่ะ
0: ดี
8: แป้งข้าวเหนียว
0: ครับนี่เป็นกลุ่มที่เหมือนกับด้านนอกไหมฮะก็คือมาจากครูจากหลายโรงเรียน
1: แล้วอันนี้เดี๋ยวขอแนะนำเลยอันนี้เป็นประธานชมรมของ
0: อ๋อสวัสดีครับ
1: แล้วสันติศรีอุราม
0: คุณครูสันติ
9: ครับ
0: ศรีอุรามเป็นครูเหมือนกัน
9: เป็นครูเหมือนกันครับ
0: อยู่โรงเรียนเดียวกันหมดเลยไหม
1: ไม่ใช่ไม่ใช
9: ่ต่างโรงเรียน
1: ต่างโรงเรียน
0: ต่างอำเภอด้วย
1: ต่างอำเภอต่างโรงเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันนี้มาจากบางน้ำเปรี้ยว
0: บางน้ำเปรี้ยว
9: บางน้ำเปรี้ยวมือสิครับ
1: อันนี้มาจากบางประกงค่ะ
0: สองบางแล้วนะครับ
1: อันนี้มาจาก
10: ดอนทอง
0: ดอนทอง
1: บ้านประกงบ้านโพง
0: ก็แสดงว่ามาจากหลากหลายมากหลายโรงเรียนหลายอำเภอหลายพื้นที่เหมือนกันแต่เขารู้ได้ไงฮะเขารู้ได้ไงว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการรวมตัวนะจะมากันหรือว่าโดยไม่ได้นัดหมายหรือวันไหนมามากวันไหนมาน้อยหรือจะเป็นไง
8: แล้วกลุ่มร่วมกันอยู่ตลอดเวลา
1: ถ้าม
8: ี
1: การ
8: ก็ชวนก
0: ัน ชวนกันมา
8: จะสื่อสารถึงกันอยู่ตลอดเวลา
0: สื่อสารด้วยอะไรถึงกันด้วยวิธีไหน
8: โทรศัพท์
11: โทรศัพท์พูดคุย
0: คอมพิวเตอร์หรือยัง
8: อะไรเนี่ยการส่งเครื่องมี
0: อะไรนะฮะอะไรนะ
9: นี่ต้องมีเฟซบุ๊กนะคะ
0: มียังครับเครือข่ายมี
8: แล้ว
9: ใครมีครับมีแล้ว
0: อ๋อยังมีส่วนตัวอยู
9: ่ใช่
0: แต่ยังไม่ได้เป็น Facebook ของชมรมอะไรอย่างเง
9: ี้ย
8: ยังค่ะยังไม่ครับ
0: แต่การมาแบบนี้เนี่ยฮะมาถึงแล้วอย่างเงี้ยมาถึงปุ๊บทำไมก็มานั่งทำดอกไม้พูดคุยกันหรือทำอะไรบ้างฮะ
3: คือเราจะนำไปสอนเด็กเราจะนำไปสอนเด็กอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันมาถ่ายกัน
4: มาปรึกษาแล้วเราก็หาผู้รู้อะไรมาให
0: ้คุณสติครับผมไม่เป็นเลยเนี่ยผมเพิ่งมาเป็นครับมาใหม่นะฮะแล้วจะมาทำด้วยเอ๊อยากจะฝึกด้วยครับจะไปสอนเด็กที่โรงเรียนยังไงดีฮะให้ผมปั้นดินนี่ก่อนเลยนะแล้วก็มีไม้จิ้มฟันอันนึง
9: ครับผม
0: ว่าเห็นผักชีติดฟันให้ไปแคะก่อน
9: ครับอันนี้วัตถุประสงค์ครั้งแรกนะฮะ
0: อะไร
9: ก็เอาไปจิ้มผลไม้ได้
0: ในแค่ฟัน
9: ได้แค่ฟันนะครับจิ้มผลไม้ครับ
0: ครับ
9: แล้วก็พี่แอดก็ปั้นแบนๆเท่าไข่จิ้งจกเนี่ยพี่แอด
0: ไข่จิ้งจก
9: ไข่จิ้งจกแอดที

0: ใครหา
1: เคยเจอจิ้งจกครับ
2: ที่บ้านไม่ค่อยมีจิ้งจกครับแต่ว่าถ้าเป็นตุ๊กแกนี่พอนึกออกโอ้โหปั้นกลมๆเล็กๆนะฮะ
1: ใช่แล้วก็ขี้เป็นแมนเราไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยไหมพี่อาดู
2: โอ้ใช่ฮะใช้ฝีมืออย่างเดียว
1: ใช้ฝีมือเดียวแล้วก็ตัดนะ
2: ครับ
1: ผ่านไป
2: ครับ
1: นะครับ
2: อ๋อเป็นกลีบในใช่ไหม
1: เป็นกลีบในครับเป็นกลีบในครับใจเย็นฝึกสมาธิด้วยนะครับเนี่ย
2: จริงด้วยฮะ
1: ใครไม่มีสมาธิ
2: แต่ทำไมผมเกิดตกไม่รู้ฮะสมาธิต้องมือเบาๆด้วยนะ
1: ใช่ครับเนี่ยมาฝึกนะครับ
0: หมุนเลยค
1: ่
0: ะ
1: หมุนอันนั้นนะครับ
2: เป็นไงฮะกูลาบไหมครับกูลาบไหมครับ
0: กูลาบบ้านแตกเลยบ้านแตกอีกไหม
1: ต่อไปนะครับข้ามกันครับตรงข้ามกันครับทำแป้ง
2: ไม่เป็นผมไม่เป็นเลยนะฮะแล้วนี่มาฝึกกับครูใหม่มาเข้ามาร่วมชมรมเลยครับ
3: ครูสอนดี
2: นี่นะ
1: ครับแล้วเปรียบเทียบนี่ครับ
2: เป็นไงฮะ
1: ใช้ได้
0: ใช้ได้
2: เหงื่อเต็มตัวเลยครับเหงื่อเต็มตัวงั้นดอกกุหลาบนี้ขอมอบให้กับสาวน้อยคนนี
1: ้
2: ได้ละแค่นี้เอง
1: คร
2: ับคือถ้าผมไม่เป็นมาเลยก็สามารถมาฝึกได้
1: ทำได้ครับ
2: ครับทีนี้ขั้นตอนของการฝึกนี่เรามีเป็นหลักสูตรเป็นอะไรไหมคร
1: ับสูตรก็มีครับมันต้องมีฮะต้องเรียนพื้นฐานก่อนการปั้นแป้งผสมแป้งครับ
2: อ
1: ๋
2: อกว
1: ่
2: าจะได้แป้งแบบนี้มาทำยังไง
1: ครับผม
2: แล้วเราสอนกันทุกขั้นตอนไหมคร
1: ับ ครับผม
2: ปั้นดอกกุหลาบก็สอนทุกขั้นตอน
4: การผสมแป้งคือบางทีเราไม่มีแป้งตรงนี้เราใช้อย่างอื่นวัสดุมาทดแทน
2: อ๋อ
4: เช่นเศษขนมปังอะไรแป้งมันดินไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เราสามารถไปแปลง
2: ได้เลยครับเห็นด้านในเขาก็มีทำอะไรกันอยู
5: ่ทำอาหารค่ะ
2: ทำอาหารนี่เป็นกลุ่มการงาน
1: กลุ่มเหมือนกันครับ
2: ด้วยนะฮะ
1: ด้วยครับ
0: ในวิชาการงาน
2: ที่ไหนไม่ใช่มื้อเที่ยงของวันนี้นะ
0: เป็นวิชา
2: เดี๋ยวไปตรงในห้องครัวกันต่อนะครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ปลาทู
0: ปลาท
1: ู
0: ผัดนี่อะไรฮะแกงเลียงโอ้โหน่ากินมากครับนี่คือคุณครูเหมือนกันหมด
2: คนนี้พี่ใหญ่ที่ว่า
0: สวัสดีครับ
2: พี่ใหญ่อันนี้เป็นพอเพียงเป็นผักพอเพียง
0: ผักพอเพียงฮะ
2: ปลูกเอง
0: นะครับ
2: ไม่มีสารพิษ
0: จากที่ไหนฮะปลูกเองจากที่ไหน
2: บางแก้วเนี่ยนะคะจากเชียงเซานี่แหละค
0: ่ะแต่นี่หมายถึงว่ามาทำเพื่อจะรับประทานเองเท่านั้นไหมครับหรือว่าจะเป็นวิชาการที่มาฝึกกันแล้วไปสอนเด็กได้ด้วย
2: ก็เป็นอยู่แล้วค่ะเป็นอยู่แล้ว
3: สูตรมาที่แปลกๆก็เอามาแลกเปลี่ยนกันมาเสริมกันค่ะ
0: ครับพอเสริมเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะถูกไปสอนเด็ก
3: แยกออกไปค่ะก็ไปแต่แขนง
0: โดยเราจะชิมกันก่อนว่าอร่อยไหมในนี้
3: คือบางอย่างเนี่ยอาหารเนี่ยเราสามารถไปปรับสูตรกันเองได้ค่ะไม่จำเป็นต้องยึดติดอันนี้ยังไม่ปกค่ะ
0: ดูหน้าตาจะค่อนข้างจะแปลกมากนี่คือใบอะไร
3: ใบบุบกค่ะ
0: ใบบุบกแล้วข้างล่างที่หมกอยู่นี่คืออะไร
3: ก็เป็นกุ้งเป็นเครื่องที่ผสมนะคะ
0: ก็มีกุ้ง
3: ทำน้ำปรุงทำอะไรเสร็จแล้วเราราดแล้วเราก็ปุ๊บให้มันได้ที่ก
2: ็ทีเนื้อหมูแล้วเนื้อไก่กัน
3: เนื้อหมูแล้วถ้าเป็นอิสลามส่วนใหญ่แล้วชมรมเราจะมีพวกอิสลามด้วยอาจารย์ที่เป็นอิสลามเราก็เลี่ยงค่ะหรือจะเป็นเนื้อปลาก็ได้ค่ะเนื้อปลาแห้งอะไรได้หมดอะค่ะ
0: คือจริงๆของพวกนี้มันอยู่กับวิถีชีวิต
2: ค่ะวิถีชีวิต
0: การที่เราปลูกผักกินเองเราทำเกษตรเราไปสอนเด็กเราทำอาหารได้อะไรแบบนี้แต่วันหนึ่งต้องกลายเป็นอาชีพได้เหมือนกัน
3: แล้วมันสร้างนิสัยเด็กด้วย
0: ยังไงฮะสร้างใส่เด็ก
3: ก็ไม่ต้องไปซื้อนะฮะมีอยู่ในชุมชนมีอยู่ในบ้านตัวเองแล้วสร้างมะเขือสักต้นนึงพริกสักต้นนึงก็เราก็รู้จัก
0: ไ
3: งเพราะว่าเริ่มปลูกเนี่ยเขาก็เริ่มดูแลแล้วเริ่มมีความอดทนเริ่มฝึกเขาด้วยฝึกหลายๆอย่างด้วยฮะ
0: มาถึงพระเอกของงานครับปลาทูยังไง
4: ปลาทูก็ซื้อไม่ได้เลี้ยง
0: ถ้าเลี้ยงปลาทูนี่ผมจะยกหลายๆนิ้วเลย
2: คือเขาจะมาคู่กันกับน้ำพริกนะคะเราก็ต้องซื้อในส่วนที่เราทำไม่ได้เราก็ซื้อที่นี่เราจะ
0: น้ำพริกมะม่วงปลาทูเมนูวันนี้ไม่มีแล้วก็แกงเลียงแล้วก็จะเป็นอันนี้เรียกว่าอะไร
3: ยำใบบุบกค
0: ่
3: ะ
0: ยำใบบุบกแล้วก็ผักลวก
3: ผักลวกโบราณ
0: มีหอมด้วย
3: มีหอมใบจาก
0: หอมใบจาก
5: หอมใบจาก

เวลาเป็นสิ่งซึ่งทุกคนต้องการแต่ในขณะเดียวกันไอ้ที่บอกว่าเราต้องการเวลาเคยคิดเล่นๆกันไหมครับเราต้องการเวลาไปทำอะไร

0: ็นานๆได้อ่านทีนะครับก็ไม่ค่อยได้อ่านเราก็ทำแต่งานยกเว้นถ้าไม่เมาก็ได้อ่านถ้าเมาแล้วก็หมดสิทธ
1: ิ์ไม่เคยได้อ่านนะเพราะไม่มีเวลาได้อ่าน
2: เวลาว่างก็ส่วนมากจะให้เวลากับครอบครัวไงก็ส่วนมากจะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าการทำมาหากินมันต้องแข่งแย่งกันเวลามีค่า
3: ที่พี่เขาพูดอ่ะไม่ผิดหรอกครับเวลามันมีค่าแต่มันจะมีค่าจริงๆก็ต่อเมื่อเรารู้ค่าของเวลาทุกวันนี้คนชอบบอกว่าไม่มีเวลาหรือว่าที่จริงแล้วอ่ะเราโทษเวลาเพื่อปัดความรับผิดชอบของตัวเอง
4: จริงๆเราจะรู้สึกว่าถ้าเราหมดวัยการศึกษาไปแล้วเนี่ยโหไม่ต้องอ่านหนังสือเลยมันต้องพูดถึงเรื่องตัววัฒนธรรมที่มันบ่มเพาะเราอะแล้วสิ่งที่ทำให้ถูกเชื่อก็คือว่าต้องเป็นการเรียนในระบบการเรียนในห้องเรียนมันถึงจะควบคู่กับต้องมีหนังสือ
5: ผลการสำรวจของเรานะครับคนไทยทั้งหมดที่จบปริญญาตรีจะอ่านหนังสือเกือบ 100% เกือบทุกคนถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเรื่องของการรู้หนังสือก็มีส่วนนะในการที่ทำให้คนอ่านไม่อ่านหนังสือ
6: ชื่อจันดี
7: เมื่อก่อนคุณลุงเรียน
6: ป.4
7: การอ่านสำคัญกับคนเรา
6: ครับสำคัญมากการอ่านหนังสือนี่นะที่มันให้ความรู้เราไงคืออ่านหนังสือถ้าเราอ่านหนังสือก็ยิ่งดีมากๆเลยแหละถ้าอ่านได้หมดทุกคนนะแต่บางทีคนไทยบางทียังไม่ทั่วถึงอ่านหนังสือไม่ครบหรอกคิดว่านะแน่นอนล่ะ
8: ใช่เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมเราก็ดำเนินการโครงการโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ก็มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เด็กๆเนี่ยได้มีนิสัยรักการอ่านตอน 11:30 นะคะพอพักเสร็จแล้วเด็กๆก็จะเข้ามาตั้งแต่ป.1ถึงป.6เลยก็จะมาอ่านหนังสือตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะ
7: ที่ดูเด็กเขาสนใจมาก
8: วันจันทร์
9: คือระยะหลังนี้นักเรียนนั้นถ้ามองจากสถิติแล้วมองจากการวิจัยแล้วปรากฏว่าเด็กนักเรียนของเรานั้นได้รับการอ่านน้อยนะครับทักษะการอ่านมีน้อยดังนั้นทางโรงเรียนวัดทองสุทธารามจึงฝึกทักษะตรงนี้ขึ้นเพื่อหวังที่จะให้เด็กนั้นมีนิสัยรักการอ่านแล้วก็การค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้นครับในขณะนี้เราได้ดำเนินการพัฒนามาถึงจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดว่าสามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้นะครับแต่สิ่งที่อยากให้อื่นๆได้ดำเนินการต่อก็คือว่าสำคัญที่สุดก็คือโรงเรียนจะมีห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดี
8: เด็กของโรงเรียนวัดทองเราก็จะส่งเสริมในการอ่านเพราะเด็กในโรงเรียนวัดทองเนี่ยมากกว่า8บรรทัดแน่นอนวันหนึ่งก็เป็นเล่มแล้วนะเล่มหนึ่งก็เกิน8บรรทัดแล้วเราอ่านทุกวันเพราะมีบันทึกการอ่านเป็นหลักฐานก็อยากจะฝากท่านผู้ใหญ่นะคะว่าถ้าเด็กๆ เนี่ยเราก็ต้องสำรวจดูว่าเด็กๆที่ไหนในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากโรงเรียนโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนกับเด็กๆในการอ่านหนังสือ
10: เป็นไปได้ไหมว่าในการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นเราไม่เน้นการอ่านเราเองก็เรียนมาในลักษณะ teacher center นะฉะนั้นเวลาเราเรียนนักเรียนก็ไม่ต้องทำอะไรมากบทบาทเด่นที่สุดมันไปอยู่ที่ครูครูก็สอนหนังสือเหมือนกับป้อนอาหารให้ลูกนกทีนี้เด็กๆก็ไม่ต้องอ่านไม่ต้องค้นอะไรใช่ไหมด้วยการเรียนการสอนอย่างเงี้ยวัฒนธรรมการอ่านมันไม่เกิดขึ้น
11: โรงเรียนในกรุงเทพมหานครนั้นผ่านโรงเรียนรักการอ่านหมดทุกโรงเรียนแล้วถ้าโรงเรียนใดมีความพร้อมจะเข้าร่วมโครงการรักการอ่านยอดเยี่ยมโดยการประกวดโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แต่ของเรียนเราในเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีความพร้อมโดยจัดกิจกรรมต่างๆตามตัวบ่งชี้ของโครงการการประกวด จุดต่างๆที่เรามอบวางให้ก็มีการสับเปลี่ยนหนังสือมาให้ตามศาลาตามอะไรพวกนี้นะครับมีหนังสือมาวางให้อ่านทุกวันอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้อ่าน
10: สิ่งหนึ่งซึ่งพระอาจารย์ได้สัมผัสจากห้องเรียนของชาวต่างชาติครูนี่จะทำบทบาทน้อยมากพอมาถึงห้องเรียนปุ๊บครูจะถามมาเอ้าเรื่องนั้นอ่านหรือยังเรื่องนี้อ่านหรือยังนะใครอ่านแล้วคิดยังไงมาว่ากันแล้วเวลาปิดเทอมเนี่ยนักเรียนจะถูกมอบหมายให้อ่านหนังสือทีนึงนะ20-30เล่มทั้งช่วงปิดเทอมทั้งหมดเลยนะพอเปิดเทอมปั๊บครูจะคุยทั้งหมดเลยที่นักเรียนไปอ่านฉะนั้นหนังสือดีๆเนี่ยเขาถูกแนะนำให้อ่านตลอด
11: ในช่วงของการหยุดเทอมเนี่ยเราจะให้การบ้านเด็กไปนะเด็กไปกับผู้ปกครองเนี่ยช่วยกันค้นมาติดตามว่าเด็กของเขาเนี่ยมีความสนใจในการที่จะอ่านจริงหรือเปล่าเปิดเทอมมาดูว่าใครทำอะไรอะไรไปบ้างในสิ่งที่เรามอบหมายไปถ้าผู้ปกครองไม่เซ็นชื่อมาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าเด็กได้สนใจไหมเพราะนั้นจึงผู้ปกครองต้องรู้แล้วก็เซ็นกลับมาด้วยตามแบบฟอร์มที่เราให้ไป
10: หนังสือดีๆในหมู่เด็กไทยเนี่ยนะเขาให้อ่านเฉพาะหนังสือนอกเวลาพระอาจารย์เนี่ยเสียดายที่สุดเลยนะหนังสือดีๆทำไมเอาไปไว้นอกเวลามันประหลาดที่สุดในโลกเลยนะแล้วหนังสือที่ให้เรียนเนี่ยก็เป็นหนังสือเฉยๆน่าเบื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วมันมีแต่วิชาการที่ไม่มีชีวิตชีวาอยู่ในนั้นเลยวัฒนธรรมการเรียนรู้ของเรามันก็ไม่เอื้อให้เกิดการรักการอ่าน
12: ผมเชื่อว่าการอ่านเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กคนในวัยที่เพิ่งเริ่มหัดอ่านหนังสือครับถ้าเราเริ่มต้นจากการอ่านอะไรที่ยากเกินไปเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแนะนำผู้ใหญ่ที่อยากให้เด็กในบ้านของท่านมีนิสัยรักการอ่านนะฮะผมคิดว่าเราควรจะจัดหนังสือที่อ่านง่ายๆเข้าใจง่ายๆทำให้เขารู้สึกดีกับการอ่านก่อนนะฮะ
13: เชื่อกันว่าในวัยเด็กอะค่ะสมองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเราก็เลยจะต้องมีการให้ความสำคัญในช่วงวัยเด็กการที่ทำให้เด็กเนี่ยที่เป็นคนที่ไม่รักการอ่านเนี่ยให้มารักการอ่านเนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าเมื่อไหร่จะอ่านหนังสือหรือทำไมไม่อ่านหนังสือนะคะแต่ว่าสิ่งที่ควรต้องทำก็คือให้กำลังใจแล้วก็ทำให้บรรยากาศในการอ่านเนี่ยเกิดความสนุกสนานน่าติดตามนะคะแล้วเมื่อเด็กเนี่ยสามารถอ่านได้เด็กก็จะรู้สึกสนุกกับการอ่าน
14: ฟ้าฝนตกลงมาแม่ลูกกินน้ำกลับมองกลายเป็นลายจุดไปแล้ว
15: โครงการของมูลนิธิสิทธาเอเชียก็จะเน้นเรื่องของส่งเสริมการอ่านโดยเน้นเด็กเล็กส่วนน่าจะเป็นเด็กก่อนเลยเรียนถ้าเราคิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าเขารักการอ่านหรือว่ารักการเรียนเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะเติบจะสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้นะคะเพราะจริงๆแล้วเด็กเล็กๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือสื่อว่าพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยเพื่อที่เขาจะได้มีความคิด

0: จินตนาการต่อยอดไปในการเรียนระดับประถมซึ่งถ้าเขาขาดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเด็กก็จะไปเรียนในระดับสูงขึ้นไม่มีคุณภาพ
1: ปี51ที่เราเริ่มสำรวจคราวที่แล้วเนี่ย3ปีที่แล้วนะครับเราได้ทำการสำรวจการอ่านหนังสือของเด็กเล็กตั้งแต่ต่ำกว่า6ขวบนะครับโดยวัดจากเด็ก 5-6 ขวบอาจจะอ่านหนังสือเองหรือพ่อแม่อ่านให้ฟังผมถือว่าเป็นกระบวนการปลูกฝังเรื่องการรักการอ่านให้เด็กเราพบว่าเด็กไทยที่อายุต่ำกว่า6ขวบนะครับประมาณ36%ที่มีการอ่านหนังสือนะครับไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนนะฮะ
0: สูตรมันก็ไม่เหมือนที่อื่นนะเนอะที่อื่นจะเป็นห้องสูตรคุณเข้ามาคุณต้องเงียบๆหามุมอ่านหนังสือห้ามรบกวนคนอื่นแต่ของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นของเราเป็นห้องสมุดคุณเป็นรากฐานที่ว่าคุณต้องรักการอ่านทำยังไงก็ได้ให้เด็กๆรักการอ่านรักหนังสืออันนี้คือจุดเริ่มต้นเมื่อคุณรักการอ่านรักหนังสือแล้วเมื่อคุณพอโตขึ้นเนี่ยคุณอยากจะมีชาความรู้อยากอ่านหนังสือก็เข้ามาได้มายืมไปสุนิทานนิยายเรื่องสั้นความรู้ต่างๆคุณก็ยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้อันนี้คือเด็กที่มีเราปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก
2: ก็คือตั้งแต่ที่เด็กเนี่ยเกิดมาเนี่ยจริงๆเราก็ควรที่จะกระตุ้นเด็กนะคะอาจจะเป็นการที่ทำให้เด็กเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้ยินนะคะตรงนี้ข้อมูลที่เข้าไปก็จะไปทำให้สมองเนี่ยเกิดการเชื่อมโยงแล้วก็มีการพัฒนามากขึ้นนะคะ
3: ที่สำคัญเราคิดว่าถ้าเด็กเนี่ยอยากเรียนหนังสือหรืออยากจะมีอนาคตที่ดีเนี่ยเขาต้องสนุกกับหนังสือก่อนเราก็เลยหาวิธีที่ทำให้เขาสนุกกับหนังสือถ้าเหมือนเราก็คิดเอาตัวเองเป็นหลักถ้าสนุกปุ๊บถ้าชอบปุ๊บอะค่ะเรื่องต่างๆมันก็คือจะตามมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นจริงมันก็ค่อยเป็นอย่างนั้นเด็กเข้ามากินหนังสือหรือมาหนังสือถ้าเขาพัฒนาสมองตรงนั้นได้เขามีใจตรงนั้นได้ยังไงเขาก็รักที่จะเรียนขึ้นไปได
4: ้ผมว่าห้องสมุดนี้สูงสุดแล้วสำหรับคนที่อยากจะอ่านนะครับเพราะว่าผมเองหรือหลายๆคนที่ผมได้คุยกับเขามานี่ถึงแม้หนังสืออาจจะเป็นสิ่งที่เหมือนตายถ้าเราไม่อ่านเราไม่ค้นคว้าเหมือนอยู่ใต้เปล่าๆแต่ว่าเราอ่านแล้วเกิดความรู้พัฒนาสมองของเราด้วยทำให้เขาเองนี่อยากจะอ่านนอกจากไปอ่านหนังสืออ่านนิทานแล้วมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงที่จะอ่านหนังสือสำหรับการเรียนการอะไรไปด้วยนะครับ
2: เริ่มต้นก็คือเริ่มที่พ่อแม่นะคะที่เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กนะคะคือถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยเห็นความสำคัญเช่นพ่อแม่เองเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กเด็กก็จะเห็นภาพนั้นตั้งแต่เขายังเล็กเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะรักในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนกับเงื่อนไขที่เกิดขึ้นคือเมื่อเขาอ่านหนังสือเขาอยู่กับหนังสือแล้วเขาเกิดความสุขเมื่อโตขึ้นเนี่ยเมื่อเขาเห็นเขาต้องอ่านหนังสือเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยมีแรงจูงใจแล้วก็มีความใฝ่รู้มีความต้องการที่จะอ่านมากขึ้นค่ะ
5: ชอบค่ะเขามาที่นี่ก็ได้ความรู้หลายอย่างและอย่างคือไม่ต้องไปวิ่งเล่นข้างนอกอันตรายด้วย
6: แล้วมีเช่าหนังสือกลับบ้าน
5: มีค่ะก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็เช่าหนังสือกลับไปอ่านอะไรอย่างเงี้ย
7: คนที่ได้อ่านหนังสือถ้าได้อ่านกลับบ้านอยากให้ลูกอ่านเยอะๆ

เกิดมาเนี่ยผมเป็นเด็กกำพร้าอยู่วัดมาตั้งแต่2ขวบวันหนึ่งผมก็ไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านหนังสือมันเก่ามากปกหน้าไม่มีปกหลังไม่มีเปิดขึ้นมาหน้า11ละหยิบแรงไม่ได้กรอบแตกปรากฏว่าไปเจอข้อความสำคัญที่มันทำให้ชีวิตเปลี่ยนแล้วชีวิตผมก็ประสบความสำเร็จเมื่ออายุ25ข้อความนั้นเขาบอกว่า

คนจำนวนมากในโลกนี้ที่ไม่รู้ว่าชีวิตมันจะเดินไปไหนแต่พอเขาได้อ่านหนังสือเขาก็ได้ค้นพบสิ่งที่เหมาะกับตัวของเขาเราจะได้อนาคตใหม่

0: มันเป็นหนังสือที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาไปได้แล้วเมื่อนั้นเขาจะรู้เลยว่าการอ่านเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตจริง
1: ๆหนังสือเปลี่ยนชีวิตเนี่ยมันเริ่มมาจากอย่างงี้ตอนเกิดมาเนี่ยผมเป็นเด็กกำพร้าอยู่วัดมาตั้งแต่2ขวบเพราะว่าพ่อแม่ยากจนครอบครัวแตกแยกชีวิตในวัยเด็กของผมเนี่ยก็จะอดอยากยากจนแร้นแค้นมีชีวิตที่ทุกข์ทรมานเราไม่อยากจะอยู่ในสภาพชีวิตที่ต้องทนหิวทนหนาวทนลำบากอะไรแต่อะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนอยู่ในนรกเราก็อยากรวยอยากประสบความสำเร็จเอ๊ะจะทำยังไงดี
2: ตั้งแต่เป็นเนนน้อยมาละที่พระอาจารย์สะสมหนังสือจำได้ว่าเข้ากรุงเทพครั้งแรกพระอาจารย์ในกระเป๋าหนึ่งใบมีลังอีก8ลังลังนั้นก็คือลังหนังสือแสนรักซึ่งเก็บจากจังหวัดเชียงรายขนลงไปกรุงเทพ
0: ตอนเด็กๆผมเป็นเด็กที่เหงาครับขี้เหงาเศร้าง่ายอาจจะเพราะแบบอยู่ในครอบครัวที่มีผู้หญิงเยอะครับก็เลยเข้าเขาไม่ค่อยได้โชคดีมากเลยที่ผมไปเจอการอ่านหนังสือมันเหมือนเป็นโลกที่ผมสามารถเข้าไปแล้วรู้สึกปลอดภัยสบายใจเยียวยาความรู้สึกของไอ้เด็กขี้เหงาเศร้าง่ายคนนี้ได้
1: วันหนึ่งเนี่ยมีพระที่เขาหนีความวุ่นวายจากกรุงเทพด้วยความช่างพูดช่างคุยเราก็ไปปรึกษาหลวงพี่หลวงพี่ผมอยากรวยผมอยากความสำเร็จทำไงดีหลวงพี่บอกว่าเฮ้ยไม่ยากคนที่มันจะรวยคนที่จะมาประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องฉลาดถ้าอยากฉลาดนะไม่ยากนะมึงอ่านหนังสือเยอะๆคนที่จะฉลาดต้องอ่านหนังสือเยอะ
2: คนที่อ่านมากๆแน่นอนที่สุดเขาก็ได้เป็นผู้รู้เห็นไหมเขาอาจจะมาจากชาวบ้านไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยแต่ถ้าเขาอ่านมากๆอ่านไปสิอ่านไปเรื่อยๆวันหนึ่งทั้งที่อยู่บ้านนอกนั่นแหละเขาก็จะกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมา
1: ผมเป็นผู้บริหารสนามบินที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกนะแล้วก็บริหารจนกระทั่งมันติด World Record นะของโลกเลยผมจบปวช.ช่างไฟฟ้าแล้วจบปวช.ก็ไม่ได้ความรู้อะไรเพราะตีกันทุกวันนะไม่ได้เรียนเลยแต่ถามว่าอ้าวแล้วทำไมประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในบริษัทระดับโลกใช่ไหมองค์กรใหญ่ระดับโลกคุณไปเป็นผู้บริหารได้ไงคุณประสบความสำเร็จได้ไงอ่านหนังสืออย่างนี
2: ้พระอาจารย์นี่เติบโตมาในบ้านนอกของแท้เลยนะอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายทั้งหมู่บ้านมีที่อ่านหนังสือพิมพ์อยู่แห่งเดียวหนังสือพิมพ์มีวันละ2ฉบับนอกจากนั้นก็มีห้องสมุดเก่าๆอยู่ในวัดหนังสือที่ใครก็ไม่รู้ส่งมาบริจาคยับยับเยินๆสภาพนี้เรียกกันว่าเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเหลืองบ้างเพราะว่าแดดมันเลีย
1: วันหนึ่งผมก็ไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านหนังสือมันเก่ามากปกหน้าไม่มีปกหลังไม่มีเปิดขึ้นมาหน้า11ละหยิบแรงไม่ได้กรอบแตกปรากฏว่าไปเจอข้อความสำคัญที่มันทำให้ชีวิตเปลี่ยนข้อความนั้นเขาบอกว่าให้คนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีเป้าหมายชีวิตพอตั้งเป้าหมายชีวิตเดี๋ยวคุณไอ้เกียวบอกทำตามไปพอตั้งเป้าหมายเสร็จทำตามขั้นตอนเขามี7ขั้นตอนเราก็ทำตามไป7ขั้นตอนแล้วชีวิตผมก็ประสบความสำเร็จเมื่ออายุ25
2: คนที่อ่านอยู่เสมอนี่โอ้โหโน่นก็วิธีทำกินนี่ก็วิธีทำกินไปมาก็ค้นพบช่องทางในการทำกินก็เลยได้อนาคตที่มั่นคงเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ประสบความสำเร็จ
0: ในฐานะที่ผมแบบเป็นคนที่เติบโตมากับการอ่านผมได้รับรู้ถึงคุณค่าคุณอุปการของการอ่านอย่างยิ่งยวดมากๆเลยผมคิดว่าชีวิตผมทุกวันนี้กว่าครึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดความอ่านหรือว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเรื่องอาชีพการงานทุกอย่างเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งมีอิทธิพลมาจากการอ่าน
1: ชีวิตผมเนี่ยมาจากการอ่านหนังสือล้วนๆเพราะว่าผมไม่มีโอกาสเรียนในสถาบันการศึกษาเราจะเป็น GM เราจะเป็น CEO ที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทนั้นเราจะต้องมีคุณสมบัติอะไรเราต้องรู้อะไรบ้างทั้งหมดที่เป็นความรู้ที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะมีมันอยู่ในหนังสือหมดเลย
3: หลังจากที่ผมนั่งฟังพวกเขาพูดเรื่องการอ่านหนังสือมาพักใหญ่ผมก็เลยลองทำในสิ่งที่ตรงข้ามจากคำพูดพวกเขาดูนี่ผมไม่ได้เสแสร้งยียวนเลยนะแค่อยากลองแล้วรู้ไหมครับแค่คลิกเดียวผมก็ได้เห็นทั้งหมดที่พวกเขานั่งพูดมา

0: ามันกว้างกว่ามันเข้าถึงได้เร็วกว่าปัจจุบันมันโพสต์กันไปโพสต์กันมาเราไม่แน่ใจว่าตกลงเราอ่านเองแล้วเราเชื่อไหมว่ามันจริงหรือไม่จริงนะมันจะมีปัญหาแต่ว่าหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่มีแหล่งอ้างอิง
1: อาตมาคิดว่าถึงแม้เวลานี้คนจะใช้เทคโนโลยีกันเพิ่มขึ้นเขาอาจจะอ่านจากการแชทบ้างใช่ไหมอาจจะใช้BB บ้างแต่ว่าถ้ามันกระตุ้นให้คุณอ่านได้ให้คุณเรียนรู้ได้มันก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาน
2: อกเหนือจากการอ่านหนังสือที่เป็นฮาร์ดคอปปี้เรายังมีการติดตามถามว่าอ่านหนังสือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไหมปรากฏผลการสำรวจปรากฏว่า 8% มีการอ่านนะฮะอ่านหนังสือทางด้านอิเล็กทรอนิกส
3: ์เล่นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กครับทั้งพวก Facebook อะไรเงี้ยครับ
4: ตอนนี้ก็ใช้พวก Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นพวกเบราว์เซอร์เกมอะไรเงี้ยก็เล่นอยู
5: ่ประโยชน์อย่างนึงของตัวเทคโนโลยีเนี่ยคือมันเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนาะแต่ว่าในอีกด้านนึงเนี่ยถ้ามนุษย์ยังไม่รู้จักตัวเองดีพอแล้วก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นส่วนเพื่อเติมเต็มหลายๆครั้งจะพบว่ามนุษย์กับใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาคือหาอะไรไม่ได้ก็พึ่งพาเทคโนโลยีเนาะอย่างนั้นนะคะมันเล็กเทคโนโลยีหรือว่าไอ้ตัวความทันสมัยเนี่ยมันเลยกลายมาเป็นตัวจัดการเราไปเอง
1: อาตมามองว่าเราถอยหลังไปอยู่กับวรรณกรรมแบบสมุดข่อยคงไม่ได้โลกมันก้าวไปเราก็ต้องก้าวตามฉะนั้นคุณจะอ่านจากสื่อไหนก็ตามไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาขออย่างเดียวขอให้คุณรู้จักที่จะรักการอ่านก็เป็นอันใช้ได้การอ่านนั้นมันต้องนิยามให้กว้างๆว่าเป็นการใช้ดวงตาเป็นเครื่องมือหลักในการแสวงหาความรู้ถ้าคุณใช้เครื่องมืออย่างนี้แล้วคุณจะไปเสพการอ่านจากวัฒนธรรมใดจากสื่อใดมันไม่เป็นปัญหานะแต่อย่างไรก็ตามพระอาจารย์เชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าใครที่เป็นหนอนหนังสือตัวจริงนะถึงที่สุดแล้วเขาจะสนุกกับการอ่านหนังสือมากกว่าอ่านจากสื่อเทคโนโลยีทั่วๆไปเพราะว่าคุณไม่มีทางเพลิดเพลินเจริญใจแน่ๆถ้าคุณอ่านผู้ชนะ10ทิศบน iPad บน iPhone แล้วเมื่อมาเทียบกับการอ่านจากหนังสือต้นฉบับจริงๆความลึกซึ้งหรืออารมณ์ร่วมที่เราจะได้รับมันต่างกันอย่างชนิดที่เรียกกันว่าไม่มีทางเทียบได้เลย

0: ไม่จริงครับเป็นข้ออ้างมันไม่มีอะไรยากไปหรอกครับมันอยู่ที่ว่าอยากรู้ไหม
1: ถ้าเรารักการอ่านหรือเห็นคุณค่าของการอ่านเราจะไม่พูดหรอกว่าหนังสือแพงเราจะไม่พูดหรอกว่าไม่มีหนังสือดีให้อ่านฉะนั้นที่บอกกันว่าโอ้ยไม่อ่านหรอกเดี๋ยวนี้หนังสือแต่ละเล่มเนี่ยโอ้โหราคาเนี่ย100-200เอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่านี่แสดงว่าคุณไม่ได้รักการอ่านเลยแม้แต่น้อย
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าร้านหนังสือเนี่ยมีที่นั่งให้อ่านหนังสือสมัยก่อนเนี่ยผมเคยตอนนั้นก็จนไม่มีตังค์นะฮะเข้ามากรุงเทพใหม่ๆผมเดินทางจากงามวงวานไปซีคอนสแควร์ทุกวันหยุดผมอยู่ในร้านหนังสือตลอดตั้งแต่10 โมงยัน 4 ทุ่มผมไม่มีเงินซื้อผมใช้วิธียืนอ่าน
2: อันนี้พี่มานั่งอ่านที่นี่แบบอ๋ออันนี้คือหนังสือของที่ร้านนี่เหรอเหมือนกับว่ามานั่งอ่านประจำป่ะ
3: ประจำ
2: ก็คือเขาไม่ว่าพี่
3: หนังสือแพงก็ถูกถ้าเกิดเราเห็นคุณค่าเราไม่ต้องประเมินราคาถ้าเกิดเราซื้อได้เราก็ซื้อไ
2: ปถ้าซื้อไม่ได้ก็สามารถนั่งอ่านฟรีได
3: ้มันอ่านได้แต่ว่าหนังสือไหนถ้าเกิดมันแพงถ้าเกิดความรู้สึกที่อยากเราจะซื้อแต่ว่าถ้าเมื่อเราไม่พร้อมเราก็มาดูก่อนถ้าเราพร้อมใช่เราก็เอาม
4: า
3: ซื
4: ้อมาดูก่อนแล้วมาบ่อยไหมคะร้านบ่อยอยากศึกษาอยากมีความรู้เหมือนเอาไปพูดกับเพื่อนได้ในบางสิ่งที่เพื่อนไม่รู
5: ้ร้านในอินเราจะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างนึงซึ่งร้านอื่นไม่มีแน่นอนก็คือตรงที่นั่งลูกค้าถ้าน้องเข้าไปในร้านที่มีพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยเราจะมีที่นั่งให้ลูกค้าที่หนึ่งเลยเพราะว่าอันนี้เป็นนโยบายของทางบริษัทเลยอะค่ะว่าเราอยากตอบแทนสังคมบางครั้งเมื่อลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะเขาอาจจะยังไม่มีกำลังซื้อในวันนี้แต่เขาอยากรู้เล่มนี้ค่ะเขามีสิทธิ์แกะอ่านได้เขามีสิทธิ์ศึกษาได้ตรงนี้เราไม่ได้ซีเรียสกับมันนะ
6: โอ้โหนี่เป็นร้านในฝันเลยผมว่าร้านหนังสือต้องเป็นอย่างนี้ครับคือคนที่มาอ่านหนังสือฟรีคุณห้ามว่าเขาเลยผมเคยไปไต้หวันมีร้านหนึ่งชื่อร้านเอสลิดโอ้โหมีหนังสือเพียบเลยแล้วก็ทุกคนสามารถนั่งอ่านนอนอ่านตรงไหนก็ได้จริงๆหนังสือมันเป็นสินค้าที่ขอแค่ให้คนอ่านไปเถอะเขาเชื่อว่าไม่ต้องซื้อก็ได้มีประโยชน์กับคน
7: ว่าหนังสือเดี๋ยวนี้ถูกลงเยอะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนด้วยเทคโนโลยีในการผลิตด้วยขั้นตอนการผลิตหนังสือแพงมันก็ต้องดูว่าเทียบกับอะไรกว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยจะถูกผลิตออกมาเป็นรูปเล่มเนี่ยที่ไปวางขายเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนผลิตมากมายนะผ่านความเอาใจใส่การดูแลของพนักงานของทีมงานเนี่ยมากมายแค่ไหนทุกคนเนี่ยมีส่วนในการผลิตหนังสือแต่ละเล่มนะจากกระดาษแผ่นนึงเนี่ยกว่าจะออกเป็นหนังสือได้เนี่ยมันต้องผ่านการดูแลนะความตั้งใจมากมายทำให้เราเห็นว่าเนี่ยกว่าจะเป็นหนังสือได้เล่มนึงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นศิลปะระบบที่ใช้ตอนนี้ในการทำต้นฉบับคือคอมพิวเตอร์ทูเพรสเนี่ยคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้คนเป็นฟิล์มยืนทั้งวันเนี่ยนั่งเลงกันไปเลงกันมาเนี่ยถ้าคนไหนทำเก่งก็ตรงคนไหนไม่เก่งก็อาจจะออกมาเบลอๆหน่อยนี่เครื่องมันทำให้เห็นหมดเลยมันเรจิสเตอร์อัตโนมัติหมดเลย
2: ใช่ไหมครับที่บอกว่าสิ่งควรจะถูก
7: ใช่ครับเพราะว่าคนก็ใช้น้อยลงเร็วขึ้นผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วถ้าคุณบอกหนังสือแพงจริงถ้ามาดูจริงผมว่ามันไม่แพงนะคือถ้าจะแพงก็จะมีหนังสือพวกนำเข้าเพราะเจอภาษีไงเพราะเรามีโครงสร้างภาษีถ้านำหนังสือสำเร็จรูปเข้ามาเนี่ยโดน 200-300% เนี่ยคือจริงๆตอนนี้ก็เริ่มมีสำนักพิมพ์เยอะนะที่เขาเอาหัวหนังสือต่างชาติมาแล้วก็มาแปลเป็นไทยก็เริ่มมีหลายหัวแล้วหนังสือรถหนังสืออะไรก็มีเยอะเนี่ยผมว่าก็เป็นแนวทางที่ดีนะคนไทยก็จะสามารถเข้าถึงหนังสือที่ในมาตรฐานของต่างประเทศเนี่ยได้เยอะขึ้นได้ง่ายขึ้นได้ถูกลง
6: ผมว่ารัฐบาลต้องช่วยเหลือคนที่ทำหนังสือในฐานะที่ผมเป็นคนทำหนังสือผมรู้ว่าธุรกิจหนังสือมันเป็นธุรกิจที่ผลกำไรน้อยมากจริงๆมันน้อยมากเลยน้อยกว่าขายก๋วยเตี๋ยวอีกจริงแต่ผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยคนที่ทำหนังสือส่วนใหญ่นะครับเขามีใจบางอย่างที่อยากจะให้สังคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องช่วยกันประกอบกันหลายๆฝ่ายทุกฝ่าย
1: ถ้าคุณรักการอ่านคุณจะรู้ด้วยสัญชาตญาณของคุณเองว่าคุณจะพาตัวเองไปอ่านที่ไหนดังนั้นข้ออ้างที่บอกว่าหนังสือแพงหรือไม่มีหนังสือให้อ่านเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นเพราะถ้าเรารักการอ่านเราเนี่ยจะแสวงหาที่ที่เราจะอ่านจนพบด้วยตัวของเราเอง

0: ห้องสมุดนะก็เหมือนกับเป็นแหล่งที่ให้เราเข้าไปหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ห้องสมุดก็จะเป็นหนังสือแล้วก็พจนานุกรม
2: ก็นึกถึงคิดไม่ออก
3: ห้องสมุดในความทรงจำของคุณเป็นแบบไหน

หนังสือเก่าๆตู้หนังสือซอมๆกลุ่มคนที่นั่งเงียบๆบรรยากาศนิ่งๆหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในจินตนาการของคุณผมกำลังจะบอกว่ามันยังมีนะครับห้องสมุดที่ไม่ใช่แบบที่คุณคิดอ่ะ

0: จทย์ของเราก็คือว่าเราเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเกิดแรงบันดาลใจที่จะไปทำงานต่อยอดในเรื่องของวงการการออกแบบเพราะมันก็เลยจะค่อนข้างยากว่าทำยังไงให้เขาอยากจะมา
1: ที่นี่เนี่ยคนเนี่ยชอบช้อปปิ้งชอบทานข้าวใช่ไหมคะแล้วก็ชอบอ่านหนังสือก็เลยคิดมีความรู้สึกว่าอยากทำหนังสือห้องสมุดขึ้นมาคือหลักๆ ก็คือเหมือนกับว่าที่มีความรู้สึกว่าในเมื่อคนเนี่ยอยากจะนั่งชอบอ่านหนังสือชอบทานข้าวชอบช้อปปิ้งก็เลยคิดว่าเราลำดานหนังสือด้วยกึ่งห้องสมุดคนก็จะสามารถเข้ามาหยิบไปอ่านได้เลยทานข้าวไปด้วยอ่านไปด้วยติดใจก็ซื้อกลับบ้านได้
2: ห้องสมุดของเราเนี่ยเป็นห้องสมุดเฉพาะนะครับก็คือมีเนื้อหาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์นะครับวัฒนธรรมนะครับโดยจะเน้นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคนี้เราจะไม่มีหมวดอย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์หมวดคณิตศาสตร์หมวดฟิสิกส์หมวดเคมีอย่างเงี้ยเราไม่มีนะครับเราก็จะเน้นธรรมชาติเฉพาะธรรมชาติวิทยาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนะครับชนเผ่าต่างๆนะครับพวกผ้าพวกภาษาศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับเราถึงจะเก็บไว้ที่ห้องสมุดแห่งนี้อย่างชุดนี้ก็เป็นชุดที่เราซื้อมาของสำนักพิมพ์เมืองโบราณนะครับเป็นเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมจิตรกรรมฝาผนังในวัดต่างๆในประเทศไทยนะครับชุดนี้เนี่ยหลายเล่มในซีรีส์นี้เนี่ยก็เป็นหนังสือหายากไปแล้ว
3: สถานที่แต่ละสถานที่มันไม่เหมือนกันอย่างผมเป็นเจ้าของสถานที่ผมก็ภูมิใจสถานที่ผมก่อนก็คือโครงสร้างเก่าๆมันเป็นห้องสมุดที่มันไม่เหมือนที่อื่นเพราะที่อื่นจะเป็นห้องสมุดใหม่เมื่อก่อนเป็นห้องคนจีนแล้วปิดล้างมาประมาณ30กว่าปีทั้งนั้นทำห้องสูตรกันเขาก็เลยเริ่มระดมมาชวนเด็กๆมาประชุมกันผู้ใหญ่ประชุมว่าถ้าทำห้องสมุดเราจะทำแบบไหนที่บ้านเขามีไม้เอามาคนละหนึ่งอันก็ไม้แล้วแต่เด็กหยิบมาจะใช้ไหนใช้ไหนเง
4: ี้ยถ้าเกิดดูนิยามจริงๆของห้องสมุดแต่เดิมอ่ะมันก็ไม่ได้ว่าแค่สนับสนุนการเรียนรู้นะคะมันต้องสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยในเรื่องของการให้ความรู้ด้วยนะคะเราให้การเรียนรู้ให้บทเรียนในการเรียนรู้ชีวิตนะคะถ้าทุกคนไปผูกไว้กับห้องสมุดแบบเดิมอ่ะเราก็จะจำกัดความรู้แค่ให้ดูหนังสืออย่างเดียวถูกไหมคะ
5: คือที่ผมหยิบสถานที่พวกนี้มานำเสนอไม่ใช่เพราะอยากเท่หรือว่าอยากนอกกรอบอะไรแค่อยากให้เห็นความตั้งใจของคนกลุ่มนึงความตั้งใจที่แสดงออกมาจากห้องสมุดของพวกเขา
0: เนื้อหาทั้งหมดของที่นี่จะเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบหมดเลยนะคะแล้วก็แต่เราไม่ได้มีเฉพาะการออกแบบอย่างเดียวเพียวๆอย่างเช่นอาจจะมีหมวดปรัชญาที่ว่าด้วยการออกแบบหมวดปรัชญาที่ว่าด้วยการความเชื่อศาสนาต่างๆที่จะสามารถที่จะอ่านแล้วทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจว่าการที่เขาจะออกแบบชิ้นงานสักหนึ่งชิ้นเนี่ยการศึกษาประวัติศาสตร์การศึกษาภูมิประเทศจะทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจัดหาเข้ามาหนังสืออย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอในวงการหนึ่งในศาสตร์หนึ่งของการออกแบบมันก็จะมีพูดถึงเรื่องวงการภาพยนตร์หรือวงการดนตรีต่างๆการเรียนรู้จากภาพยนตร์เนี่ยมันสร้างอะไรได้เยอะมากอย่างเช่นภาพยนตร์ย้อนยุคเนี่ยเสื้อผ้าในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเขาออกแบบเป็นยังไงเขาตัดเป็นยังไงดูจากหนังบางทีคือมันเห็นภาพมากกว่าหนังที่เห็นที่นำเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกเหมือนกับเป็นร้านเช่าวิดีโอแต่เราจะเลือกว่าหนังเรื่องนี้ดูแล้วได้อะไรสิ่งที่เขาได้จากเราก็คือว่าเรามีหนังสือที่น่าสนใจมีภาพที่อยู่ในหนังสือที่น่าสนใจเขาสามารถที่จะหยิบมาอ่านแล้วมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความรู้อีกด้านนึงไปให้เขาด้วยอันนี้คือถามว่าอย่างแรกเลยคือตอบโจทย์ว่าเรามีภารกิจที่จะต้องส่งเสริมความรู้ทางด้านการออกแบบแน่ๆเลยคือเราต้องทำให้คนที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบนี้มีความรู้เพิ่มขึ้นอีกอันคือทางอ้อมคือเราสามารถที่จะส่งเสริมให้คนอยากจะมาใช้ห้องสมุดแล้วก็รู้คุณค่าของการมีห้องสมุดเอาไว้ด้วย
1: หนังสือที่เป็นที่อยู่ที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นหนังสือลดราคาจากปกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงนะคะat least ก็ต้องมี 30% ถึง 50% หรือ 70% ลงไปหนังสือดิสคาวบุ๊กอย่างเดียวเนี่ย

0: มันยังมีเสน่ห์ไม่พออ่ะพี่ก็เลยคุยกับแฟนกันด้วยกันว่าเอาอย่างนี้ไหมเราทำหนังสือ discount book แล้วเนี่ยเราก็ทำพิพิธภัณฑ์ด้วยที่เห็นที่อยู่ในตู้เนี้ยนะคะจะมีความโดดเด่นก็คือว่าจะเป็นหนังสือเก่ามันจะเป็นกึ่งพิพิธภัณฑ์ของพี่เองจริงๆแล้วคนไทยอ่ะรู้น้อยมากเรื่องหนังสือหายากเพราะว่ามันเหมือนกับมันลอสไปแล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีคนสนใจนั่นแหละพี่ก็เลยว่าคุยกับทางพี่เบนที่ดูแลอยู่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเอามาไว้ในร้านหนังสือแบบเทรนดี้มากๆร้านอาหารแบบเทรนดี้มากๆเลยคนเนี่ยจะได้เดินผ่านแล้วก็แค่เห็นพี่ว่าก็โอเคละอย่างน้อยว่าเฮ้ยหนังสืออะไรวะพี่ว่าก็น่าจะโอเคคืออย่างน้อยเขาก็ยังไม่ลืมภาษาไทยไปหนังสือไทยไปคือมันกลายเป็นว่ามันเป็นหนังสือแบบมันจะพูดยังไงมันแปลกๆนะคือมามันมีหนังสือเก่าแล้วก็ได้หนังสือที่แบบอาจจะวิเคยอยากได้หรือว่าเคยมีอยู่แล้วในที่สุดก็มาเจออย่างเงี้ยอยากซื้อเก็บเอาไว้เป็นเมมโมรีอย่างนั้นมากกว่าล็อตแรกที่พี่เปิดร้านเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำอาหารสมัยโบราณก็จะมีแม่ครัวหัวป่าฉบับแรกอายุ101ปีโอ้โหนั้นแบบเป็นความภูมิใจมากแบบคือมันเป็นหนังสือเก่าที่หายากจริงๆมันหาไม่ได้แล้วล่ะ
1: อย่างนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะดูของจีนคุณต้องไปที่สวิตเซอร์แลนด
2: ์
1: ของจีนครับเป็นเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาของจีนนะครับซึ่งหลายๆชิ้นเนี่ยก็หาค่าไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้เพราะมันไม่มีแล้วนะครับแต่เราสามารถที่จะอ่านแล้วก็ดูภาพจากหนังสือที่เราได้รับบริจาคมานะครับอย่างนี้เนี่ยชุดหนึ่งก็ประมาณ 5,000 บาทเล่มนี้ 5,000 บาทสมาชิกของเราท่านบริจาคให้ใส่เครื่องบินมาเลยแล้วก็มาไว้ที่นี่เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซรามิกประเทศในภูมิภาคนี้เซรามิกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนี้ก็เป็นบ้านเชียงเก่าของแท้ซึ่งไม่มีแล้วที่อื่นแต่เดิมเขาก็จะไม่ได้วาดจิตรกรรมลงบนฝาผนังโดยตรงเขาจะวาดลงบนผ้าแล้วก็เอาไปเป็นถวายเป็นพุทธบูชาในโบสถ์ในวิหารในบางส่วนเราก็ได้รับบริจาคมาแล้วก็ซ่อมแซมแล้วก็เก็บรักษาไว้ที่นี่อันนี้ก็เหมือนกันวาดบนผ้าแล้วก็เก็บไว้ที่นี่อันนี้เป็นอักษรไทยขาวนะครับเขาเรียกไทยขาวอักษรขอมอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเรียนกันว่าไอ้ตัวขอมแบบเนี้ยมันเทียบเท่ากับภาษาไทยปัจจุบันคือตัวอะไรคอลเลคชันประเภทนี้เนี่ยในแวดวงห้องสมุดจะเรียกว่าต้นฉบับตัวเขียนนะครับก็คือ1ชิ้นก็มีเล่มเดียวทำด้วยมือกระดาษที่ใช้วัสดุออริจินอลที่ใช้มันก็จะต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีความต่างในเรื่องของสำนวนนะฮะแล้วก็กลวิธีการเขียนที่แตกต่างกันไปข้อมูลความรู้ที่อยู่ในตำรับตำราเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นตำรายาไทยโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์พงศาวดารนะครับคัมภีร์ทางศาสนาพวกนี้ก็จะบันทึกเอาไว้หมดส่วนใหญ่ก็จะเขียนโดยพระนะพอคุณเป็นสมาชิกกับสยามสมาคมแล้วเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้ามาใช้ห้องสมุดนะครับก็สามารถจะยืมหนังสือทั่วไปเนี่ยกลับไปใช้กลับไปอ่านที่บ้านได้ครั้งละ4เล่มนานครั้งละ1เดือนนะครับ1เดือนเลยเราใช้เพราะเราเข้าใจว่าหนังสือของเราเนี่ยบางชิ้นบางเล่มนะครับบางเรื่องมีที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะว่าเราส่งตรงมาจากต่างประเทศแลกเปลี่ยนเราซื้อมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้หนังสือเนี่ยอาจจะเอาไปเขียนตำราเมื่อกี้เขียนตำรา7วันไม่เสร็จ15วันไม่เสร็จก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนแต่ถ้าเล่มนั้นเนี่ยไม่มีคนอื่นที่มาจองเอาไว้นะครับว่าอยากจะใช้ต่อคุณก็สามารถจะยืมต่อเนื่องไปได้จนกว่าคุณจะเขียนงานวิจัยของคุณจบนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการแล้วก็นักเขียนนักค้นคว้า
3: เด็กสมัยนี้นะคะมีการเจริญเติบโตซึ่งต่างกับเด็กสมัยโบราณมากเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเป็นตัวกระตุ้นนะคะทำให้ห้องสมุดเปลี่ยนรูปแบบเพราะนั้นทรัพยากรมันจะไม่ได้อยู่แค่หนังสืออย่างเดียวมันมีหนังสืออื่นๆด้วยมันเป็นจุดเริ่มเลยที่ทำให้ห้องสมุดต้องโฟกัสหรือว่ามองหาสื่ออื่นมาเสริมด้วยทั้งเรื่องของบล็อกเรื่องของทวิตเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราส่งเสริมเขาแบบนี้จะทำให้เขาเนี่ยเห็นกว้างขึ้นและเขาสามารถเอาข้อมูลหรือความรู้จากสื่อเหล่านี้กลับเข้าไปถามในห้องเรียนได้ด้วย
4: ที่นี่หอสมุดสุรัตน์ของเราชั้น3ก็จะมีห้องดูหนังที่ต่างจากทางมหาลัยอื่นก็ทำให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่เยอะที่สุด
5: ถ้านี่นับแล้วก็มี3ส่วนตรงนี้อ่านข้างบนแล้วข้างหลังเป็นที่นั่งพักเอาไปอ่านเป็นสวนใช้วัสดุของที่เหลือใช้ที่อยู่ในตามบ้านแล้วเป็นของเก่ามาตกแต่งฝนวัสดุใหม่โคมไฟก็ใช้ขวดน้ำโดยที่เรามองแล้วว่าจริงๆเราก็ไปทิ้งไปขายแต่เขาก็มาตัดเป็นโคมไฟ

0: รู้สึกยังไงบ้างที่มีห้องน้ำ
1: ก็ดีครับพูดถึงว่ามันก็เป็นศูนย์รวมของพวกเด็กนะ
2: ดีครับมันเป็นประโยชน์ของชุมชนอยู่แล้วเด็กผู้ใหญ
0: ่มาห้องสมุดบ่อยไหม
3: บ่อย
4: ทำไมต้องมาที่นี่
3: เพราะว่าได้มาหาความรู้ในห้องสมุด
5: ก็ชอบเขาก็เพลิดเพลินดีทำให้แบบเวลาว่างๆเขาก็มาทำอะไรแบบมีประโยชน์ได้นั่งฟังคุยกับเพื่อนๆอะไรพวกนี้ได้ครับ
6: ถือว่าดีครับถือว่าชอบเพราะว่าโดยรวมแล้วโอเค
7: ดีค่ะดีแล้วก็คิดว่ารู้สึกที่มี TCDC ขึ้นมา
8: ที่นี่แบบมีหนังสือเยอะมีแบบแต่งข้อมูลอะไรเงี้ยเยอะกว่าที่อื่นรวมไว้หลายอย่าง
9: ไม่มีใครเลยที่รู้สึกแย่กับห้องสมุดผมเคยคิดเล่นๆนะสมมุติว่าห้องสมุดมีตัวตนขึ้นมาแล้วกลายเป็นนางสาวห้องสมุดถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะคุณอยากจะบอกอะไรกับเธออ
10: ยากขอบคุณที่เขาให้ความรู้เรามากมายในห้องเรียนไม่เข้าใจก็มาหาจากในห้องสมุด
11: เฮ้ยเจ๋งว่ะรวมข้อมูลเยอะมากเลยขอบคุณที่ทำให้เราได้รายงานเต็ม20นะ
12: ก็ขอบคุณที่มีความรู้แล้วก็เนื้อหาสาระแล้วก็ความสนุกที่มอบให้กับคนทุกคน
13: ก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ให้ความรู้กับเรายังไงถึงแม้ว่าโลกทุกวันนี้มีเทคโนโลยีที่ทำให้เด็กไม่เข้าห้องสมุดมีอะไรก็ถาม Google แต่ว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห
9: ์คุณยังจำพวกเขาได้ไหมครับเพื่อนเก่าสมัยเรียนของพวกเราเพื่อนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าเมื่อไหร่ผมเชื่ออย่างนึงว่าคนจำนวนไม่น้อยที่รู้จักพวกเขาจากห้องสมุดผมไม่รู้หรอกว่าหลังจากได้ดูสารคดีเรื่องนี้แล้วคนจะเข้าห้องสมุดมากขึ้นหรือเปล่าคือไม่ว่าห้องสมุดในความคิดของคุณจะเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่นี่ให้เหมือนกันก็คือความรู้และความทรงจำดีๆสิ่งที่เราได้รับจากห้องสมุดมันมากจริงๆบางทีเวลาทั้งชีวิตอาจไม่พอด้วยซ้ำเพราะห้องสมุดอ่ะมันเปรียบได้กับจักรวาลมันคือจักรวาลของการอ่านที่ไม่มีวันสิ้นสุด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
2: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
3: ครับเย้
2: เอานั่งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะครูมีบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาให้ได้ครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะตาได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยัง
3: พร้อมครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มหาบัตรคาบได้ค่ะ
3: ไปกันเลย
4: เราเจอแล้ว1ใบ
5: เราก็เจอ2ใบ
6: เจอแล้วเจอแล้ว2ใบเหมือนกันเลย
2: เก่งมากนักเรียนทุกคนสามารถหาบัตรภาพได้เจอภายในเวลาที่กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้คืออะไร
7: ไม่ทราบครับแต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
4: ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
8: จริงหรอมันคืออะไรอ่ะ
4: เครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความไงล่ะ
3: อ
4: ๋
3: อเข้าใจแล้ว
2: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีขีดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรภาพที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
6: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไมยมกครับ
2: ถูกต้องค่ะแล้วใช้อย่างไรรู้ไหมจ๊ะ
6: ทราบครับเครื่องหมายไมยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้อ่านว่าเด็กเล็กๆครับ
2: ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะ
5: ผมครับอ่านว่าผมครับถูกไหมครับคุณครู
2: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดีแต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครรู้จักอีกไหมคะ
5: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักทั้ง2ใบเลยครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่าคอมม่า
2: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
3: จุลภาค
4: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะคุณครู
2: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการตั้งแต่3รายการขึ้นไปเช่นการบ้านวันนี้มีหลายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และพละศึกษานอกจากนี้ยังใช้ขั้นจำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักพันขึ้นไปค่ะเช่น 2,000 1ล้านเข้าใจไหมคะ
3: เข้าใจครับ
2: แล้วอีกเครื่องหมายที่อยู่ดีบอกว่ารู้ละจ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
5: อ๋ออันนี้รู้ชัวร์ครับคุณครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดครับผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
2: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
5: อ้าวเหรอครับเกือบดีแล้วเชียวแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
2: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหัพภาคจ้า นอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นกอจุดพอจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์พอจุดสอจุดย่อมาจากพุทธศักราช
5: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดอจุดชอจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
2: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและคำถามมากค่ะ
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
8: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้านบรรทัดอ่านว่าบรรทัดค่ะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนหรือว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
2: โอ้โหเก่งมากเลยจ้ะบัวแดงความรู้เยอะมากเลยนะเนี่ยอธิบายได้ละเอียดดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะแต่ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะชื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าขีดนะคะแต่เราเรียกว่ายติภังค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะคะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟังนะคะเครื่องหมายแรกเราเรียกว่าไปยานน้อยออกเสียงตามนะคะ1 2 3
3: ไปยานน้อย
2: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายไปยานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายไปยานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
3: ค่ะ
2: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าไปยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้ายที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่นดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายไปยานใหญ่ค่ะ
4: โหหนูนึกว่าอ่านว่า9ล9ซะอีกค่ะ
2: ไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆค่ะต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้เกรด4สินะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
7: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ34/15ถูกไหมครับ
2: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านใหม่ให้ถูกนะคะอ่านว่า34/15อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
3: เข้าใจค่ะ
2: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กชายเอื้องเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ
7: ครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทาง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาส

0: เวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องแรกที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
2: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
3: ครับเย้
2: เอานั่งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะครูมีบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาให้ได้ครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะลืมตาได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยัง
3: พร้อมครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มหาบัตรคาบได้ค่ะ
3: ไปกันเลย
4: เราเจอแล้ว1ใบ
5: เราก็เจอ2ใบ
6: เจอแล้วเจอแล้ว2ใบเหมือนกันเลย
2: เก่งมากนักเรียนทุกคนสามารถหาบัตรภาพได้เจอภายในเวลาที่กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้คืออะไร
7: ไม่ทราบครับแต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
4: ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
8: จริงหรอมันคืออะไรอ่ะ
4: เครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความไงล่ะ
3: อ
4: ๋
3: อเข้าใจแล้ว
2: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีขีดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรภาพที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
7: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไมยมกครับ
2: ถูกต้องค่ะแล้วใช้อย่างไรรู้ไหมจ๊ะ
7: ทราบครับเครื่องหมายไมยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้อ่านว่าเด็กเล็กๆครับ
2: ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะ
5: ผมครับอ่านว่าผมครับถูกไหมครับคุณครู
2: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดีแต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องอื่นมีใครรู้จักอีกไหมคะ
5: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักทั้ง2ใบเลยครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่า

0: าคอมม่า
1: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
2: จุลภาค
3: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะคุณครู
1: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการตั้งแต่3รายการขึ้นไปเช่นการบ้านวันนี้มีหลายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และพละศึกษานอกจากนี้ยังใช้ขั้นจำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักพันขึ้นไปค่ะเช่น 2,000 1 ล้านเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจครับ
1: แล้วอีกเครื่องหมายที่อยู่ดีบอกว่ารู้ละจ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
0: อ๋ออันนี้รู้ชัวร์ครับคุณครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดครับผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
1: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
0: อ้าวเหรอครับเกือบดีแล้วเชียวแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
1: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหัพภาคจ้านอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นกจุดพจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์พจุดสจุดย่อมาจากพุทธศักราช
0: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดจุดชจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
1: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าตอบคำถามมากค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
4: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้านบรรทัดอ่านว่าบรรทัดค่ะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนหรือว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา 9:00 นถึง 11:00 นค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
1: โอ้โหเก่งมากเลยจ้ะบัวแดงความรู้เยอะมากเลยนะเนี่ยอธิบายได้ละเอียดดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะแต่ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะชื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าขีดนะคะแต่เราเรียกว่ายัตติภังค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะคะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟังนะคะเครื่องหมายแรกเราเรียกว่าปยานน้อยออกเสียงตามนะคะ1 2 3
2: ปยานน้อย
1: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่กันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายปยานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายปยานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
2: ค่ะ
1: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าปยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้ายที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่นดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายปยานใหญ่ค่ะ
3: โหหนูนึกว่าอ่านว่า9ล9ซะอีกค่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆค่ะต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้

0: เศษ4สินะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
1: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ 34/15 ถูกไหมครับ
0: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านหมายให้ถูกนะคะอ่านว่า34/15อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
2: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กชายสีเมืองเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ
1: ครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่ง
2: โอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: โอ้โห
1: มาถึงกันแล้ว
0: คุณซุนครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวก่อนที่เราเห็นอยู่ด้านหลังของเรานี่คืออะไรเอ่ย
1: ผมว่าน่าจะเป็นมัสยิดนะครับ
0: เป็นมัสยิด
1: แต่ผมว่าไม่รู้มันคือมัสยิดแบบไหนเหมือนกัน
0: มีหลายแบบอ่ะ
1: มันมีหลายแบบแต่ว่าเราดูนี่มัสยิดนี่น่าจะโออาโอทางมากเลย
0: แต่นี่ก็ถือว่าเราสองคนได้มาถึงประเทศบรูไนแล้ว
1: ใช่ประเทศที่มีการค้าขายน้ำมันแล้วก็ผลิตน้ำมันอันดับ3ของโลกเลยใช่ไหมครับ
0: ครับจะว่าไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมดูประวัติของประเทศบรูไนประชากรที่นี่มีแค่400,000คนเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะ400,000คน
1: น้อยมากครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครนี่ก็ประมาณ
0: 10ล้านขึ้นแล้ว
1: 10ล้านขึ้นแล้ว
0: ครูซุนเคยมาบรูไนไหม
1: นี่ครั้งแรกเลยครับแล้วคุณกิฟต์ล่ะครับ
0: ผมก็เป็นครั้งแรก
1: แสดงว่า
0: เราเพิ่งลงเครื่องแล้วก็มาที่นี่เลย
1: แน่นอนเราอยากจะมาเห็นวัฒนธรรมของคนที่นี่กันแล้วก็การใช้ชีวิตของเขา
0: ครับ
1: แล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญน่าจะเป็นอะไรครับคุณเจฟ
0: คือวันนี้อย่างที่บอกว่านอกจากเราจะมาท่องเที่ยวบรูไนมาศึกษาแต่ละด้านของประเทศบรูไนแล้วเนี่ยวันนี้ยังมีภารกิจมิชชั่นที่ให้ครูซุนกับผมเนี่ยได้ทำร่วมกันด้วยพอมีมิชชั่นผมก็ศึกษาก่อนเลยว่าประเทศนี้เขาคุยกันภาษาอะไรเขาใช้ภาษามาลายู
1: เขาใช้ภาษามาลายูฉะนั้นเข้าทางผมเลย
0: ครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษ
1: แสดงว่า
0: ครูซุนได้มั้ยภาษาอังกฤษ
1: ผมได้นิดหน่อยแต่ว่าผมได้ภาษามาลายูแล้วคุณกิฟต์เราได้มั้ยภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษก็ได้นิดหน่อยพอเอาตัวรอดได้แหละผมว่า
1: แสดงว่าเรามาช่วยกัน
0: เดี๋ยววันนี้ละภารกิจที่จะเกิดขึ้นในประเทศบรูไนผมกับครูซุนเนี่ยจะต้องเป็นช่วยกัน
1: ใช่
0: ฝ่าฟันภารกิจไปให้ได้แต่ผมไม่รู้ว่าภารกิจนั้นคืออะไร
2: อยากรู้แล้วใช่มั้ยครับภารกิจคืออะไร
3: อยากรู้แล้วครับอ
4: ยากรู้แล้ว
2: พบกับคนคนนึงครับ
0: ฮัลโหล
5: Selamat datang ke negara Brunei Darussalam.
6: Yeah.
5: Welcome to Brunei Darussalam.
6: Okay.
5: My name is Zainal.
7: Zainal?
5: Zainal.
7: My name is Gift.
5: Gift, nice to know you.
6: Okay.
8: My name is Zulkifli.
5: Senang mengetahui anda.
6: Yeah.
5: Baik, adakah anda bersedia untuk menerima misi anda? Are you ready to receive your mission today?
6: Okay.
9: What is this?
5: You know what is this?
9: Flower.
5: This is flower. This is Simpur flower.
9: Of Brunei.
5: Brunei, yeah. This is Brunei national flower, which is called the Simpur.
9: Simpur.
5: Yes. Open the first leaf. There are 5 leaves, but I want you to open the first leaf, number 1, which
9: this
5: is
9: one.
5: This one and this one.
9: This one.
5: Open it. Yes. This.
0: นี่เลยครับ
1: เฮ้ยที่เราเห็นเมื่อกี้นี่นะ
0: มัสยิดทางด้านหลังของเรา
1: ใช่เลยอยู่ตรงนี้นี่เอง
5: Brunei is in Islamic country so the first thing you have to know is the religion of Islam and this is the symbol of Islam so the name of this mosque is Jami Asri Hasanil Bolkiah this is one of the biggest mosque in Brunei Darussalam and later on I want you to walk around and I want you to count how many yellow domes are there around the mosque
0: Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
5: Not yet. Later on, I want you to count all, and then after that, you will come and tell me how many, and then I will give you the correct answer at the end of.
0: Okay. Create a mission.
1: Let's go.
0: เรามาถึงแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คือเท่าที่ดูเราดูจากด้านนอกแล้วเนี่ยก็เห็นความยิ่งใหญ่ตามภาพที่เราได้เห็นเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ใหญ่มากๆเลย
1: จริงๆครับแล้วดูความอลังการงานสร้างของการสร้างของเขาแล้วก็บ่งบอกได้ถึงวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงเลยนะครับเท่าที่ดูอันนี้ที่นี่ละมอนะบวช
5: ini
1: masa.
5: Dibuat pada tahun 1988 semasa sambutan hari keputeraan ke bawah duli His Majesty's birthday 46th birthday it was officially opened 1988 so this mosque belong to His Majesty and he give it to the people of Brunei Darussalam
0: เท่าที่เราเห็นตรงเนี้ยมันเป็นแต่ละแผ่นเล็กๆติดติดติดติดแล้วกว่าจะยานแนวนั้นดูนี
1: ่แล้วดูความสูงมัน
0: โอ้โหผมรู้แล้วทำไมมัน7ปี
1: นั่นแหละ
0: ผมว่าแค่ต้นนี้ต้นเดียวผมว่าก็ต้องมี3เดือนอ่ะ 2-3 เดือนอ่ะนี่คือลองคิดดูจินตนาการต้องต่อนั่งร้านใช่ป่ะ
1: จริงครับจริง
0: ต่อนั่งร้านแล้วก็เอาโบสถ์แปะไป
1: แปะให้เป็นรูปร่างด้วยนะ
0: แปะเป็นลายด้วยนะห้ามมั่วด้วยนะเนี่ยเป็นลายเป็นสีสันลวดลายของเขาโอ้โหแต่คือปัญหาใหญ่มากอ่ะ
1: masjid ini untuk sembahyang sekarang, untuk pelajar, untuk buat lain-lain lagi?
5: Masjid ini untuk sembahyang harian.
1: Oh, harian?
5: Ya, harian tiap-tiap waktu digunakan oleh umat Islam di Brunei untuk mengerjakan solat. Dan tiap-tiap hari Jumat untuk solat Jumaat. Dan kalau Jumaat, masjid ini akan penuh. Isi penuh masjid ini adalah lebih daripada 5,000 orang pada satu masa.
3: โดยปกติเขาจะละหมาดวันหนึ่ง5เวลาใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: ก็ทุกเวลาแต่มีคนมาละหมาดแล้วโดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยจะมีคนมาละหมาดเต็มเลยพันกว่าคนคนในบรรดาเสรีเบกาวันเนี่ย 5,000 คนจะมาที่นี่วันศุกร์นี้ในศาสนาอิสลามคือวันที่สำคัญที่สุดในสัปดาห
1: ์
3: แล้วก็คนจะมารวมตัวกันเพื่อทำการละหมาดตอนประมาณเที่ยงเที่ยงเขาเรียกวันจุมอัตเนี่ย
0: ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
3: harga semua ni berapa untuk bawa
5: harga saya kurang pasti mungkin lebih 100 juta.
3: Oh, 100 juta.
5: Sebab ini masjidnya besar, 100 juta Brunei.
3: Oh,
5: tetapi kuasaan dia besar, 22 ekar. 22 acres is the area and all the material inside from marble. And that's why they are quite expensive.
3: 2,500
0: ล้านบาท
3: เนี่ยมูลค่าของที่นี่
0: ใช้เวลาสร้าง7ปี
3: ใช่7ปี
0: วัสดุแล้ววัสดุที่เขาใช้สร้างเนี่ยเขานำมาจากไหนอ่ะ
5: dia punya ini macam-macam daripada Italy ada daripada Malaysia pun ada
3: Italy
5: apa marble dia punya marble slab
0: มาจาก Italy แน่ๆ ได้ยินอิตาลี
5: dan daripada Malaysia pun ada juga
3: Italy Malaysia betul
5: mungkin ada lain-lain bab di dalam macam-macam lagi tu dia punya chandeliers dia dia punya tempat wuduk dia tempat ambil air sembahyang jadi mungkin berbagai negara lah kita get order
3: คุณกิฟเคยสังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่ในการสร้างมัสยิดเนี่ยเขาจะมีการปลูกพืชที่เป็นหลักๆพืชที่โดดเด่นในบริเวณมัสยิดซะส่วนใหญ่ถ้าลองสังเกตตามมัสยิดที่สำคัญสำคัญเขาจะมีต้นหนึ่งต้นที่เขาส่วนใหญ่เขาจะชอบปลูกกันมากเลย
0: ต้นปาล์ม
3: ต้นเนี่ยต้นปาล์มเนี่ย
0: ปาล์มเต็มไปหมดเลย12 13 14 15 16เฉพาะด้านที่เราเห็นเนี่ย16ละ
3: ฝั่งที่เราเห็นฝั่งนี้
0: 17นี่แล้วยังไม่นับฝั่งนู้นอีกอ่ะแค่ตรงบริเวณตรงกลางที่เราเห็นนี่นะครับต้องมี20กว่า30อ
3: ่
0: ะ
3: แสดงว่าทั้งหมดเนี่ยต้องมี30
0: ใช่ยังไม่นับโอ้โหสีทองนี่ผมจะต้องนับอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูรอเดี๋ยวนะผมเท่าที่ผมฟังครูไซมอนมาแล้วเนี่ยผมจะต้องไปนับอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับสีทอง
1: 1 2 3 4 5 6 7 8
5: The Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque. And it is one of the most beautiful mosque, one of the most beautiful mosque in Southeast Asia.
1: In Southeast Asia.
5: And if you look at the mosque in the India there, the
0: Taj Mahal.
5: Yeah, Taj Mahal. It looks like Taj Mahal, but quite different.
3: Mini Taj Mahal,
0: Mini Taj Mahal.
5: Okay. Since it is time to pray, let us go inside and let us pray together.
0: คุณครูตอนนี้คือทําอะไรครับเนี่ย
3: อ๋อผมกําลังเอาน้ําละหมาดครับเขาเรียกว่าวุดุครับวุดุก็คือพิธีกรรมของมุสลิมก็คือการที่จะละหมาดหรือว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องมาชําระร่างกายทุกส่วนเพื่อให้มันสะอาด
4: ถึงเวลาละหมาดเดี๋ยวคุณคิดตามผมมาถึงผมจะทําการละหมาดเพื่อนมัสการผู้เป็นเจ้าของผม
6: ครับ
4: สิ่งที่อิสลามเน้นที่สุดคือความสะอาด
6: ครับ
4: เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมนั้นจะต้องเน้นความสะอาด
7: ครั้งแรกที่เข้ามาในมัสยิดนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยความรู้สึกแรกที่เข้ามาเป็นเหมือนกับมัสยิดแรกที่เราชมได้แต่ภายนอกคือเข้ามาแล้วรู้สึกแบบสบายใจมันเหมือนทุกอย่างจะเงียบสงบแล้วมันทำให้เรามีสมาธิ
4: ในการนำนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็คือเราต้องอยู่ในความสงบเหมือนกับที่เราไปปฏิบัติจิตนะครับตั้งสมาธิ
7: เหมือนกั

0: Now we are outside the Royal Regalia, or the Bangunan Alat Kebesaran Diraja. And you will see inside later on all the historical facts about our ruler from the beginning, 3rd centuries until the present ruler. So if we want to learn more about that, according to your mission, I will take you now inside and meet someone who will then tell you everything about what is inside.
1: Bangunan alat kebesaran diraja ini diresmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 30 September 1992.
2: เดี๋ยวก็คือว่าวันที่ 30 September 1992เนี่ยเป็นวันที่จัดทำที่นี่ก็คือเพื่อแสดงเครื่องใช้หรือว่าเครื่องในพระราชพิธีต่างๆของกษัตริย์ที่นี่รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์
1: Ini adalah usungan diraja Royal Chariot ya
2: untuk
1: semasa perpuspaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan 40 orang 20 orang di depan dan 20 orang di belakang.
2: อันนี้เป็นเหมือนกับรถทรงเป็นเหมือนกับพระราชาเนี่ยจะทรงนั่งรถนี้ในพระราชกรณีพระราชพิธีต่างๆแต่ว่าจะมีแต่มันจะไม่มีรถลากแต่เป็นคนลากแทนเป็นทหารที่ทั้งหมดข้างหน้า 20 คนแล้วก็ข้างหลังอีก20คนเนี่ยจะมีที่จับถ้าเราสังเกตดีๆจะเป็นที่จับ
0: This is the one you see there in Malay we call it changka this is a type of weapon. Ancient weapon for the king in the old days. So this is will be carried in front of the chariot, and the chariot will follow behind, ikut di belakang.
1: Yang ada dua orang lah tu.
0: Ada dua orang
1: dan damong namanya.
0: They call it pate and damong.
2: Damong. มีสองคนนะครับก็คือเป็นพระพุทธก็ดำมงมีสองเว็บบ้าน
1: ยังดีดับปันยังอันนี้อันดาสนิปิดทามิงดิบาวะโอเล50 orang ยังยังสบลาคีรีดันคานันดีดับปันยูกะ
2: ซีคีรีคานันดับปันทั้งหมด50 orang
1: 25
2: 25ข้างขบวนก็คือข้างๆของขบวนเนี่ยจะมีคนที่ถือธงแล้วก็โล่อยู่ฝั่งละ25
3: คอยอารักขา
2: คอยอารักขารวมทั้งหมด50คนก็มีธงแล้วก็ถือโล่เนี่ย25ฝั่งซ้าย25ฝั่งขวา25เป็นเหมือนกับสร้างความยิ่งใหญ่ตระการตาให้กับขบวนในพิธีการครับผู้ใด
4: คือเท่าที่ผมดูลวดลายการแกะสลักของทางบรูไนแล้วเนี่ยมันจะออกไปทางรู้สึกจะมีแบบทางจีนนิดหนึ่งว่าถ้าทำทางจีนเข้ามามีส่วนผสม
5: คือของบ้านเรานี่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นลายกนกส่วนใหญ่ที่เรานิยมกัน

0: ผมว่าต้องเป็นเนี่ยมีกล้วยด้วยต้องเป็นกล้วยทอด
1: หมูสะเต๊ะ
0: มีกล้วยทอดมีกล้วยมีแป้งกล้วยทอด
2: โอเค I tell you now your next mission is to prepare a traditional food for Brunei
1: traditional food
2: yes
1: of Brunei
2: yes this is the traditional food now these are the ingredients you have

0: ้นพบความจริงว่านะคะที่ใต้บาดาลว่าคนที่ฆ่าผินไปก็คือนางสุพรรณมัจฉาก็เลยแก้กลด้วยได้การด้วยการได้นางสุพรรณมัจฉาเป็นเมียเพิ่มอีก1คนค่ะ
1: เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่หนุมานใช้เป็นประจำนะคะ
0: ใช่ค่ะเมื่อมีกลศึกของทศกัณฐ์เมื่อไหร่หนุมานจะได้เมียทุกครั้งเลยนะคะสังเกตนะคะนะคะนี่ก็เป็นลักษณะการคิดวิเคราะห์นั่นเองนะคะ
1: น่าสนใจมากนะคะคือนอกจากนี้คุณครูสามารถนำสื่อทีวีหมุนตรงนี้นะคะมาเล่าเรื่องจากต้นจนจบก็ได้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ตอนในคาบเรียนก็ได้นะคะสามารถนำมาเล่าเรื่องแล้วก็มาทำกิจกรรมที่สาธิตไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
2: กิจกรรมดีมากๆเลยค่ะอาจารย์ออมอาจารย์มะลิคะทีนี้ถ้าคุณครูอยากจะทำกิจกรรมสื่อทีวีเล่าเรื่องเนี่ยค่ะกลอนที่จะนำมาใช้ในสื่อทีวีเนี่ยจะนำมาจากไหนคะอาจารย์ออม
0: นะคะจะเป็นการหนักหนาเกินไปถ้ากลอนที่เอามาทั้งหมดมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ของรัชกาลที่1รับรองว่าเด็กๆไม่เข้าใจแน่นอนค่ะเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยคำราชาศัพท์คำยากนะคะวิธีการก็คือคุณครูอ่านเนื้อเรื่องให้เข้าใจแล้วนำเนื้อเรื่องเนี่ยมาแต่งเป็นกลอนใหม่ค่ะเล่าใหม่ด้วยสำนวนกลอนที่มันง่ายขึ้นใช้คำที่เข้าใจง่ายใช้คำที่ทันสมัยนะคะก็จะทำให้เด็กๆ เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือคุณครูต้องลงทุนแต่งกลอนขึ้นมาเองนั่นเองค่ะ
1: ต้องใช้ความสามารถในด้านกวีนิพนธ์นะค
0: ะ
1: แต่ถ้าคุณครูไม่ถนัดในเรื่องของกวีนิพนธ์นะคะคุณครูสามารถดัดแปลงนะคะเป็นเนื้อความที่เป็นร้อยแก้วได้นะคะหรืออยากให้เป็นร้อยกรองเนี่ยจะได้ไพเราะคุณครูก็ตัดตอนจากเนื้อหาจากในเรื่องมาเลยค่ะแล้วอาจจะปรับเปลี่ยนคำสักเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะสื่อทีวีตรงนี้ก็น่าสนใจอีกสื่อหนึ่งนะคะที่จะนำไปปรับใช้ในการสอนวรรณคดีให้มีชีวิตค่ะ
0: ความเข้าใจง่ายเป็นหัวใจหลักของการเล่าเรื่องนั่นเองนะคะ
1: ต่อไปนี่จะเป็นสื่ออะไรคะอาจารย์ออม
0: ต่อไปก็จะเป็นสื่อการเล่าเรื่องอีกแบบนึงนะคะเป็นสื่อประเภทหุ่นชักและหุ่นมือจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะต่อไปเป็นสื่อที่น่าสนใจอีกสื่อหนึ่งนะคะก็คือการเล่าเรื่องด้วยหุ่นชักค่ะหุ่นชักที่เราจะสาธิตในวันนี้นะคะเป็นการสาธิตจากเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยราบนะคะพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่1นั่นเองนะคะตอนที่เราเลือกมาแสดงนะก็เป็นตอนที่หนุมานอมพลับพลาเพื่อปกป้องพระรามให้พ้นภัยแต่เนื่องจากว่าพลาดไปหน่อยนะคะเนื่องจากถูกมนต์มยราบเป่ากล้องยาก็เลยเผลอหลับไปเหตุการณ์จะสนุกสนานอย่างไรเราไปดูการสาธิตเลยค่ะ
1: เราก็จะมาดูหุ่นชักนะคะในการเล่าเรื่องนะคะก่อนอื่นเนี่ยคุณครูสามารถสอนคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนเนี่ยได้ตั้งแต่การเริ่มเรื่องนะคะก็คืออาจจะให้นักเรียนเนี่ยทายตัวละครว่าตัวละครที่คุณครูนำมาเนี่ยมีใครกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนตัวละครได้เป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากว่าในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยตัวละครจะมีสีสันที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มีกลุ่มทั้งยักษ์ทั้งลิงแบบนี้นะคะที่มีหลากหลายตัวละครที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นสีเนี่ยก็จะบ่งบอกของลักษณะตัวละครได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเริ่มการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการสาธิตการเล่าเรื่องนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ
0: เริ่มเลยนะคะหนุมานกำลังอมพลับพลาและหลับสนิทด้วยฤทธิ์มนต์ไมยราบ
3: สมน้ำหน้าอมพลับพลาไว้ได้แต่หลับแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรเล่ากล้องยาของข้าเจ๋งจริงๆหลับสนิททั้งคนทั้งลิงเลยหลับไปทั้งเมืองเลย
0: คิดแล้วผาดแผลงสำแดงเดชช้อนพระราเมศผู้เชษฐาขึ้นใส่เนื้อบ่าอสุราก็ออกมาจากปากวานอน
1: ค่ะตรงนี้เด็กจะได้ทำท่าประกอบไปด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคุณครูก็อาจจะให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์เนื้อหานะคะวิเคราะห์บทละครซะก่อนเด็กจะได้ใช้น้ำเสียงได้อย่างถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นการคิดวิเคราะห์อย่างหนึ่ง
0: ตอนที่นำมาเล่นต้องเป็นตอนที่สำคัญของเรื่องด้วยนะคะมีความหมาย
1: ตอนที่สำคัญนะคะเด็กจะต้องรู้ว่ามายาราเป็นยักษ์แล้วก็พระรามเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแบบนี้นะคะมาดูอีกสักตอนนึงไหมคะ
0: ตอนนี้ก็เป็นตอนสำคัญเลยนะคะเป็นตอนที่นะมัจฉานุนะกับหนุมานได้ต่อสู้กันเพราะไม่รู้ว่าเป็นพ่อลูกกันนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนที่ท็อปฮิตที่สุดเลยในวรรณคดีนะคะเราจะลองมาดูกันนะคะว่าการแสดงจะเป็นอย่างไรถ้าอยู่ในรูปของหุ่นชักนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็จะเป็นตอนสำคัญแล้วก็น่าสนใจแต่มันจะยากอยู่อย่างนึงก็คือหน้าของหนุมานกับมัจฉานุเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะคะนักเรียนก็จะสังเกตว่านักเรียนทายซิว่าตัวไหนเป็นมัจฉานุตัวไหนเป็นหนุมานเราจะสัง

0: เกตยังไงคะอาจารย์ปุ้ยเนื่องจากว่ามัจฉานุเป็นลูกผสมใช่ไหมคะ
1: ลูกครึ่ง
2: เป็นลูกครึ่ง
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือหางเป็นปลาใช่ไหมคะอาจารย์ปุ้ย
1: ก็จะสังเกตได้ง่ายนะ
0: คะ
1: เพราะว่ากายสีเนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็คือสีขาวสีเผือกแบบนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่านางสุพรรณมัจฉาเนี่ยเป็นแม่ของมัจฉานุนะคะก็เลยเป็นปลานั่นเองค่ะเรามาดูการสาธิตประกอบหุ่นชักในตอนที่หนุมานพบมัจฉานุกันเลยค่ะเริ่มกันเลยนะคะไอ้ลิงเล็กตัวเท่ากำปั้นอย่ามาขวางข้าดีกว่าถอยไปซะ
3: ถึงตัวจะเล็กแต่ก็ไม่เคยกลัวใครมาสู้กันให้เห็นไปเลยว่าแน่กว่ากัน
1: มาเลยนะคะจากการสู้กันเสร็จแล้วเราก็เล่าต่อกันเลยนะคะเจ้าลิงเล็กนี่ทำไมข้าไม่ตายเองมันชื่ออะไรลูกใครกัน
3: รอกูได้เด็ดก็ข้านี่แหละชื่อมัจฉานุแม่ข้าเป็นปลาแต่ไม่ยาล่าเอาข้าไปเลี้ยงตั้งแต่ยังเด็กปิตุเลขของเราผู้ศักดาชื่อว่าคำแหงหนุมานท่านรู้จักไหมเล่า
1: ข้าอยากจะหัวเราะให้ฟันร่วงข้านี่แหละหนุมานจุดใต้ตำตอจริงๆเราสองคนเป็นพ่อลูกกันเลยฆ่ากันไม่ตายไงล่ะตอนนี้ก็จะเป็นตอนสำคัญสำคัญนะคะที่เราตัดตอนมาแล้วก็คุณครูจะสังเกตว่าการทำให้บทพูดเนี่ยเป็นร้อยแก้วเนี่ยจะต้องใช้ความสามารถนะคะคุณครูอาจจะให้นักเรียนช่วยเขียนบทก็ได้นะคะหรือถ้าคุณครูเตรียมบทมาให้นักเรียนแล้วเนี่ยคุณครูก็สามารถให้นักเรียนเนี่ยลองวิเคราะห์ว่าจะใช้น้ำเสียงในการเล่าเรื่องยังไงนะคะ
4: ใช่แล้วค่ะ
1: ค่ะนอกจากการเล่าเรื่องตอนที่ตัดมาตรงนี้นะคะคุณครูสามารถที่จะแทรกนะแทรกเนื้อหาที่จะสอนนะคะก็คือการสอนสำนวนไทยนั่นเองค่ะก็จากตอนที่ตัดมานะคะคุณครูก็อาจจะนำสำนวนไทยเนี่ยมากำหนดให้นักเรียนเห็นจากนั้นคุณครูก็ให้นักเรียนลองทายว่าจากตอนที่ตัดมาเนี่ยน่าจะเป็นสำนวนไทยในสำนวนใดนะคะอย่างตัวอย่างเช่นตอนที่หนุมานพบมัจฉานุเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่จะใช้สำนวนสอนศีลไม่กินกันนะคะ
4: ว่าอะไรคะ
1: สอนศีลไม่กินกันก็คือเป็นสายเลือดเดียวกันนะคะอย่างหนุมานก็เป็นพ่อของมัจฉานุสายเลือดเดียวกันจะทำลายล้างกันไม่ได้นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยนะคะความหมายของสำนวนนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังนะคะว่าไม่ลงรอยกันนะคะ
4: ปัจจุบันนะจะแปลว่าไม่ลงรอยกัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็อีกสำนวนนึงนะคะสำนวนจุดใต้ตำตอค่ะอาจารย์ออมสำนวนจุดใต้ตำตอนี่ชัดเจนมากเลยนะคะที่จะสอนในตอนนี้นะคะเพราะว่าลักษณะที่ตอนมัจฉานุเนี่ยกล่าวถึงหนุมานว่ารู้ไหมล่ะพ่อเป็นใครพ่อของข้าชื่อหนุมานซึ่งไม่รู้ว่าคนที่คุยด้วยนั้นอยู่ตรงหน้าตัวเองเนี่ยเรียกว่าจ
4: ุ
1: ดใต้ตำตอเนี่ยนะคะคุณครูก็สามารถแทรกการสอนสำนวนไทยเข้าไปในเนื้อหาวรรณคดีได้ด้วยค่ะอาจารย
0: ์
1: ค่ะ
0: สนุกได้คิดวิเคราะห์ด้วยนะคะ
4: อย่าลืมนะคะว่าเราอย่าเล่นสื่อหุ่นชักเพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นเราต้องมุ่งเน้นในการคิดวิเคราะห์ในด้านต่างๆด้วยค่ะ
1: อันนี้ก็จะสามารถสนุกสนานได้ด้วยแล้วก็มีความรู้ได้หลายๆเรื่องไปด้วยใช่ไหมคะเรามาดูกิจกรรมอ
4: ีกแบบนึงนะคะ
1: สนใจยังไง
0: เป็นกิจกรรมอะไรคะวิธีการค่ะ
1: กิจกรรมก็คือหุ่นมือ
4: นะคะหุ่นมือ
1: ซึ่งหุ่นมือเนี่ยเราก็ทำจากกระดาษนะคะเราทำยังไงคะอาจารย์ปุ้ยคะหุ่นมือกระดาษของเรา
0: วิธีการทำหุ่นมือกระดาษนะคะอันดับแรกเนี่ยคุณครูจะต้องเตรียมนะคะกระดาษสีนะคะแบบบางนะคะตามตัวอย่างนะคะที่อาจารย์มะลิได้ถือไว้นะคะแล้วก็จะมีกาวนะคะกรรไกรแล้วก็ตัวละครที่เราจะเลือกมาทำเป็นหุ่นมือนะคะซึ่งอุปกรณ์ไม่ยากและซับซ้อนค่ะวิธีการพับกระดาษนะคะอาจารย์ออมกับอาจารย์มะลิเคยทานกล้วยทอดไหมคะ
1: เคยค่ะ
4: อาหารโปรดเลย
0: ลักษณะการพับหุ่นมือก็จะคล้ายๆกับถุงกล้วยทอดนะคะแต่ถ้าถุงกล้วยทอดเนี่ยมันก็จะสีสันไม่ดึงดูดผู้เรียนดังนั้นเนี่ยเราใช้กระดาษ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเราก็เลยต้องใช้กระดาษสีนะคะในการพับค่ะแล้วก็เอาตัวละครตัดส่วนหัวออกนะคะแล้วก็เอามาแปะนะคะตามตัวอย่างนี้เลย
1: เราจะแยกส่วนหัวกับส่วนตัวเพื่อที่จะเอาหัวเนี่ยมาติดตรงก้นถุงกระดาษให้ขยับได้นั่นเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แล้ว
0: ในกิจกรรมนี้ค่ะมีตัวละครไหนบ้างคะ
4: อาจารย์มาแนะนำตัวละครกันดีกว่านะคะ
1: นะคะเราก็จะเลือกตัวละครที่เราจะนำมาแสดงหุ่นมือนะคะซึ่งเราจะเลือกตัวละครสำคัญแล้วก็ตอนสำคัญเช่นเคยค่ะ พื่อจะให้เข้าใจง่ายมากขึ้นแนะนำตัวละครซึ่งการแนะนำตัวละครเนี่ยคุณครูอาจจะให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนแนะนำตัวละครนะคะเพื่อจะได้วิเคราะห์ตัวละครจากหุ่นมือนี้นั่นเองค่ะเรามาเริ่มจากตัวละครตัวแรกนะคะคุณครูสังเกตไปด้วยนะคะว่าตัวละครตัวแรกเนี่ยสมจริงหรือเปล่านะคะนักเรียนก็จะได้วิเคราะห์ไปด้วยค่ะตัวละครตัวแรกเป็นแม่นาคนะคะลักษณะของแม่นาคเนี่ยเป็นผีถูกไหมคะแม่นาคเป็นผีอาจจะต้องแต่งกายแบบชุดไทยสีหม่นๆ นิดนึงนะคะตาก็จะเป็นตาปนๆดำๆนะแล้วก็จุดเด่นของแม่นาคคือ
4: สำคัญ
1: ล
4: ู
1: กถูกไหมคะถ้าคุณครูไม่อยากให้อุ้มลูกก็ใช้แขนยาวๆก็ได้นะคะนักเรียนจะได้สังเกตไปด้วยนะคะตัวละครตัวต่อมาค่ะนายทองอินทองอินนี้อาชีพเป็นอะไรคุณครูลองทายสิคะจากการแต่งกายตรงนี้นะคะนายทองอินจะเป็นนักสืบนะลักษณะการแต่งกายของนักสืบก็จะดูภูมิฐานดูลึกลับนะสีเสื้อผ้าก็จะเป็นสีเทาสีกากีก็ได้นะคะ
4: จะเพิ่มด้วยการถือแว่นขยายก็จะชัดเจนขึ้นนะคะ
1: ถ้าถือแว่นขยายนี่ก็ใช่เลยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูตัวละครฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้ก็จะมีนายพันโชตนะคะซึ่งนายพันโชตเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีฐานะร่ำรวยคุณครูสามารถอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวละครได้ว่าตัวละครในยุคนั้นที่แต่งกายแบบนี้แสดงถึงฐานะที่มีความร่ำรวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็สามารถแทรกแนวคิดแทรกความรู้ได้ด้วยนะคะและตัวละครตัวสุดท้ายที่นำมาแนะนำก็คือเจ้าชมนะคะเจ้าชมจะเป็นตัวละครเด็กที่เป็นผู้ชายคุณครูก็เอาตัวละครที่สื่อถึงเด็กที่เป็นผู้ชายแล้วก็มองเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเนี่ยเด็กนะคะเราแนะนำตัวละครกันเสร็จแล้วนะคะเรามาสาธิตการเล่าเรื่องประกอบหุ่นมือกันเลยไหมคะ
4: เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะดูจากตัวละครแต่ละตัวรู้เลยนะคะว่ามาจากนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2นะคะทีนี้เราก็จะมาลองสาธิตการเล่นหุ่นมือนะคะเนื้อความที่ได้เนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องเอามาจากเนื้อเรื่องโดยตรงเพราะว่าเป็นร้อยแก้วที่ยาวมากนะคุณครูก็อาจจะตัดตอนช่วงสำคัญแล้วให้ตัวละครในเรื่องเนี่ยพูดแนะนำตัวเองนะเพื่อให้รู้ว่าบทบาทสำคัญของตัวละครเนี่ยเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะ
2: ข้าคือแม่นาคคนที่สองที่อยู่พระโขนงแม้ตัวตายข้าก็ยังห่วงลูกห่วงผัวต้องมาตักน้ำใส่ตุ่มให้เต็มทุกวัน
1: ข้าชื่อพันโชตเมียข้าตายแล้วแต่กลับมาหาข้าได้เขียนจดหมายห้ามข้าไม่ให้มีเมียใหม่แล้วก็ให้ข้าเนี่ยหาของกินไว้ด้วยไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
3: แค่เห็นเพิงนอกหน้าต่างก็รู้ความจริงแล้วล่ะครับว่าไม่ฝีมือคนไม่ใช่ผีถ้าไม่รอมากและช่างสังเกตอย่างกระผมก็ไม่คุ้นความจริงหรอกครับ
5: ฮ่าฮ่าผมนี่แหละเขารักที่แกล้งทำเป็นผีหลอกพ่อก็ไม่อยากให้พ่อมีเมียใหม่นี่นะแล้วก็อยากกินขนมแบบสนุกด้วยล่ะ
1: ฮ่าจบลงไปแล้วนะคะเราจะสังเกตว่าหุ่นมือตรงนี้นะคะนักเรียนจะได้ฝึกคิดวิเคราะห์ในเรื่องของการเลือกใช้น้ำเสียงให้ตรงกับตัวละครด้วยนะคะว่าจะมีลักษณะการใช้น้ำเสียงอย่างไรให้เรื่องนี้สนุกแล้วก็สมจริงได้มากขึ้นด้วยค่ะอาจารย์ปุ้ยอาจารย์อมคะ
3: ค่ะสนุกมากๆเลยนะค
1: ะ
3: เมื่อเล่าจบนะคะคุณครูอาจจะเพิ่มคำถามชวนคิดนะคะอย่างเช่นอาจารย์ทั้งสองท่านเชื่อเรื่องผีไหมคะ
1: เราก็ยังเชื่ออยู่อย่างเงี้ยนะคะ
4: เชื่ออยู่ 10% ค่ะ
3: แล้วผีมีจริงหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เด็กได้ฝึกคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็กล่าวถึงคุณค่าสำคัญของเรื่องเพิ่มเติมแบบที่อาจารย์มะลิทำไปค่ะแล้วก็ในนิทานเรื่องนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าคนไทยในยุคนั้นนะคะยังมีความเชื่องมงายเรื่องผีสางแต่ว่าเราก็ยังเชื่ออยู่ใช่ไหมคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะรัชกาลที่6เนี่ยต้องการใช้นิทานเรื่องนี้ค่ะสอนให้เป็นแบบอย่างของคนไทยให้ไม่หลงเชื่ออย่างงมงายการคิดวิเคราะห์นะคะหาเหตุผลประกอบนะคะเรื่องที่เราสามารถพิสูจน์ได้นะคะอย่างมีเหตุผลด้วยค่ะ
1: ซึ่งคุณครูก็สามารถที่จะสอดแทรกหลักคิดเหล่านี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนคิดอย่างมีเหตุผลอย่างเช่นตัวละครในเรื่องนะคะใครคะอาจารย์ออมคะ
4: นายทองอินนั่นเองที่รัชกาลที่6ต้องการให้เป็นแบบอย่างของคนไทยในเรื่องของการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลให้มากขึ้นค่ะ
3: น่าสนใจมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปดูหัวข้อหยิบประเด็นมาร้อยเรียงแล้วเทียบเคียงเรื่องผ่านพบประสบการณ์กันดีไหมคะ
4: ค่ะ
6: เอาละค่ะต่อไปเราจะมาดูเทคนิคการเติมชีวิตให้วรรณคดีนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือเรานำปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมานำเสนอให้นักเรียนฟังแล้วมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตนะคะ นะคะวิธีการก็คือเราต้องดูก่อนว่าในวรรณคดีเรื่องนั้นมีปัญหาสำคัญอะไรมาเชื่อมโยงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นักเรียนเห็นว่าปัญหาที่อยู่ในวรรณคดีกับปัญหาในชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกันได้เลยนะวรรณคดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะแล้วเรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาของตัวละครนะคะเข้าทำนองที่ว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะสมมุตินะคะว่าคุณครูนะคะสอนเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามแล้วคุณครูบอกว่าปัญหาสำคัญในวรรณคดีก็คือปัญหาขุนช้างทำร้ายพลายงามปัญหาพลายงามเดินทางไปหาย่าคนเดียวนะเด็กเล็กๆต้องเดินทางคนเดียวหรือพลายงามต้องพัดพรากจากพ่อแม่ถ้าพูดแบบนี้ก็เหมือนว่าปัญหาเนี่ยไม่เห็นจะเกี่ยวกับนักเรียนตรงไหนเลยแต่ถ้าคุณครูลองให้เด็กคิดวิเคราะห์ว่าแท้จริงแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในวรรณคดีเนี่ยมันก็เหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรานั่นแหละเช่นปัญหาขุนช้างทำร้ายพลายงามมันก็เหมือนกับการที่พ่อเลี้ยงทำลายลูกเลี้ยงนั่นเองนะคะพ่อเลี้ยงทำลายลูกเลี้ยงก็เกิดขึ้นได้ในสังคมไทยหรือปัญหาพลายงามเดินทางไปหาย่าคนเดียวก็จะตรงกับการที่เด็กเล็กๆนะคะต้องเดินทางเพียงลำพังหรือตอนที่พลายงามพัดพรากจากพ่อแม่ก็ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนะคะก็คือเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นั่นเองนะคะทีนี้เราลองมาเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาของตัวละครแล้วลองเอาวิธีแก้ปัญหาของตัวละครเนี่ยไปใช้กับชีวิตของเราบ้างนะคะมาดูกันเลยนะคะขุนช้างทำร้ายพลายงามในเรื่องนี้นะคะวิธีการแก้ปัญหาก็คือนางวันทองก็เลยให้ลูกเนี่ยไปอยู่กับย่าที่แท้จริงนะคะนี่คือวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนะคะปัญหาพลายงามเดินทางไปหาย่าคนเดียววิธีแก้ปัญหาก็คือนะนางวันทองก็เตรียมอาหารของมีค่านะคะให้พลายงามเพื่อจะได้เดินทางไปหาย่าได้สำเร็จและสิ่งสำคัญที่จะทำให้พลายงามเดินทางไปกาญจนบุรีได้สำเร็จก็คือคุณธรรมนะคะมีทั้งความอดทนมุ่งมั่นนะคะความเฉลียวฉลาดในการถามทางอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะทำให้ไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยนะส่วนปัญหาที่3ก็คือพลายงามพลัดพรากจากพ่อแม่นะแต่ว่าพลายงามนี้เป็นเด็กที่ไม่มองว่าตรงนี้เป็นปมปัญหาของตัวเองกับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสตั้งใจเรียนวิชาพึ่งพาตัวเองนะคะนะถือโอกาสเรียนจากย่านะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนำวิชาความรู้ที่เรียนจากนางทองประศรีไปเป็นที่พึ่งให้พ่อแม่ได้อีกด้วยนี่คือวิธีการแก้ปัญหาในวรรณคดีนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าถ้าเราไปใช้ในชีวิตจริงเนี่ยเราจะมีวิธีการนะเรียนแบบตัวละครอย่างไรนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่านะคะพ่อเลี้ยงทำร้ายลูกเลี้ยงนะคะถ้าสมมุติว่าเกิดขึ้นจริงนะคะเราอาจจะแก้ปัญหาได้ด้วยการเราต้องย้ายไปอยู่กับบุคคลอื่นนะที่ไม่ทำร้ายเราหรือว่าเป็นที่พึ่งได้นะคะหรือว่าการเดินทางไปลำพังเนี่ยเราก็เรียนแบบพลายงามได้เลยจะต้องมีของมีค่ามีเตรียมอาหารให้พร้อมแล้วก็มีคุณธรรมแห่งความสำเร็จเหมือนพลายงามนะแต่เนื่องจากเป็นสมัยปัจจุบันเราอาจจะเพิ่มเรื่องของการติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าการใช้เครื่องมือสื่อสารก็จะช่วยให้การเดินทางเนี่ยประสบความสำเร็จได้หรือการที่พลายงามเนี่ยต้องพลัดพรากจากพ่อแม่นะคะก็เหมือนเอามาใช้ในชีวิตได้ว่าการที่เด็กๆไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็สามารถนะคะเรียนรู้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะแล้วก็นำวิชาความรู้นั้นไปช่วยพ่อแม่ในภายหลังได้แบบนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีการน้อมนำประเด็นและวิธีแก้ปัญหาในวรรณคดีมาสู่วิธีการแก้ปัญหาในปัจจุบันนั่นเองนะคะคุณครูสามารถนำวิธีการเหล่านี้นะไปเขาเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะระหว่างผู้เรียนในชั้นนะคะก็จะได้ความคิดเห็นที่หลากหลายว่าถ้าเรามีปัญหาแบบนี้เราจะแก้อย่างไรนะคะก็เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณครูคะเราสามารถนำปมปัญหาในวรรณคดีและวิธีการแก้เนี่ยไปใช้กับวรรณคดีเรื่องอื่นๆได้ด้วยเช่นเรื่องสังทองตอนกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายหรือการผจญภัยของสุสาครนะคะลิสต์ปัญหาออกมาลิสต์วิธีแก้แล้วมีช่องว่านักเรียนจะเอาไปปรับใช้ได้อย่างไรนะก็จะทำให้วรรณคดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเด็กๆอีกต่อไปค่ะ เอาละค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูเทคนิคสำคัญค่ะนั่นก็คือได้เคลื่อนไหวได้ขบคิดให้ชำนาญด้วยการมาดูว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับวรรณคดีเรามาติดตามกันเลยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2ครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่าan นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดแล้วก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะ

อัพให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a 1คูณ r บวก a 1คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a 3เนี่ยก็จะกลายเป็น a 1คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a 1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a 1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a 1คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a 1ตัดกับ a 1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2R กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2R กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0นั่นเองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์ครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยากันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยานะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของซาย300ดูนะครับซาย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยซาย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนที่4นะครับซึ่งในควอแดรนนี้นะครับค่าซายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าซาย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบซาย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นซาย60องศาซาย60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็น
ควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4

มีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือ sin ส่วน cos ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทน pi ส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบ sin pi ส่วน4หารด้วย cos pi ส่วน4ครับและ sin และ cos pi ส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับ pi ส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซคือ √2 ส่วน2 cos ก็คือ √2 ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบ √2 ส่วน2หารด้วย √2 ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ -1 นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซ19พายส่วน6ไซ19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซ3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซ3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์มีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

การปฏิรูปการเรียนรู้ในช่วงปี2552ถึง2561เนี่ยเป็นช่วงยุคของศตวรรษที่21นะคะหวังที่จะพัฒนาเด็กไทยแล้วก็คนไทยเนี่ยให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพนั่นหมายความว่าเด็กไทยเนี่ยต้องเป็นผู้ที่รักการอ่านนะคะ reading to learn นั่นเองแล้วก็สำคัญตามมาก็คือเป็นนักสืบคนเป็นนักสืบสอบแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือตามมาด้วยคือการเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้นะคะเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็อยู่ที่คุณภาพของครูครูจึงต้องมีความสามารถรู้ในเรื่องของหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรแล้วก็สิ่งที่ตามมานะคะก็คือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญแล้วก็ยังเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางนี่ประเด็นตรงนี้ก็จะเป็นที่มาของคำว่ากระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนถือเราเรียกสั้นๆว่า5 steps นั่นเองนะคะ5 step เนี่ยเป็นแนวการสอนเป็น teaching approach นะคะแนวการสอนนี่ก็คือสามารถที่จะจัดการสอนด้วยวิธีสอนต่างๆและเทคนิคการสอนต่างๆวิธีสอนสำคัญมากๆก็คือวิธีสอนแบบสืบสอบก็ได้หรือวิธีสอนแบบโครงงานก็ได้นะคะวันนี้เนี่ยจะมีประเด็นที่เป็นคำถามสำคัญทั้งหมดเนี่ย6ประการนะคะคำถามที่1ก็คือกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนเนี่ยคืออะไรนะฮะแล้วมันมีขั้นตอนอย่างไรแล้วก็อีกสำคัญก็คือมันมีจุดเด่นอย่างไรขั้นที่1อ่ะเป็นขั้นตั้งคำถามหรือระบุคำถามนะคะแล้วก็ขั้นที่2ก็เป็นขั้นแสวงหาสารสนเทศขั้นที่3เนี่ยเป็นขั้นสร้างความรู้หรือเรียกว่าสร้างองค์ความรู้ก็ได้นะคะขั้นที่4ก็เป็นขั้นสื่อสารแล้วก็ขั้นที่5ก็คือขั้นตอบแทนสังคมซึ่งขั้นนี้ก็เป็นขั้นใช้ความรู้ขั้นประยุกต์ความรู้นั่นเองในแต่ละขั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดสั้นๆนะคะเช่นในการขั้นที่1ขั้นตั้งคำถามก็เป็นเรื่องของการที่ครูจัดสิ่งเร้าแล้วก็เด็กสังเกตแล้วก็เด็กเกิดความสงสัยหรือเกิดคำถามหรือครูอาจจะเป็นผู้ที่จะช่วยเด็กในการตั้งคำถามก็ได้แล้วก็มีการตั้งสมมติฐานหรือคาดคะเนคำตอบนะคะในขั้นที่2เป็นขั้นสำคัญคือขั้นแสวงหาสารสนเทศเนี่ยเป็นขั้นที่ครูหรือนักเรียนอาจจะเป็นผู้วางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เด็กทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได้ในขั้นที่3ขั้นนี้ก็เป็นขั้นสร้างความรู้เนี่ยเด็กก็นำเอาผลการวิเคราะห์เสนอนะคะเรียกว่าสื่อความหมายแล้วก็มีการแปลความหมายข้อมูลแล้วก็สรุปผลหรือเรียกว่าการสร้างความรู้และเมื่อเด็กเนี่ยได้สร้างความรู้ด้วยตัวเองครูก็จะมีการช่วยในการสรุปเชื่อมโยงไปยังสาระที่ถูกต้องนะคะในขั้นสำคัญต่อมาเมื่อเด็กเนี่ยมีความรู้อย่างเข้าใจก็จะสู่ขั้นสำคัญคือขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสื่อสารเด็กก็จะนำความรู้ไปสื่อสารด้วยแบบต่างๆนะคะด้วยการใช้สื่อประกอบการสื่อสารแล้วก็สำคัญตามมาก็คือขั้นที่5เป็นขั้นสำคัญที่เรียกว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ถ้าเกิดการเรียนรู้นี่แปลว่าต้องนำความรู้ไปใช้ในสังคมจริงได้ก็อาจจะมีการนำความรู้ไปหรือก็อาจจะมีการประยุกต์ความรู้แล้วก็ทำให้ได้ชิ้นงานเจ้าชิ้นงานนี้เป็นชิ้นงานที่เป็นหลักฐานที่แสดงความเข้าใจใน5ขั้นตอนเนี่ยถามว่าจุดเด่นอยู่ที่ไหนก็อยากจะบอกว่าจุดเด่นเนี่ยจะอยู่ที่เด็กต้องสร้างความรู้ด้วยตัวเองขณะที่เด็กสร้างความรู้ด้วยตัวเองเนี่ยเด็กจะมีการปฏิสัมพันธ์มีการมีส่วนร่วมแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือใช้กระบวนการเรียนรู้แล้วก็ตามมาที่เป็นลักษณะเด่นของกระบวนการเรียนรู้นี้ก็คือการที่สร้างชิ้นงานสร้างภาระงาน เรียกว่าเมื่อเขามีสถานการณ์ใหม่เขาสามารถนำความรู้ที่เขาสร้างความรู้ด้วยตัวเองแล้วเกิดความเข้าใจเนี่ยนะคะนำความรู้ไปใช้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถนำความรู้ไปใช้แบบง่ายๆเช่นไปบอกไปเล่าไปอธิบายหรืออาจจะนำความรู้ไปใช้สร้างชิ้นงานตามความสนใจตามความถนัดตรงนี้ก็คือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญนั่นเองนะคะทีนี้คำถามข้อที่2เนี่ยค่ะ5 step หรือกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรความเป็นมาเนี่ยคือเนื่องจากว่าในกระบวนการสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราจะเน้นการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เราจะพบว่าครูวิทยาศาสตร์จะใช้
ไอ้กระบวนการเหล่านี้หรือวิธีการเหล่านี้เสมอแต่ทำยังไงที่จะทำให้กระบวนการเหล่านี้ไปเกิดในครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะหาทางของการที่จะทำให้คุณครูที่อยู่ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เนี่ยจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบสอบได้นะคะทำการวิเคราะห์แล้วก็พบว่าเจ้ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถปรับให้เป็นภาษาง่ายนะคะก็เป็นกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนแต่จะทำให้การเรียนรู้มีความหมายนั้นก็จะต้องบวกกับขั้นที่เรียกว่าประยุกต์ความรู้ขั้นนี้ได้ชิ้นงานได้ความรู้นำเอาไปใช้ประโยชน์กับเพื่อนๆกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วกับผู้ที่อยู่ในหน้าที่ต่างๆเนี่ยเราก็เรียกว่าเขาได้ปฏิบัติในการที่จะตอบแทนสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้ก็จะพบว่ากระบวนการวิทยาศาสตร์เด็กสร้างความรู้ได้นะคะผลที่ตามมาก็คือผลการเรียนรู้เป็นไปตามตัวชี้วัดเป็นตามตัวมาตรฐานการเรียนรู้ได้ทักษะกระบวนการเด็กเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถาวรแล้วก็ตัวที่สามก็คือเป็นการบ่มเพราะนิสัยได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการนะคะตามหลักสูตรที่เราใช้ในปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนของครูเนี่ยควรจะต้องมีการบูรณาการนะคะของความเป็นอาเซียนเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความเป็นพลเมืองดังขอเน้นว่าคุณครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ว่าจะสอนในรายวิชาพื้นฐานกิจกรรมในห้องเรียนหรือกิจกรรมนอกห้องเรียนหรือชีวิตประจำวัน5 step จะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะในตัวคำถามข้อที่3เนี่ยนะคะการจัดการเรียนโดยใช้5 step เนี่ยมันไปเสริมสร้างนะคะทักษะสำคัญอย่างไรบ้างวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการใช้4ตัวเน้นได้แก่ตัวแรกก็คือตัวกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนนี้ฉันถือว่าเป็นตัวเหตุที่ก่อให้เกิดตัวเน้นอีก3ตัวซึ่งเป็นทักษะนะคะตัวที่1ก็คือเรื่องของ literacy เราแทนตัว L แปลภาษาไทยก็คือการรู้หนังสือนะคะตัวที่2ก็เป็นเรื่องของ numeracy ก็คือการรู้เรื่องจำนวนและ3คือ reasoning ability ก็คือความสามารถในการใช้เหตุผลหรือบางคนบอกว่าคือให้เหตุผลนั่นเองในกระบวนการ5 step เนี่ยในแต่ละ step เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นขั้นของการที่จะสามารถเสริมสร้างตัวทักษะ3ตัวเช่นในการตั้งคำถามเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของ literacy ก็คือเรื่องของการรู้หนังสือเพราะต้องมีการอ่านการคิดวิเคราะห์แล้วก็มีการเขียนนะคะรวมทั้งมีการใช้เหตุผล reasoning เช่นการคาดคะเนคำตอบต่อมาก็จะเป็นเรื่องของในเรื่องของขั้นที่2คือขั้นแสวงหาสารสนเทศโอ้ขั้นนี้ชัดเจนมากๆเพราะว่าครูอาจจะเป็นผู้ออกแบบวางแผนที่ทำใบกิจกรรมใบงานหรือบางทีเด็กจะเป็นผู้ออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลเองตรงนี้เนี่ยจะชัดมากก็คือตัวที่เป็นจุดเน้นในเรื่องของการอ่านการคิดการเขียนเนี่ยซึ่งเรียกว่าการรู้หนังสือจะเห็นชัดมากนะคะขณะเดียวกันขณะที่เด็กเก็บข้อมูลเด็กอาจจะต้องรวบรวมข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยนะคะค่าสถิติต่างๆก่อนเก็บข้อมูลอาจจะมีการชั่งตวงวัดก็เป็นเรื่องของตัวเลขเมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณก็ชัดมากก็คือเด็กก็ได้พัฒนาทักษะการรู้เรื่องจำนวนนะคะ numeracy แล้วก็ตามมาด้วยก็คือเมื่อได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลทำยังไงให้ข้อมูลนั้นเป็นที่เข้าใจทักษะเรื่องของ literacy คือการสื่อความหมายข้อมูลก็จะตามมาจะเขียนอย่างไรให้เขาเข้าใจเสนอในรูปแบบตารางในรูปแบบของกราฟเพราะฉะนั้นตัวเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาในเรื่องทักษะ3ตัวเน้นนะคะในขั้นที่3ขั้นสร้างความรู้เนี่ยเป็นจุดเด่นสำคัญของกระบวนการในการที่เราจะกำลังจะเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เด็กสร้างความรู้คุณครูก็จะต้องมีความอดทนและความพยายามที่จะต้องได้คำตอบของคำถามที่เด็กตั้งคำถามมาเช่นเด็กตั้งคำถามว่าเมี่ยงคืออะไรการให้คืออะไรเด็กก็จะต้องสามารถหาคำตอบของการให้และ
เรื่องของความหมายของเมี่ยงเช่นโมเมนต์คืออะไรนะคะกฎของโมเมนต์ว่าอย่างไรเด็กก็อาจจะต้องสามารถที่จะหาคำอธิบายของความหมายของโมเมนต์และหลักการของโมเมนต์ได้หรือกฎของโมเมนต์ได้ด้วยตัวเองแล้วจากนั้นเนี่ยคำตอบของเด็กอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามตำราครูเองมีหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมโยงสิ่งที่เด็กตอบเนี่ยนะคะไปสู่ในเรื่องของคำตอบที่ถูกต้องตามที่ชุมชนนักเรียนรู้ได้ค้นพบไว้ขั้นที่4การสื่อสารเนี่ยก็เป็นเรื่องของliteracy ที่เด็กจะสามารถนำเอาความรู้ที่เขาสร้างด้วยตนเองนำมาเขียนนำมาใช้สื่อประกอบในการที่จะนำเสนอหน้าชั้นเรียนหรืออาจจะมีการถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะคะก็อาจจะนำผลงานของเด็กซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความเรียงความหรือผังกราฟิกเช่นผังคอนเซปต์แมปคือผังมโนทัศน์หรืออาจจะเป็น mind mapนะคะเป็นผังที่มีความเฉพาะเนี่ยนะคะติดที่ผนังห้องแล้วก็ให้มีการเดินชมหรือมีการหมุนเวียนชมแล้วก็มีการประเมินสะท้อนความคิดได้อีกในขั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นขั้นเรื่องของการตอบแทนสังคมอันนี้ยิ่งใหญ่นะคะการจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่ถ้าเราจัดการเรียนการสอนเพียงแค่เด็กรู้แล้วไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้เราเรียกว่าเรียนหนังสือ

เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงได้เด็กต้องนำความรู้ที่เรียนนั้นไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้นี่ในขั้นที่5เนี่ยก็เป็นขั้นที่คุณครูต้องใช้การฝึกการที่ทำกิจกรรมหรือคิดกิจกรรมอย่างไรให้เด็กเนี่ยนำความรู้ไปใช้นะคะเพียงแค่เอาความรู้ไปอธิบายไปเอาข้อสอบด้วยตัวของเด็กเองก็ได้หรือนำความรู้ที่เรียนจากวิทยาศาสตร์ไปผสมผสานกับในภาษาไทยในภาษาอังกฤษแบบบูรณาการก็ได้และสูงสุดของการสร้างชิ้นงานตอบแทนสังคมก็คือการทำโครงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยใน5ขั้นตอนเนี้ยอาจารย์ก็ถือว่ามันเป็นกระบวนการสำคัญที่อยากให้เชิญชวนให้คุณครูได้ใช้แล้วก็เราอาจจะใช้เวลานะคะที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมของการที่เราเคยชินกับการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางครูเป็นหลักนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยได้เป็นผู้ที่ร่วมไม้ร่วมมือและสร้างความรู้ด้วยตัวเองตอนนี้ครูต้องพูดให้น้อยนะคะแล้วก็เด็กพูดเยอะๆเด็กทำเยอะๆเด็กต้องทุกข์ทรมานหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวความสุขจากการข้อที่เขาค้นพบด้วยตัวเองก็จะตามมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือคำถามข้อที่4ว่าคุณค่าของ5 step เนี่ยอยู่ที่ไหนตอบได้เลยค่ะว่า1เสริมสร้างสมรรถนะ5ประการไม่ว่าจะเป็นทักษะสื่อสารการคิดการแก้ปัญหานะคะรวมทั้งเรื่องของทักษะชีวิตที่จะทำให้เขามีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมได้แสวงหาความรู้ได้ต่างเนื่องการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคนี้ของครูยุคนี้นะคะดังกำลังมองอีกว่าตัวที่เป็น5 step เนี่ยแน่นอนที่จะขอยืนยันว่าสามารถเสริมสร้าง literacy numeracy แล้วก็ listening ability ได้แน่นอนนะคะอันสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การพัฒนาทักษะศตวรรษที่21เพราะว่ามันจะเป็นฐานสำคัญของการที่จะทำให้เด็กเนี่ยเป็นนักคิดคือมี thinking skill ในการที่จะสามารถแก้ปัญหาแล้วก็สร้างสรรค์ชิ้นงานสร้างสรรค์ความรู้ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะได้สูตรสำหรับการใช้5 step จะช่วยทำให้เด็กของไทยเราซึ่งเราจะต้องบ่มเพาะนิสัยขณะที่เราใช้กระบวนการเรียนรู้ไปด้วยทำให้เด็กของเราเนี่ยจะเป็นเด็กที่เป็นนักเรียนรู้อย่างมีคุณธรรมคำถามตัวที่5คำถามสำคัญนะคะการใช้กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนเนี่ยก็คือเลือกให้เหมาะกับเนื้อหาเลือกให้เหมาะกับเวลาเลือกให้เหมาะกับจำนวนเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยึดหลักเน้นเด็กเป็นสำคัญเมื่อเน้นเด็กเป็นสำคัญเนี่ยบางเนื้อหาอาจจะสอนโดยเน้นครูเป็นศูนย์กลางใช้บรรยายใช้การสาธิตใช้โรลเพลย์นะคะแต่ในบางเนื้อหาที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาเรื่องของการคิดเนี่ยก็ขอได้เชิญชวนให้ท่านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ลองใช้5 step นะคะเพื่อที่สุดก็คือการพัฒนาทำให้เด็กของเราเนี่ยเป็นนักคิดนั่นเองและขณะเดียวกันก็ไม่ลืมเรื่องการบ่มเพาะนิสัยที่อาจารย์อยากจะเสนอตัวอย่างนะคะของง่ายๆเรื่องของการใช้กระบวนการเรียนรู้5 step สมมติว่าเรากำลังจะสอนเรื่องการถนอมอาหารเราจะสอนอะไรเกี่ยวกับเรื่องการถนอมอาหารคุณครูจะต้องทำการระบุสิ่งที่เราจะสอนให้ชัดเจนเช่นเรากำลังจะสอนว่าการถนอมอาหารคืออะไรหลักของการถนอมอาหารมีอะไรบ้างแล้วก็เรามีวิธีถนอมอาหารอะไรนะคะอันนี้ต้องชัดเจนขั้นที่หนึ่งคือขั้นระบุคำถามเนี่ยเป็นขั้นที่ครูจะต้องจัดสิ่งเร้าสิ่งเร้านั้นอาจจะเป็นหลากหลายเป็นวิดิทัศน์แอนิเมชันนะคะเป็นหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องราวของอาหารหรืออาจจะเป็นการสนทนาแล้วเราก็ให้เด็กเนี่ยทำการสังเกตสิ่งเร้าเพื่อทำให้เขาเกิดความสงสัยจากนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องระบุคำถามสำคัญมันจะมีคำตอบคำตอบเราเป็นคำตอบที่เด็กมีจากประสบการณ์เดิมหรืออาจจะเด็กอาจจะเคยอ่านหนังสือดูโทรทัศน์นะคะดูภาพยนตร์จากการสนทนาของคุณพ่อคุณแม่มาเนี่ยนี่คือประสบการณ์เดิมนั้นก็ควรจะต้องมีการคาดคะเนคำตอบจากนั้นขั้นที่2เนี่ยก็เป็นขั้นที่เด็กจะต้องแสวงหาสารสนเทศยังไงครูจะออกแบบกิจกรรมอย่างไรทำให้เขาสามารถหาคำตอบของคำถามได้ด้วยตัวเองยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะให้เด็กเนี่ยลงไปทำการถนอมอาหารด้วยวิธีต่างๆด้วยตัวเองแล้วจากนั้นเนี่ยก็เป็นขั้นที่เด็กจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลครูก็จะ

นำของการใช้คำถามถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการสอนด้วยวิธีนี้คือนอกจากมีทักษะการอ่านครูจะต้องมีทักษะของการถามคำถามเด็กมีทักษะของการถามคำถามถามคำถามเป็นระดับอย่างไรแล้วสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลจนกระทั่งเด็กได้หลักการถนอมอาหารเด็กได้ความหมายของการถนอมอาหารพร้อมทั้งวิธีการถนอมอาหารจากวิธีที่เด็กไปสืบค้นเด็กไปปฏิบัติลงมือทำด้วยตัวเองเนี่ยจากนั้นครูจึงจะมีหน้าที่ที่จะเสริมเติมเพิ่มด้วยใบสรุปว่าที่ถูกต้องนั้นคืออะไรแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าความรู้ที่เด็กได้ก็สามารถนำมาสื่อสารหน้าห้องเรียนด้วยหลากหลายวิธีจะใช้คำถามกันและกันจะใช้การโดยใช้วิธีการสัมมนาแสดงบทบาทสมมุติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือการนำเสนอโดย PowerPoint นี้เป็นต้นก็จะเป็นการสร้างทำให้เด็กเป็นผู้ที่อยู่กับงานนะคะนำเสนองานกล้าพูดกล้าแสดงแล้วเราจะพบว่านี่คือความสำเร็จของการสร้างเด็กและสุดท้ายก็คือเป็นขั้นของการตอบแทนสังคมเขาอาจจะนำความรู้ไปทำโปสเตอร์เผยแพร่ที่ใดเกี่ยวกับเรื่องถนอมอาหารไปถนอมอาหารด้วยวิธีต่างๆโดยการที่ใช้ เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามานะคะการใช้วัสดุที่เป็น reduce reuse อยู่บนฐานของความรู้ที่ชัดเจนบนฐานของการสร้างของความเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้อดทนอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือเป็นตัวอย่างที่อยากให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนที่เราสามารถไปใช้ได้อย่างสบายโดยที่ครูไม่ยากอะไรนะฮะครูเป็นผู้วางแผนครูเป็นที่ปรึกษาแต่เด็กนั้นทำเองเดนเกลคิดว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยพัฒนาครูให้เรามีคุณภาพแล้วก็ความคาดหวังของการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เราจะทำให้เด็กไทยคนไทยเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพย่อมสำเร็จแน่นอนค่ะ

ระบวนการใช้4จุดเน้นนะครับประกอบด้วยองค์ประกอบ4ประการด้วยกันนะครับประการที่1คือการใช้ภาษาหรือ literacy นะครับองค์ประกอบตัวที่2คือเรื่องของจำนวนและตัวเลขนะครับหรือ numeracy องค์ประกอบตัวที่3นั้นคือเรื่องของการใช้เหตุผลหรือ reasoning ability และองค์ประกอบสุดท้ายนะครับคือกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนหรือ5 step นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันคือเรื่องของ literacy ครับถ้าพูดถึงความหมายของคำว่า literacy นะครับแต่เดิมแล้วหลายๆคนอาจจะมีความเข้าใจว่า literacy นั้นคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางภาษาศาสตร์หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสามารถในการรู้หนังสือหรือความสามารถในการอ่านออกเขียนได้นะครับแต่ในปัจจุบันนะครับคำนี้คำว่า literacy ครับถูกนำไปใช้ในหลายบริบทนำไปใช้นะครับเพื่อสื่อความถึงความสามารถหรือว่าการรู้หรือความฉลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยจะมีคำว่า literacy ผสมกับคำใหม่ๆอยู่เสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า media literacy นะครับถูกนำไปใช้หมายถึงความสามารถหรือการรู้เท่าทันสื่อนะครับ ICT literacy คือความสามารถในการรู้เท่าทันเทคโนโลยีนะครับ information literacy นะครับถูกนำไปใช้ในการพูดถึงความสามารถในการรู้ในเรื่องของสารสนเทศครับตลอดจนเรื่องของ health literacy นะครับคือความฉลาดทางสุขภาพครับสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องของ literacy นั้นจะอยู่ในมิติทางด้านภาษานะครับซึ่งหมายถึงการรู้หนังสือหรือความสามารถในการอ่านออกเขียนได้นะครับหากพูดถึง literacy ในมิตินี้นะครับเราจะพบเลยว่ามีความสำคัญมากนะครับ literacy ในแง่ของภาษาหรือการรู้หนังสือหรือความสามารถในการอ่านออกเขียนได้นั้นถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทุกเพศทุกวัยครับการส่งเสริมภาษาหรือ literacy ให้เกิดผลสำเร็จนั้นนะครับจำเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้นะครับตลอดจนการออกแบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่ครูสามารถจะออกแบบหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพหรือออกแบบการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียนนั้นจำเป็นจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบ2ส่วนด้วยกันครับองค์ประกอบส่วนที่1นะครับคือพัฒนาการการเรียนรู้ครับพัฒนาการการเรียนรู้นั้นจะเป็นสิ่งที่บอกครูผู้สอนว่าผู้เรียนนั้นมีความสามารถในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้บ้างอย่างไรนะครับส่วนองค์ประกอบที่2นะครับคือทฤษฎีการเรียนรู้ครับทฤษฎีการเรียนรู้นั้นจะบอกครูผู้สอนว่าลักษณะการเรียนรู้หรือแนวทางที่เด็กแต่ละคนนั้นเกิดการเรียนรู้นั้นจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัย

แนวทางหรือวิธีการอะไรได้บ้างครับด้วยเหตุนี้เองนะครับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาก็ตามหรือการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนก็ตามนะครับครูผู้สอนจำเป็นจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบทั้งสองส่วนคือพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนและทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้เรียนครับซึ่งการสอนภาษานะครับหรือ literacy ก็อาศัยหลักการเช่นเดียวกันครับ

จำเป็นจะต้องสอนตั้งแต่ในระดับชั้นเด็กเล็กนะครับเพื่อที่ว่าเป็นการปูพื้นฐานให้กับเด็กในการที่จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับการสอนภาษาสำหรับเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กประถมวัยเด็กประถมศึกษานะครับมักจะเป็นการสอนที่เราเรียกว่า learning to read นะครับคือเป็นการสอนเพื่อให้เด็กนั้นมีความสามารถในการที่จะอ่านออกเขียนได้นะครับส่วนในระยะที่2คือในระดับชั้นมัธยมศึกษานะครับจะเป็นช่วงที่เราจะพัฒนาให้เด็กนั้นใช้ทักษะหรือความสามารถในการอ่านออกเขียนได้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เขานั้นเกิดการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆต่อไปครับถึงแม้ว่าเราจะแบ่งการสอนภาษาออกเป็น2ช่วงใหญ่ๆคือช่วงในเด็กเล็กนะครับแล้วก็เด็กโตเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกแบบหลักสูตรนะครับหรือแม้กระทั่งการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนคือเราจะต้องพิจารณาถึงพัฒนาการในการเรียนรู้ทางภาษาของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยครับพัฒนาการนะครับโดยปกติแล้วเราจะพูดถึงพัฒนาการทั้ง4ด้านคือพัฒนาการทางด้านร่างกายพัฒนาการทางด้านสังคมนะครับพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจและประการสุดท้ายคือพัฒนาการทางด้านสติปัญญาครับการเรียนรู้เรื่องของภาษานะครับถูกจัดอยู่ในพัฒนาการทางด้านสติปัญญาครับพัฒนาการทั้ง4ด้านนะครับจะเป็นตัวที่บอกครูว่าเด็กนั้นมีความสามารถในการทำสิ่งใดได้บ้างหรือทำสิ่งใดไม่ได้บ้างนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถรู้ได้ว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยนั้นมีความสนใจอะไรบ้างนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับจะเป็นตัวสำคัญนะครับที่ทำให้ครูนั้นสามารถออกแบบหลักสูตรหรือการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้แต่ละช่วงวัยได้อย่างดีที่สุดครับสำหรับช่วงที่1 นะครับ learning to read นะครับเป็นการเรียนรู้ภาษาสำหรับเด็กเล็กนะครับซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ในระดับชั้นอนุบาล นะครับจนกระทั่งถึงในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นนะครับช่วงนี้ช่วงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับเนื่องจากเป็นช่วงที่เราจะสอนภาษาที่เป็นการปูพื้นฐานนะครับสำหรับเด็กที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตนะครับลักษณะการใช้ภาษาของเด็กอนุบาลนะครับหรือ 3-5 ขวบนั้นจะเป็นการใช้ภาษาง่ายๆที่ใช้ในการสื่อสารที่ชัดเจนนะครับประโยคต่างๆนั้นยังคงไม่มีความซับซ้อนมากนักนะครับตลอดจนคำศัพท์ต่างๆจะเป็นคำศัพท์ที่มักจะเป็นภาษาพูดซะเป็นส่วนใหญ่เด็กวัยประถมศึกษาตอนต้นนะครับมีความสามารถในการที่จะเริ่มฝึกอ่านออกเสียงนะครับตลอดจนสะกดคำใหม่ๆซึ่งเป็นคำยากหรือเป็นคำที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้นะครับเนื่องจากเด็กวัยนี้นั้นเริ่มจะเรียนรู้การผสมคำตลอดจนเรียนรู้ลักษณะของพยัญชนะนะครับตลอดจนสระแล้วก็วรรณยุกต์รวมถึงตัวสะกดต่างๆด้วยครับด้วยเหตุนี้เองนะครับเด็กในวัยนี้จึงมีความสามารถในการอ่านออกความในเรื่องสั้นๆได้ครับการเรียนรู้ภาษาของเด็กประถมศึกษาตอนต้นนะครับจะเกิดขึ้นค่อนข้างดีครับมีการระบุนะครับว่าเด็กในวัยนี้นั้นจะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่วันละ20คำต่อวันด้วยกันครับการเรียนรู้ในช่วงนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นการ learning to read คือเป็นการที่จะสอนให้เด็กนั้นเรียนที่จะอ่านให้ออกเขียนให้ได้นะครับอย่างไรก็ตามการสอนภาษาในระยะนี้นะครับจำเป็นจะต้องพัฒนาไปอย่างรอบด้านนะครับหรือพัฒนาอย่างองค์รวมนั่นเองครับสำหรับพัฒนาการนะครับทางด้านภาษานะครับของเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายนะครับไปจนกระทั่งถึงระดับมัธยมศึกษานะครับพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กวัยนี้นั้นเราเรียกว่า reading to learn นะครับคือใช้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้นั้นเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆครับหากเรามองถึงพัฒนาการที่เป็นภาพรวมนะครับของเด็กวัยประถมศึกษาตอนปลายไปจนกระทั่งถึงวัยมัธยมศึกษานะครับเราจะพบว่ามีความสามารถทางด้านภาษาไม่แตกต่างจากเด็กวัยก่อนหน้านี้นะครับเด็กวัยนี้นะครับมีความสามารถในการคิดเชิงสัญลักษณ์หรือคิดถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมมากขึ้นนะครับจึงมีความสามารถในการที่จะอ่านตีความรวมถึงทำความเข้าใจเรื่องราวที่มีความซับซ้อนรวมถึงเรื่องราวที่มีความยาวมากๆได้นะครับหากมองในความสามารถของการเขียนนะครับเด็กวัยประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษานะครับจะมีความสามารถในการเขียนถ่ายทอดรวมถึงเขียนบรรยายและเขียนพรรณนาสิ่งต่างๆได้มีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กวัยประถมศึกษาครับดังที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนะครับการเรียนรู้ภาษาหรือ literacy นั้นเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งนะครับสำหรับผู้เรียนที่จะใช้ในการเรียนรู้ต่อไปนะครับการสอน literacy นั้นจำเป็นจะต้องพิจารณาถึงพัฒนาการทางการเรียนรู้ทางภาษานะครับอย่างไรก็ดีนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าการสอนภาษาที่ดีนะครับจำเป็นจะต้องส่งเสริมทักษะในทุกๆด้านนะครับทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนนะครับนอกจากนี้นะครับครูควรจะต้องส่งเสริมให้เด็กนั้นใช้ภาษาอย่างมีความหมายคือการเชื่อมให้เด็กได้ใช้ภาษากับสิ่งต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเขาในขณะเดียวกันครูนั้นจะต้องส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ภาษาอย่างอิสระนะครับมีความเป็นตัวเองในการใช้ภาษาโดยครูนั้นควรจะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมในการใช้ภาษาที่ถูกต้องรวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาให้กับเด็กด้วยครับ
หากทำทั้งหมดได้นะครับเชื่อว่าการเรียนรู้ภาษา

็นที่เข้าใจตรงกันนะครับว่าหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อจะเป็นบันไดให้ผู้เรียนได้พัฒนาไปสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ก็คือการจัดการเรียนรู้ตาม5ขั้นตอนหรือ5 step ซึ่งในการจัดการเรียนรู้นี้จำเป็นจะต้องมีจุดเน้น3จุดเน้นครับ1ก็คือการรู้จำนวน2ก็คือการรู้หนังสือและ3ก็คือความสามารถในการให้เหตุผลและในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจและทำความรู้จักกับจุดเน้นที่1การรู้เรื่องจำนวนครับการรู้เรื่องจำนวนหรือ numeracy หมายถึงคู่เกี่ยวกับจำนวนและการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนนั้นนะครับไปใช้งานในบริบทชีวิตจริงนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างตามใจที่ต้องการและยังรวมถึงความตระหนักรู้ในบทบาทของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอีกด้วย numeracy ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ6องค์ประกอบครับ 1. คือด้านการประมาณค่าและการคำนวณ 2. คือด้านความเข้าใจและการใช้แบบรูปและความสัมพันธ์3. ด้านการประยุกต์ใช้เศษส่วนอัตราส่วนทศนิยมรวมถึงร้อยละ 4. องค์ประกอบด้านการให้เหตุผลเชิงปริภูมิ 5. องค์ประกอบด้านการแปลความข้อมูลเชิงสถิติและสุดท้ายครับองค์ประกอบด้านการใช้การวัดและเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบกันครับองค์ประกอบด้านการประมาณค่าและการคำนวณ นะครับหมายถึงทักษะในการประมาณค่าและการคำนวณที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการคำนวณและการประมาณค่าครับส่วนองค์ประกอบด้านที่2นะครับก็คือความเข้าใจและการใช้แบบรูปและความสัมพันธ์นั้นหมายถึงความสามารถในการระบุแนวโน้มการอธิบายกฎความสัมพันธ์เพื่อใช้ในการทำนายแบบรูปรวมถึงการนำไปใช้ในบริบทชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์ประกอบด้านการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องของเศษส่วนอัตราส่วนร้อยละและทศนิยมนั้นนะครับหมายถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเศษส่วนและทศนิยมรวมถึงการเขียนอัตราส่วนและร้อยละและการนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้แก้ปัญหาในบริบทชีวิตจริงได้องค์ประกอบด้านที่4นะครับก็คือการให้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิหมายถึงความรู้เกี่ยวกับมิติสัมพันธ์การนึกภาพการจัดอันดับและความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับรูปร่างและรูปทรงและการใช้ความรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตมุมความสมมาตรมาตราส่วนการระบุการอธิบายเส้นทางรวมถึงความสามารถในการที่จะระบุทิศการใช้ภาษาเกี่ยวกับทิศเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ครับองค์ประกอบด้านการแปลความข้อมูลเชิงสถิตินะครับหมายถึงความชำนาญในการใช้กระบวนการทางสถิติเพื่อช่วยแก้ปัญหาในบริบทชีวิตจริงซึ่งไล่เรียงมาตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลการบันทึกข้อมูลนะครับการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลรวมถึงความสามารถในการที่เราจะเปรียบเทียบและก็ประเมินค่าของวิธีการนำเสนอข้อมูลได้อีกทั้งยังรวมถึงความสามารถในการใช้คำศัพท์นะครับและการใช้สัญลักษณ์ทางจำนวนเพื่อช่วยอธิบายโอกาสของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและองค์ประกอบด้านสุดท้ายนะครับคือองค์ประกอบด้านการวัดหมายถึงความเข้าใจในการใช้การวัดตั้งแต่ความยาวพื้นที่ปริมาตรความจุมวลและอื่นๆนะครับรวมถึงความสามารถในการนำความรู้เหล่านั้นเนี่ยนะครับไปใช้แก้ปัญหาในบริบทชีวิตจริงได้หลังจากที่เราทราบแล้วนะครับว่า numeracy คืออะไรคำถามสำคัญถัดมาก็คือแล้ว numeracy มีความสำคัญอย่างไรเป็นที่เข้าใจตรงกันนะครับว่าจากความหมายของ numeracy นั้น numeracy หมายถึงทั้งความรู้และทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนอันจะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพอีกทั้ง numeracy ยังถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ศาสตร์อื่นๆรวมถึงช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์และตระหนักถึงบทบาทของวิชาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบริบทชีวิตจริงและศาสตร์อื่นๆหลังจากที่เราทราบความหมายของ numeracy รวมถึงความสัมพันธ์ของ numeracy แล้วนะครับคำถามสำคัญถัดมาก็คือเราจะมีแนวทางอย่างไรในการพัฒนา numeracy ให้เกิดขึ้นก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า numeracy เนี่ยแม้จะมีชื่อที่ดูเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวิชาคณิตศาสตร์แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าในการพัฒนา numeracy จะต้องตกเป็นภาระของวิชาคณิตศาสตร์แต่ถ่ายเดียวหากจะมีความจำเป็นนะครับที่ทุกๆกลุ่มสาระวิชาจะต้องช่วยกันร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้เกิด numeracy สิ่งถัดมานะครับความเข้าใจประการที่2 numeracy ไม่ใช่เรื่องที่สามารถจงใจสอนได้แต่ numeracy เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและสุดท้ายนะครับกลยุทธ์ที่สำคัญประการหนึ่งในการที่จะช่วยพัฒนา numeracy ก็คือการเลือกใช้บริบทชีวิตจริงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และทำให้เขาเห็นประโยชน์และการใช้จำนวนในชีวิตประจำวันของเขาตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับว่า
คำว่าบริบทในชีวิตจริงนั้นหมายถึงบริบทในชีวิตจริงของเด็กๆของนักเรียนของผู้เรียนไม่ใช่บริบทชีวิตจริงของคุณครูหรือบริบทชีวิตจริงของผู้ใหญ่คุณครูในหลายๆวิชานะครับอาจจะสงสัยว่าแล้ววิชาเราที่ไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานิวมอเรซีได้อย่างไรวิชาเหล่านี้ล่ะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวจริงๆแล้วการจัดการเรียนการสอนที่ทำอยู่ณปัจจุบันก็อาจจะมีนิวมอเรซีอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเราไม่ได้เน้นเราไม่ได้เจาะลงไปเท่านั้นเองนิวมอเรซีจึงไม่ใช่เรื่องขององค์ความรู้ที่จงใจลงไปสอนใหม่เราไม่ได้บังคับให้สาระวิชาอื่นๆจำเป็นจะต้องสอนคณิตศาสตร์เพียงแค่ว่าจังหวะไหนที่มีโอกาสพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์หรือมีโอกาสที่จะทำให้คณิตศาสตร์มีบทบาทในการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆก็ขอให้คุณครูที่จัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆให้ความสำคัญแล้วก็โชว์ให้เห็นถึงความจำเป็นในการที่จำเป็นจะต้องใช้คณิตศาสตร์ในวิชาที่กำลังสอนอยู่เพราะฉะนั้นนะครับหลักการง่ายๆนะครับในการที่จะดูว่าเราจะสามารถช่วยพัฒนานิวมอเรซีได้อย่างไร1ก็คือการดูครับดูว่าเนื้อหารายวิชาที่เราสอนอยู่เนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนิวมอเรซีนอกจากนี้นะครับการใช้ภาษาและการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนได้อย่างเหมาะสมก็เป็นอีกกลยุทธ์นึงสำคัญนะครับที่จะช่วยพัฒนานิวมอเรซีได้ครับต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับว่าในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆนั้นเราจะช่วยพัฒนานิวมอเรซีได้อย่างไรเริ่มต้นที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครับซึ่งถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักสำคัญเช่นการเปิดโอกาสนะครับที่จะโชว์ศักยภาพของคณิตศาสตร์ที่ทำให้เห็นว่าคณิตศาสตร์นั้นมีประโยชน์ในชีวิตจริงและสามารถเชื่อมโยงได้กับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เองรวมถึงศาสตร์สาขาอื่นๆและบริบทในชีวิตจริงครับสำหรับสาระจำนวนและพีชคณิตก็อาจจะเปิดโอกาสให้การนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการธนาคารเข้ามาแสดงบทบาทของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันความรู้ในสาระเกี่ยวกับเลขาคณิตอาจจะอธิบายถึงเรื่องของการออกแบบรูปทรงรูปร่างต่างๆและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถิติและความน่าจะเป็นก็สามารถทำให้สถิติและความน่าจะเป็นนั้นใกล้ชิดกับผู้เรียนมากขึ้นโดยเปิดโอกาสให้มีการแปลความข้อมูลแล้วโชว์ให้เห็นความสำคัญของการแปลความนั้นที่จะมีผลต่อการตัดสินใจที่มีคุณภาพสำหรับกลุ่มสาระนะครับที่เกี่ยวข้องกับภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศแน่นอนครับการพัฒนานิวมอเรซีนั้นไม่ได้หมายถึงอาจารย์จะต้องสอนวิชาคณิตศาสตร์ลงไปในวิชาภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆหากแต่เรามีการพัฒนาดังนี้ได้ครับการสนับสนุนการแปลความและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขรวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการเขียนอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณนะครับและทางด้านของมิติสัมพันธ์ทั้งร้อยละสถิติจำนวนทิศทางเป็นต้นครับนอกจากนี้นะครับการสนับสนุนให้เกิดการวิเคราะห์การแปลความเพื่อนำผลการวิเคราะห์และการแปลความนั้นเนี่ยนะครับไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อสนับสนุนหรือโต้แย้งข้อมูลที่มีอยู่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับที่สามารถช่วยสนับสนุนนิวมอเรซีได้และอีกเทคนิคหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นเราสามารถที่จะสนับสนุนให้เกิดการอ่านผังกราฟิกรวมถึงการสร้างผังกราฟิกนะครับการทำอย่างนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่หลากหลายแบบนี้เราก็นับว่าเป็นการพัฒนานิวมอเรซีอีกทางหนึ่งครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับที่มีโอกาสที่จะพัฒนานิวมอเรซีได้สูงการสนับสนุนนะครับให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะในการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่การทดลองปฏิบัติจริงในการวัดการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลรวมถึงการแปรผลโดยเฉพาะในด้านของการวัดนะครับเราอาจจะเริ่มสนับสนุนลักษณะของการวัดแบบไม่เป็นทางการแล้วค่อยๆนำไปสู่วัดอย่างเป็นทางการในด้านการเก็บข้อมูลนะครับก็ควรจะสนับสนุนให้เกิดการเก็บข้อมูลทั้งในด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมถึงการนำเสนอข้อมูลนั้นก็ให้ความสัมพันธ์กับการอ่านและแปลความข้อมูลที่อยู่ในรูปของกราฟครับและอีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดการอธิบายปรากฏการณ์แนวโน้มต่างๆของข้อมูลในเชิงปริมาณและข้อมูลที่ถูกนำเสนอลักษณะของกราฟได้ครับสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมนะครับตัวอย่างเช่นประวัติศาสตร์นะครับการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนะครับได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขเชิงปริมาณเพื่อจะช่วยอธิบายถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่ผ่านมาการสนับสนุนให้ผู้เรียนนะครับได้ใช้เส้นเวลาหรือไทม์ไลน์การใช้ปฏิทินวันที่เพื่อช่วยในการอธิบายปรากฏการณ์สำคัญที่ผ่านมาในอดีตก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งครับที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เพื่อจะช่วยพัฒนานิวมอเรซีได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเรามาทำความรู้จักกับเรื่องของความหมายของนิวมอเรซีองค์ประกอบของนิวมอเรซีความสำคัญของนิวมอเรซีแนวทางการพัฒนาของนิวมอเรซีและที่เพิ่งจบไปครับ

วอย่างในการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนา Numeracy ในสาระวิชาต่างๆสิ่งที่สำคัญที่เราจะเห็นได้นะครับคือ 1. Numeracy เนี่ยมีความสำคัญและ 2. ความรับผิดชอบในการพัฒนา Numeracy นั้นไม่ได้ตกอยู่ที่วิชาคณิตศาสตร์อย่างเดียวแต่เป็นความร่วมมือร่วมใจครับของอาจารย์จากทุกๆกลุ่มสาระรายวิชาที่จะช่วยพัฒนา Numeracy ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนให้ได้

การสอนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนและประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่21นั้นผู้สอนมีความจำเป็นต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสามารถที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจำวันความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21นั้นประกอบไปด้วย3ประการก็คือการดูหนังสือ literacy การดูเรื่องจำนวน numeracy และความสามารถในการให้เหตุผลหรือ listening ability ซึ่ง3ความสามารถหรือทักษะนี้ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้5ขั้นตอนหรือ5 step ได้ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าความสามารถกับคำว่าทักษะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรความสามารถเป็นคุณภาพของการดำเนินงานบางอย่างตามความเป็นจริงส่วนทักษะนั้นเป็นความสามารถที่ดีซึ่งเกิดจากประสบการณ์หรือว่าการฝึกอบรมยกตัวอย่างเช่นทุกคนมีความสามารถในการวิ่งทุกคนวิ่งเป็นครับแต่ว่าน้อยคนที่จะมีทักษะในการวิ่งทักษะเกิดขึ้นจากอะไรทักษะเกิดจากการฝึกฝนเช่นนายสมชายมีความสามารถในการวิ่ง100เมตรได้ภายใน13วินาทีอันนี้เป็นความสามารถเบื้องต้นของนายสมชายแต่ถ้านายสมชายต้องการเป็นนักวิ่งนายสมชายต้องการที่จะฝึกทักษะการวิ่งของตนเองนั่นหมายความว่าเมื่อนายสมชายไปฝึกทักษะการวิ่งทำให้นายสมชายสามารถวิ่ง100เมตรได้ภายในระยะเวลา11วินาทีแบบนี้ถือว่านายสมชายมีทักษะในการวิ่งแต่อย่างไรก็ตามเมื่อนายสมชายขาดการฝึกฝนทักษะของนายสมชายก็จะไม่เท่าเดิมแต่อย่างไรก็ตามนายสมชายก็ยังมีความสามารถในการวิ่งอยู่เหมือนเดิมนี่คือความแตกต่างระหว่างความสามารถกับทักษะสำหรับความสามารถในการให้เหตุผลซึ่งผมจะกล่าวถึงในวันนี้ผมแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับประเภทแรกที่ผมจะพูดถึงคือความสามารถในการให้เหตุผลแบบนิรนัยการให้เหตุผลเชิงนิรนัยนั้นเริ่มจากกฎหรือข้อความจริงใหญ่ข้อความจริงหนึ่งและนำไปสู่ข้อความจริงย่อยๆที่เราสามารถสรุปได้จากข้อความจริงใหญ่นั้นยกตัวอย่างเช่นมนุษย์ทุกคนต้องกินอาหารสมศรีเป็นมนุษย์ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าสมศรีต้องกินอาหารแบบนี้เป็นการให้เหตุผลแบบนิรนัยแต่ในชีวิตประจำวันของเรานั้นเรามักจะไม่เจอข้อความนี้ครับสิ่งที่เรามักจะเจอข้อความก็คือกฎหรือว่าระเบียบการต่างๆยกตัวอย่างเช่นมีคนถามมากมายว่าฉันจะหยุดลาป่วยได้ไหมฉันจะลากิจได้ไหมได้กี่วันจึงจะได้สิทธิ์ในการได้รับเงินเดือนถ้าไปอ่านพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจะพบว่าเราสามารถลาป่วยได้อย่างไรก็ตามถ้าเราลาป่วยตั้งแต่3วันขึ้นไปเราต้องมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบันชั้น1หรือสถานพยาบาลของทางราชการนั่นหมายความว่าถ้าคุณลาป่วยน้อยกว่า3วันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์นี่คือการให้เหตุผลแบบนิรนัยครับอย่างไรก็ตามเราจะพบว่าการให้เหตุผลแบบนิรนัยนั้นไม่ใช่ถูกไปทั้งหมดเพราะอะไรเพราะถ้าข้อความจริงใหญ่หรือเริ่มต้นนั้นผิดมันจะผิดทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าครูคณิตศาสตร์โดยส่วนใหญ่สูงมากกว่า250เซนติเมตรนายสมชายเป็นครูคณิตศาสตร์นายสมชายสูงมากกว่า250เซนติเมตรแบบนี้ถือว่าเป็นการอ้างเหตุผลที่สมเหตุสมผลแต่ไม่สมจริงลำดับต่อไปเป็นการให้เหตุผลเชิงอุปนัยหรือ inductive reasoning inductive เป็นอย่างไร inductive เริ่มจากการที่เราสังเกตข้อความจริงย่อยๆและสรุปเป็นในโดยทั่วไปยกตัวอย่างเช่นสมศรีสังเกตว่าหงส์ที่บินลงมาในสระน้ำนั้นประกอบด้วยหงส์สีขาวทั้งสิ้นสมศรีใช้เวลาสังเกตทั้งวันก็พบว่าหงส์ทั้งหมดที่สมศรีสังเกตได้นั้นเป็นหงส์สีขาวถามว่าสมศรีผิดไหมถ้าสรุปว่าหงเป็นสีขาวไม่ผิดสำหรับสมศรีเพราะสมศรีมีข้อมูลเพียงเท่านั้นแต่ทุกท่านย่อมทราบดีว่าหงไม่ได้มีเฉพาะสีขาวเท่านั้นการให้เหตุผลแบบนี้ถือว่าสมศรีให้เหตุผลเชิงอุปนัยได้อย่างถูกต้องแต่ไม่ตรงกับความเป็นจริงประเด็นสำคัญคือการให้เหตุผลเชิงอุปนัยที่สำคัญนั้นต้องประกอบด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีข้อมูลที่เพียงพอในการที่จะนำ

ไปสู่บทสรุปอีกตัวอย่างนึงนะครับเช่นคนโดยทั่วไปคนที่ใส่แหวนในนิ้วนางข้างซ้ายนั้นมักจะแต่งงานแล้วถ้าสมศรีสังเกตว่าสมชายใส่แหวนในนิ้วนางข้างซ้ายแล้วก็ไม่กล้าที่จะสร้างความสัมพันธ์ต่อกับสมชายเพราะสมศรีสรุปว่าสมชายแต่งงานหรือมีแฟนแล้วถามว่าสมศรีผิดไหมสมศรีไม่ได้ผิดแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปสมชายอาจจะชอบใส่แหวนในนิ้วนางข้างซ้ายก็ได้โดยที่สมชายยังไม่มีภรรยาแบบนี้เป็นการให้เหตุผลเชิงอุปนัยการให้เหตุผลในลำดับต่อไปซึ่งมักจะถูกมองข้ามเสมอเราเรียกว่าการให้เหตุผลเชิงอธิบายขอใช้คำนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วคำภาษาอังกฤษนั้นใช้คำว่า abductive listening abductive คืออะไรยกตัวอย่างถ้าฝนตกถนนย่อมเปียกอันนี้เป็นการอ้างเหตุผลที่ถูกต้องแต่ถ้าเรามองกลับกันปรากฏว่าเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราพบว่าถนนหน้าบ้านเราเปียกเราไม่สามารถสรุปได้นะครับว่ามันเกิดจากฝนตกเพราะการที่ถนนเปียกนั้นอาจจะเกิดจากการรดน้ำหรือว่าใดๆก็ตามที่สามารถทำให้ถนนเปียกได้แล้วการให้เหตุผลเชิงอธิบายคืออะไรคือเรากำลังจะหาคำอธิบายที่ดีที่สุดที่เป็นที่มาของผลที่มันเกิดขึ้นแล้วยกตัวอย่างเช่นคุณได้ยินมาว่าสมใจกับสมคิดผิดใจกันถึงขนาดเลิกคบหาสมาคมกันแต่ปรากฏว่าเย็นวันนึงคุณไปพบสมใจกับสมคิดไปดูหนังด้วยกันเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่คุณได้ยินมานั้นผิดทั้งหมดหรือสมใจกับสมคิดนั้นไม่เคยผิดใจกันมาก่อนเลยก็ได้สรุปได้ว่า abductive นั้นเป็นการหาคำอธิบายที่ดีที่สุดที่มาอธิบายเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เราพบเห็นอย่างไรก็ตามในชีวิตประจำวันมี2อาชีพที่ใช้ abductive อยู่อย่างสม่ำเสมออาชีพแรกได้แก่แพทย์จะทำการวิเคราะห์จากอาการที่เราเป็นนั่นแสดงว่าแพทย์พยายามจะหาคำอธิบายที่ดีที่สุดซึ่งเป็นสาเหตุของอาการของเราหรือผู้พิพากษาพยายามตัดสินจากผลทั้งหมดหรือพยานทั้งหมดเพื่อจะสรุปให้ได้ว่าใครเป็นผู้กระทำผิดกันแน่และการยกฟ้องเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากผู้พิพากษาไม่มีข้อมูลเพียงพอที่สรุปได้ว่าคดีนั้นเกิดขึ้นจากอะไรและเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่การให้เหตุผลเชิงอุปมาเป็นการให้เหตุผลเชิงเปรียบเทียบระหว่างสิ่งใหม่หรือประสบการณ์ใหม่ที่เราได้รับกับประสบการณ์เดิมของเราอย่างไรก็ตามถ้าเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้าเราพบว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ใหม่นั้นมันคล้ายคลึงกับประสบการณ์เดิมของเราเราจะพบว่าเราสามารถเรียนรู้ในสิ่งนั้นได้ดีกว่าสิ่งที่เราไม่เคยมีประสบการณ์เดิมมาเลยยกตัวอย่างเช่นคำว่าเสือลายเมฆเสือลายเมฆประกอบไปด้วยคำสามคำคือคำว่าเสือคำว่าลายและก็คำว่าเมฆถ้าสามคำนี้คนที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วสามคำนี้ประกอบกันจะเกิดเสือลายเมฆในจินตนาการของคนคนนั้นทำให้คนคนนั้นสรุปลักษณะของเสือลายเมฆได้ใกล้เคียงกับเสือลายเมฆจริงๆนี่เป็นการให้เหตุผลเชิงอุปมาง่ายๆแล้วก็จะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นตัวอย่างของการให้เหตุผลเชิงอุปมาที่เห็นได้ชัดเจนอีกอย่างนึงก็คือว่าเราจะพบว่าหนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคนเราทดลองยาบางอย่างในหนูปรากฏว่าหนูได้รับอันตรายจากยาชนิดนั้นทำให้เราสามารถสรุปได้ว่ายาชนิดนั้นต้องมีอันตรายต่อคนด้วยอันนี้เป็นการให้เหตุผลเชิงอุปมาเรามาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับมีคนคนนึงสรุปว่าชาดำเย็นมีลักษณะคล้ายกับวิสกี้การดื่มชาดำเย็นก่อนที่จะไปขับรถไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถของคนคนนั้นทำให้เราสรุปได้ว่าการดื่มวิสกี้ก็ไม่ได้ส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเช่นเดียวกันการสรุปแบบนี้เป็นการสรุปที่ผิดทำไมสองตัวอย่างที่กล่าวถึงจึงแตกต่างกันเหตุผลเพราะว่าถ้าเราใช้หนูเปรียบเทียบกับคนในกรณีที่ทดลองยาหนูกับคนมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของการใช้ยาแต่ชาดำเย็นกับวิสกี้ไม่มีความคล้ายคลึงกันของฤทธิ์ของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์การให้เหตุผลประการสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้เป็นการให้เหตุผลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในศตวรรษที่21นั่นคือการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมหรือ moral reasoning ทำไมการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมจึงมีความสำคัญสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21จริยธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมและจริยธรรมในที่นี้

การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในที่นี้นั้นมักจะใช้การให้เหตุผลแบบต่างๆเพื่อมาประกอบการตัดสินใจว่าเราควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรในเชิงจริยธรรมการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นเราสามารถปลูกฝังให้กับผู้เรียนได้ตั้งแต่ยังเด็กเด็กจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรขึ้นอยู่กับ2ประการคือเขาจะกลัวแล้วจะไม่ทำถ้าจะรับการลงโทษกับ2เขาจะทำถ้าเขาได้รับรางวัลอันนี้เป็นจริยธรรมพื้นฐานโดยง่ายๆในวัยเด็กถ้าเราต้องการให้เด็กทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเรามักจะใช้การลงโทษหรือการให้รางวัลกับเด็กถ้าโตขึ้นมานิดนึงเราจะพบว่าคนเราต้องเคารพกติกาสังคมถ้าเราทำตามกฎหรือกติกาของสังคมถือว่าเรามีจริยธรรมตามกฎเกณฑ์อีกขั้นหนึ่งของจริยธรรมคือจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์จริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์คือคนเราตัดสินใจที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเกินกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ยกตัวอย่างเช่นมีคุณหมอท่านนึงรักษาคนไข้โดยเก็บค่าบริการเพียง10บาทถึง20บาทเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นโรคใดมาก็ตามการทำเช่นนี้ถือว่าเป็นจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์เพราะไม่มีกฎเกณฑ์ใดในสังคมที่จะบังคับให้หมอท่านใดทำเช่นนี้แต่มันเป็นลักษณะของการตัดสินใจทางจริยธรรมที่เหนือกฎเกณฑ์ใดๆแบบนี้ถือว่าเป็นจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ครับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นบางครั้งเป็นเรื่องที่ชัดเจนและก็ไม่ซับซ้อนแต่ถ้ามีเหตุการณ์ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเราจะใช้การตัดสินใจเชิงจริยธรรมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลฝ่าการจราจรติดขัดของกรุงเทพมหานครไปคุณต้องเลือกแล้วระหว่างกฎจราจรกับการนำผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วที่สุดคุณจะเลือกอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมความสามารถในการให้เหตุผลทั้ง5แบบที่กล่าวไปแล้วนั้นผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนความสามารถในการให้เหตุผลนอกจากจะเป็นพื้นฐานและเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาระดับสติปัญญาและทักษะการคิดขั้นสูงแล้วยังมีส่วนช่วยในการตัดสินใจเพื่อการประกอบอาชีพและลดพฤติกรรมเสี่ยงในอนาคตอีกด้วยครับ

0: องที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
1: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
2: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
1: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
3: ว้าวฉันไปด้วยคน
4: ฉันไปด้วย
1: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
3: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
1: ่
3: ะ
1: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
0: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
4: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
2: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
2: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
3: อยู่ดีระวัง
5: หยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
3: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
2: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
3: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
4: คุ้นแฮะแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
5: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งคืออะไรอะครับ
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
4: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
3: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
5: เก่งมากจ้าแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็กๆ
0: แม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
3: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
5: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
1: ี่มันอะไรกันเนี่ย
2: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
5: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
4: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
5: อักษรต่ำนะเหรอฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกซิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
4: พ่อพานพ่อสำเภาขาคอควายคอคนคอระฆัง
3: ฟันฟอฟันทองทอทหารทอมนโททอผู้เฒ่าและทอทงค่ะ
1: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
2: ฮอก็คือฮอนกฮูก
5: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวน โมมอม้าลีลอจุฬาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
6: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
5: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
1: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
6: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
2: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
6: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
5: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
6: ั่นไงหีบอักษรสูง
5: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
1: 10ตัวหรือเปล่าครับ
5: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยสิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
1: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสระ

0: ลาสฤาษีให้หอหีบและฉันช้อชิงใช่ไหมครับ
1: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
2: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
3: อ้าวมาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
4: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
5: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
6: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
3: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
0: อักษรกลางมี9ตัวครับ
5: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
4: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
6: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
3: อ้าวขออีกหนึ่งคำถามละกันนะเอ๊ชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
5: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
6: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
4: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
0: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
3: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รูดปรื๊ดรูดปรื๊ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.วันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.หากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและความข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3
3: ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึกถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
2: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลโดยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่งอัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
2: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
4: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
2: ทำนาน
1: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉัน

0: ได้รับอนุญาตจากใครยาย
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได
1: ้จะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฉันไม่กลัวอะไรนะ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฟ้องก็ฟ้อง

คยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้าง

ไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น i กับ i 2เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ i 1ไหลไปสู่ r 2แล้วก็ i 2เนี่ยก็จะไหลมาสู่ r 4ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้าง

พราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแล้วว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุลนะครับถ้าเราปรับมาถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้0มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถือว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone bit นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา16

0: 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

หลังจากได้ติดตามการสอนเพศศึกษารอบด้านระดับประถมวัยและประถมศึกษาตอนต้นไปแล้วนั้นในตอนนี้เราจะมาดูการสอนเพศศึกษารอบด้านในระดับประถมศึกษาตอนปลายกันบ้าง

0: ต่ก่อนนี้เรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ในส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่กล้าที่จะเปิดเผยพอไปรับการอบรมมาเราเห็นว่าเออมันเป็นเรื่องที่เปิดกว้างแล้วก็เห็นว่าเด็กวัยรุ่นเขาเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนะคะถ้าเรามัวตั้งแต่ว่าต้องรอให้เขาเจอเองไปเผชิญปัญหาเองเราก็ต้องมาคิดว่าเอ๊หาวิธีป้องกันไว้ก่อนครอบคลุมไว้ก่อน
1: วันนี้คุณครูอู่แก้วตั้งใจจะสอนเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงที่จะนำไปสู่ปัญหาการติดเชื้อ HIV และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรคุณครูจึงเลือกนำวิดีโอที่นำเสนอถึงสถานการณ์น่ากลัวของโรคเอสมาเป็นจุดกระตุ้นความสนใจให้กับเด็กๆ
2: ในปัจจุบันประชากรไทยติดเชื้อโรคเอสเป็นจำนวนมากกว่า1ล้านคนซึ่งสาเหตุใหญ่มาจากการดื่มสุราแล้วซื้อบริการทางเพศจากหญิงขายบริการโดยไม่มีการป้องกัน
1: จากสื่อวิดีโอคุณครูอู่แก้วได้คิดกิจกรรมต่อเนื่องให้กับเด็กๆโดยให้ช่วยการระดมความคิดแบ่งแยกปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในรูปแบบต่างๆออกมาเป็นภาพให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม
0: แก้จะให้ในหัวข้อช่วยกันคิดช่วยกันระดมสมองลงไปทำยังไงพวกเราจะปลอดภัยถึงพฤติกรรมต่างๆนะคะโดยแม่เลือกภาพมาไหมมีภาพอะไรเรียบร้อยแล้วให้ลูกช่วยกันแบ่งแยกพฤติกรรมต่างๆแล้วภาพไปติดลงไปในแผ่นกระดาษที่จะแจกให้นะคะให้เด็กช่วยกันระดมความคิดลงไปในแผ่นฟิชชาร์ดแล้วก็นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
3: พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก็จะมีการอยู่ในสถานที่ระหูฐานนั่นก็คือห้องนอนหรือโรงแรมค่ะการแต่งกายยั่วยุอารมณ์ทางเพศคือการแต่งกายแบบรัดรูปเกินไปค่ะ
4: การยอมให้เขาสัมผัสร่างกายซึ่งจะทำให้สัมผัสเกินเลยได้ค่ะการเสพของมึนเมาทำให้ขาดสติและโยงถึงการเสียสาวซึ่งเป็นการที่มีเพศสัมพันธ์เป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะ
0: การนำเพศศาสตร์มาสอนในระดับประถมปลายนะคะคิดว่าเป็นผลดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นวัยที่ต้องเตรียมตัวที่จะต้องก้าวย่างไปอย่างแบบให้เขาปลอดภัย
5: วิชาเพศศึกษาเนี่ยหนูคิดว่ามันจะเป็นสิ่งดีนะคะเพราะว่าเมื่อเราเรียนไปแล้วอ่ะเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ก็คือเราจะต้องรู้จักการหลีกเลี่ยงและป้องกันนะคะการมีเพศสัมพันธ์ก็รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็รู้สึกประทับใจกับการสอนของคุณครูค่ะชอบตรงให้ดูพวกวิดีโอหรือวิดีทัศน์มันน่ากลัวค่ะแล้วก็เราต้องรู้จักวิธีการป้องกันแล้วก็หลีกเลี่ยง

0: ไม่ให้เราเป็นเหมือนเขาค่ะ
1: เมื่อก้าวเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านอย่างเต็มรูปแบบครบ16ชั่วโมงต่อ1ปีการศึกษา
2: เพศศึกษาสำคัญกับวัยนี้มากเพราะคิดว่าวัยนี้เป็นวัยเขาต้องการแสวงหานะคะต้องการแสวงหาแล้วเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นอยากลองเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพศศึกษาจะต้องนำมาให้เขาได้เรียนรู้เพื่อที่เขาจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตเขาให้ถูกทิศถูกทาง
1: ในระดับชั้นม.1โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแยกเป็นวิชาเพิ่มเติมใช้ชื่อว่าวิชาเพศศึกษารอบด้าน
3: วันนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งในคาบการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของรู้ทันป้องกันได
2: ้เด็กในระดับม.1เนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่ต้องการความสนุกสนานร่าเริงอยู่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าห้องเรียนสอนเนี่ยก็กระตุ้นให้เขามีความตื่นเต้นเร้าใจอยากดูเรื่องอะไรอยากเห็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นนำด้วยอาจจะเป็นเกม
3: หันหน้าเข้าหากันค่ะอ้าวจะให้เป่ายิงฉุบใครชนะคนนั้นจะต้องเป็นอาวุธนะคะที่จะไปดึงเอาหัวใจของคนนั้นออกมา
2: เกมที่เล่นจะเป็นในเรื่องของการหวงตัว
3: เอายิงชุบไหนใครเป็นผู้ชนะอาวุธบางคนยังเป็นอาวุธตัวเดิมอยู่คุณเตรียมอาวุธทันทีเตรียมลุย
2: ถ้าจะมีใครเอาสักคนเอาไม้มาแตะตัวเขาเนี่ยเขาจะมีวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงตัวอย่างไรเหมือนการถูกล่วงละเมิดอย่างเงี้ยเขาจะมีวิธีการปกป้องหรือจะให้หลีกพ้นจากพฤติกรรมนั้นได้อย่างไร
4: ดูน่าสนใจนะที่ให้เล่นเกมแล้วก็ทำให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ของเรื่องการละเมิดเพราะว่าละเมิดนี่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ยากใช่ไหมอะไรที่จะละเมิดก็ให้เล่นเกมหนึ่งอย่างเงี้ยมีคนพยายามจะเอาอะไรไปจากเราแล้วเราไม่ได้ให้ไม่ยินยอมเนี่ยเรารู้สึกยังไงนะแสดงว่าอาจารย์เข้าใจคอนเซปต์ชัดเจนแล้วว่าอันเนี้ยว่าด้วยเรื่องคอนเซปต์ของเรื่องละเมิดเป็นอย่างนี้แล้วก็ออกแบบกิจกรรมได้เองอย่างเงี
2: ้
4: ย
2: แล้วก็ตามด้วยในเรื่องของการดูวิเคราะห์รูปภาพเป็นของภาพแอบถ่าย
3: ถ้าเป็นภาพแบบนี้เป็นเรายินยอมที่จะเอาไปให้คนอื่นดูเผยแพร่ไหมคะเรารู้สึกยังไงกับคนที่ถูกถ่ายคนนี้เรารู้สึกยังไงอายแทนเนาะอายแทนก็ถือว่าอันนี้แหละก็เป็นหนึ่งในการล่วงละเมิดจูบกอดภาพปัจจุบันนี้เราเห็นบ่อยมากใช่ไหมคะที่เป็นคลิปส่งต่อกันเนี่ยเขาอาจจะเต็มใจทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแต่เขาไม่ยินยอมที่อยากจะเปิดเผยให้คนอื่นได้เห็นภาพของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดเหมือนกัน
2: หลังจากนั้นก็จะให้เด็กเข้ากลุ่มแล้วก็จะให้กรณีศึกษาให้เขาได้เป็นวิเคราะห์สิ่งที่จะเกิดขึ้น
5: ระหว่างทางดิฉันดำลงไปซื้อน้ำอัดลมให้สองสาวดื่มสักพักมีอาการมึนงงคาดว่าถูกใส่ยานอนหลับและถูกพาไปข่มขืน
6: หากเราเป็นเพื่อนพี่หรือน้องของผู้เสียหายเราจะทำอย่างไร
3: คำถามข้อที่หนึ่งถามว่าใครเป็นผู้เสียหายในเรื่องนี้ค่ะ
7: ก็จะมีเด็กหญิง B และเด็กหญิง A ค
3: ่ะถูกต้องค่ะข้อที่สองค่ะอ่านเลยค่ะ
7: ข้อ2ใครบ้างที่มีส่วนในการกระทําเรื่องเสียหายนี้ด้วยการกระทําแบบใดคือเด็กชายดําและเพื่อนๆค่ะด้วยการกระทําข่มขืน3คิดว่าผู้เสียหายในเรื่องนี้จะรู้สึกอย่างไรตอบนะคะเสียใจและไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นค่ะ4หากเราเป็นเพื่อนพี่หรือน้องของผู้เสียหายเราจะทำอย่างไรตอบพูดปลอบใจและให้กำลังใจค่ะ
3: ปรบมือให้กำลังใจกลุ่มคลาสสิกไม่ทิ้งกันด้วย
2: แล้วก็สรุปผล
3: เราคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุของการเกิดการล่วงละเมิดทางเพศเราตอบว่า1อะไรนะคะคน
8: อาจจะไม่ได้
3: นะคะหนูคิดว่าผู้ชายหรือผู้หญิงผิด
9: ผู้ชาย
3: ผู้ชายผิดเพราะ
9: ผู้หญิงก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ผู้ชายเขาแบบว่าเกิดมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมาครับเขาก็อยากจะแบบว่าลวนลามผู้หญิงอย่างเงี้ยครับ
3: แล้ววิธีป้องกันล่ะเราจะป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้น
10: แต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วไม่แต่งตัวให้เซ็กซี่เกินไปค
3: ่ะแต่งตัวให้เรียบร้อยเนาะ
11: ไม่ไปในที่มืดคนเดียวที่เปลี่ยวไม่มีคนนะคะ
3: ถ้าทุกคนดูแลตัวเองโดยรู้จักว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรที่ทำให้เกิดการล่วงละเมิดและวิธีป้องกันที่จะดูแลตัวเองจากการไม่ให้ถูกการล่วงละเมิดทางเพศเราจะต้องมาช่วยการดูแลระวังตัวเองนะคะ
1: ส่วนในระดับชั้นม.2และม.3โรงเรียนจัดสอนเพศศึกษารอบด้านในวิชาแนะแนวให้รู้จักป้องกันปัญหาเรื่องเพศมากยิ่งขึ้นซึ่งหนึ่งในแผนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนี้คือแผนที่ชื่อว่าความรู้แค่เอื้อม
2: ความรู้แค่เอื้อมให้รู้จักในเรื่องของถุงยางอนามัยเรื่องของยาคุมกำเนิดเรื่องเหล่านี้เนี่ยทุกคนจะมองว่าเป็นเรื่องของการชี้โพงให้กระรอกไหมแต่คุณครูคิดว่าเราจะหาทางออกให้กระรอกได้ยังไงมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มความรู้หรือให้ความรู้ที่ถูกต้องเข้าไปให้เขาดูสื่อในเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์หรือป้องกันโรคได้ด้วย
3: ยาคุมแบบ21เม็ดก็เหมือนยาคุมปกติทั่วไปก็คือแต่ว่า28เม็ดก็คือเพิ่มวิตามินมาอีก7เม็ดนะคะทีนี้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นยาคุมฉุกเฉินเพราะฉะนั้นก็ไว้กินเมื่อเกิดกรณีที่มันฉุกเฉินเท่านั้น
2: ให้เขาได้จับได้ดูว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างไรเพราะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นสื่อเหล่านี้ที่เป็นของจริง
3: นักเรียนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอะไรมีทั้งรสมีนะคะมีทั้งกล้วยหอมมันก็จะเหมือนเจลอะไรธรรมดาทั่วไปนะคะมันก็คือสารหล่อลื่นเอาไว้ให้เวทาถ้าสมมุติว่าเราสวมถุงยางอนามัยเมื่อกี้เนี่ยไปแล้วต้องการให้นะคะมีความหล่อลื่นง่ายแล้วก็เอาไปทานะคะตรงที่เป็นถุงยางอนามัย
2: แล้วก็จะให้เขาตอบคำถามว่าสิ่งที่เขารับรู้มาเนี่ยมันถูกต้องไหม
3: อยากจะให้ตอบคำถามคำถามนี้อยู่ในมือใครเป็นคำถามอะไรคนนั้นต้องยุลุกขึ้นตอบ3 4ไป
12: ฉันรู้ว่าการหลั่งข้างนอกไม่ใช่วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ
3: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะ
12: ถูกต้อง
3: ถูกต้องค่ะ1คะแนนไปแล้วค่ะ
13: ฉันสามารถอธิบายวิธีการใช้ยาคุมฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องเม็ดแรกกินหลังจากมีเพศสัมพันธ์ค่ะแล้วเม็ดที่2นับไปอีก12ชั่วโมงค่ะ
3: ถูกต้องไหมคะอ้าวล่ะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วย
2: ใครตอบถูกตอบได้ก็จะมีรางวัลให้เป็นการแรงเสริมเขาอีกทีนึง
13: ลูกอม2ลูกค่ะ
3: ลูกอม2ลูกรับไปเลยค่ะ
2: แล้วก็เราก็จะเพิ่มเติมข้อมูลที่ถูกต้องให้เขาไปแล้วก็ให้เขาวิเคราะห์ช่วยกันอีกทีนึง
3: การคุมกำเนิดที่เรานิยมมีอะไรบ้างคะถุงยางมีอะไรอีกอาการฉีดยาคุมฉีดยาการหลั่งข้างนอกเป็นที่นิยมไหมคะเป็นที่นิยมปลอดภัยไหมคะไม่ปลอดภัย 100% แต่ก็ถือว่าเป็นวิธีการคุมกำเนิดใช่ไหมอันไหนที่เป็นการป้องกันโรคป้องกันท้องได้ด้วย yeah. มีอยู่ประเภทเดียวก็คือถุงยางอนามัยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกนะคะใช้วิธีเลือกในการที่จะตัดสินใจนะคะ
4: ก็จะเห็นว่าคุณครูอนุทิดาก็จะทำได้ดีมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าคนที่จะสอนเพศศึกษาได้ดีเนี่ยเรื่องสำคัญคือเรื่องของทัศนะที่เปิดกว้างเคารพสิทธิเด็กคือคุณครูเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เด็กเรียนได้ไม่ใช่เรื่องการชี้โพรงให้กระรอกคือเป็นเรื่องที่เขามีสิทธิที่จะเรียนรู้ในเมื่อเขามีความรู้สึกมีอารมณ์มีความสนใจในเรื่องเพศเนี่ยเขาจำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่รอบด้านเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เกิดบรรยากาศที่รู้สึกว่ามีปัญหาก็มาหาคุณครูได้มาเล่าได้มาปรึกษาได้ซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งน่าจะชะลอภาวะวิกฤตในชีวิตเด็ก
14: เป้าหมายจริงๆเนี่ยในเรื่องการสอนเพศศึกษารอบด้านเนี่ยก็คือเราอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้ออกจากรั้วโรงเรียนอย่างมีความสุขนำความรู้ในเรื่องของเพศศึกษารอบด้านเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้านักเรียนของเราเนี่ยมีทักษะ

0: วันนี้ที่โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมกำลังจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นด้วยฝีมือของคุณครูมณีรัตน์สายจันทร์ที่เพิ่งผ่านการอบรมกระบวนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศศึกษารอบด้านจากโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ
1: ปกติตัวเองก็มองเพศศึกษาเนี่ยในทางที่ก็เป็นมุมดีอยู่แล้วนะคะพอไปอบรมกลับมาเนี่ยเรายิ่งมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เราอยู่เฉยไม่ได้นะคะยิ่งในปัจจุบันซึ่งสื่อข้างๆตัวเด็กเนี่ยเขาพัฒนาเยอะแยะขึ้นแต่เดียวกันเนี่ยนะคะเด็กๆได้รับสื่อเหล่านี้มาเนี่ยเด็กไม่ทราบว่าในด้านบวกของเด็กมันก็มีด้านลบคุณครูก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไปอบรมครั้งนี้มันเติมเต็มในส่วนที่เราไม่ทราบเราสามารถเอาเรื่องนี้มาใช้กับเด็กๆนะคะได้ดีขึ้นมันก็เลยทำให้คุณครูมีความตระหนักว่าเราน่าจะเอาความรู้ที่เราไปอบรมเนี่ยนะมาตั้งเป็นชุมนุมนะคะหรือว่ามาขยายในคาบที่คุณรับผิดชอบเองคือคาบแน่แนวให้เด็กๆนะคะเขาได้มองเห็นอีกมุมนึงนะของความก้าวหน้าในสังคมปัจจุบันว่าเด็กๆควรจะต้องป้องกันอย่างไรและเตรียมตัวรับสถานการณ์แบบนี้อย่างไรค่ะ
0: ชุมนุมก้าวย่างอย่างเข้าใจถือเป็นการนำหลักสูตรเพศศึกษารอบด้านมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกของโรงเรียนมีคุณครูมณีรัตน์และเพื่อนคุณครูอีก2ท่านร่วมกันเป็นที่ปรึกษาของชุมนุมโดยชั่วโมงแรกวันนี้ทีมคุณครูเลือกหยิบแผนการสอนที่ชื่อว่าทางเลือกทางไหนมาให้เด็กๆได้เรียนรู
1: ้ทางเลือกทางไหนเป็นแผนที่กลางๆนะคะเป็นแผนเกี่ยวกับภาพยนตร์ซึ่งตอนคุณครูอบรมเนี่ยเขานำมาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ชมหนังเขาอยู่ในวัยของเด็กคือเรียนแบบชีวิตของเด็กนะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะที่มีปัญหาซึ่งก็เด็กทั่วไปก็เจออยู่คือการมีเพื่อนต่างเพศ
2: ไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกนี้เรียกว่าความรักหรือเปล่าแต่ฉันอยากอยู่ใกล้ๆเขาตลอดเวลาอยากคุยด้วยอยากให้เขาจับมือแล้วก็อยากให้เขาสัมผัสตัวฉันความรู้สึกนี้มันมากขึ้นทุกวัน
1: ก็มีการดำเนินเรื่องในเรื่องของเพศศึกษานะคะซึ่งเป็นมุมหนึ่งของทางเลือกของเด็กนะคะว่าเด็กๆมีความคิดในเรื่องเพศศึกษาแบบไหนแล้วแต่นะคะแต่ละตัวละครที่มีความเชื่อแตกต่างกัน
3: นี่เลิกเรียนแล้วอ่ะไปที่ไปไหนหรือเปล่า
4: เปล่ามีอะไรหรอ
3: ไปเที่ยวบ้านเราไหม
5: อย่าไปนะออย
6: ทำไมล่ะไปห้ามออยมันทำไม
5: ไปบ้านผู้ชายอยู่กันสองคนแบบนั้นจะไม่เกิดอะไรขึ้นจะเป็นไปได้หรอ
6: จริงของกุ้งอย่าไปเลยออย
7: โอ้ยอะไรกันนะกันหนานี่ผู้หญิงผู้ชายเขารักกันอะนอนด้วยกันมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย
6: แหววออยไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย
7: ออยอย่าฟังคนเรามีทางเลือกนะ
1: พอเด็กๆดูหนังตอนนี้เสร็จปั๊บแล้วก็จะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มนะคะแล้วครูก็จะแจกนะคะแถบประโยคให้เขาแต่ละกลุ่มจะได้แถบประโยคที่ไม่เหมือนกันเด็กๆก็ต้องหลอมความคิดกันนะคะทั้งพี่ทั้งน้องมันจะสนุกตรงนี้ค่ะตรงขั้นตอนที่เด็กๆเขาได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนกันพี่ก็จะมองอย่างพี่ใช่ไหมก็จะกว้างขึ้นโลกทัศน์ของพี่น้องก็จะมองอย่างน้องตามประสบการณ์น้อยๆของน้องก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของความเป็นพี่เป็นน้องในหัวข้อเดียวกันเนี่ยมันดีขึ้น
8: พยายามอยู่ในที่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าห้องรับแขกอะไรเงี้ยมันจะมีห้องนอนใช่ไหมแล้วถ้าเป็นผู้หญิงอะก็อ้อยจะเตรียมไว
9: ้ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเตรียมนี่ก่อนเตรียมเนี่ยยาคุม
10: ใครเตรียมนี่คืออะไร
11: ใคร
10: เตรียม
11: คือ
10: ทั้งสองฝ่าย
11: ทั้งสองฝ่าย
10: ใครเตรียมคือทั้งสองฝ่ายต้องป้องกันตัวเอง
12: จริงๆแล้วการที่เราใช้ชั่วโมงชุมนุมนะคะซึ่งโรงเรียนเองมีชั่วโมงชมรมอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วชุมนุมชมรมเนี่ยจะเป็นการรวมของเด็กๆในแต่ละชั้นปีใช่ไหมคะแล้วก็

0: ก็เด็กเองก็จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันซึ่งถามว่าทําได้ไหมก็สามารถทําได้นะโดยการที่เอาหนังเข้ามาเป็นตัวสื่อแล้วก็ให้เด็กที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องลองแลกเปลี่ยนลองแชร์กันนะคะลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันซึ่งถือว่าอาจารย์มณีรัตน์ก็ถือเอาโอกาสนี้เป็นโอกาสที่จะเอาให้เด็กเองในแต่ละระดับชั้นเนี่ยค่ะมาดูหนังด้วยกันแล้วก็ลองมาระดมความคิดกันซิว่าเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเด็กๆจะเลือกทางไหนกันบ้าง
1: จะทำไง
2: อ๋อท่าน
1: ก็จะ
2: ทำกับข้าวจากนั้นก็เลี้ยงจากอ้อย
3: ท่านจะไม่ทำไม่ให้อ้อยเสียหาย
1: จะมีเรื่องวันนั้นเกิดขึ้นไหมคิดว่ามีไหม
3: น่าจะไม
2: ่น่าจะไม
4: ่หลังจากที่เด็กจับกลุ่มกันแล้วเนี่ยประมาณ10นาทีเด็กๆก็จะส่งตัวแทนของกลุ่มนะคะออกมาเพื่อจะสรุปความเห็นว่าทางกลุ่มเนี่ยคิดว่าเลือกทางไหนถึงจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดในความคิดของเด็กค่ะ
5: ถ้าออยตัดสินใจไม่ไปจะบอกทันอย่างไรโดยที่ทันไม่โกรธและยังรักกันเหมือนเดิมกลุ่มฉันตอบว่าเราไม่ไปบ้านทันได้ไหมเราขอไปที่อื่นได้ไหมเรากลัวผู้ใหญ่จะดูไม่ดีว่าผู้หญิงไปบ้านผู้ชายเปลี่ยนไปเดินเป็นห้างสรรพสินค้าได้ไหมถ้ารักกันก็ช่วยเข้าใจกันหน่อยได้ไหม
6: ตัดสินใจไปหากมีเซ็กอย่างแรกต้องให้ผู้ชายใช้ถุงยางแล้วผู้หญิงก็ต้องกินยาคุมแล้วใครเตรียมก็คือทั้งสองฝ่ายคัดเตรียมไปกันได้ก็จะดีเพราะว่ามันจะปลอดภัยกันทั้งคู่แล้วก็ไม่ติดโรคด้วย
7: การที่ครูนำมาสอนในชั่วโมงเรียนดีนะคะเพราะว่าเหมือนเด็กบางคนอ่ะจะไม่ค่อยสนใจที่จะแบบเหมือนแบบปล่อยเลยตามเลยไปอย่างเงี้ยค่ะถึงแบบเหตุการณ์จะเกิดอะไรก็เกิดเงี้ยแต่ถ้าเราเรียนรู้ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเหมือนเราคิดไปก่อนถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราควรจะทำยังไง
8: และนอกจากการนำสิ่งที่ได้รับการอบรมมาสอนในรูปแบบชุมนุมแล้วคุณครูมณีรัตน์ยังเลือกนำแผนการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านบางแผนไปใช้ในห้องม.6/5ซึ่งคุณครูรับบทบาทเป็นทั้งคุณครูประจำชั้นและคุณครูแนะแนวให้กับเด็กๆในห้องนี
4: ้แผนที่ครูดึงมาคือรู้จักเท่าทันเนี่ยเป็นเรื่องของการให้เด็กๆได้รู้อารมณ์ทางเพศนะคะซึ่งเรื่องนี้มันเหมือนกับเป็นเรื่องที่หมิ่นเมย์เพราะนั้นครูก็เกรงเหมือนกันว่าถ้าเราดึงเข้าไปเด็กผู้หญิงบางคนจะอายไหมจะกล้าที่จะเล่นกิจกรรมกับเราไหมตอนแรกที่ครูเลือกนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเด็กทุกคนรู้ว่าอารมณ์ทางเพศเป็นอย่างไรเพราะวัยของเขาก็คือวัยที่มีแล้วนะคะเขาน่าจะรู้จักอารมณ์ทางเพศของเขานะคะว่ามันมีสิ่งร้าวหรือสิ่งกระตุ้นอะไรทำให้เขาเกิดอารมณ์ทางนี้ขึ้นมาและเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขาจะมีวิธีในการควบคุมนะคะอย่างไรหรือวิธีในการแสดงออกในทางที่เหมาะสมนะคะกับวัยของเขากับสภาพความเป็นนักเรียนของเขาอย่างไร
9: กิจกรรมวันนี้นะคะก็จะมีขั้นตอนก็คือให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มเป็นนะคะ8กลุ่ม
4: ครูก็จะแบ่งกลุ่มเขาเสร็จแล้วครูก็จะให้แถบประโยชน์กับเขานะคะเป็นแถบประโยชน์แต่ละกลุ่มจะได้แถบประโยชน์ที่ไม่เหมือนกัน
9: กลุ่มที่1กับกลุ่มที่5ออกมารับค่ะนักเรียนจะได้ซองที่เป็นสิ่งร้าวอย่าเพิ่งเปิดนะลูกเดี๋ยวเปิดพร้อมกันนะคะต่อไปกลุ่มที่2กับกลุ่มที่6ปฏิกิริยาค่ะต่อไปกลุ่มที่3กับกลุ่มที่7นะคะก็จะเป็นการตอบสนองต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่8ค่ะจะเป็นผลที่เกิดขึ้นนะคะทีรับไปแล้วนะคะเอาพร้อมแล้วไอ้เทชิ้นงานออกมาศึกษาแถบที่นักเรียนนะลูกในกลุ่มของตัวเองเหนือใจค่ะ
4: ก็จะดำเนินกิจกรรมกลุ่มที่1ก็จะออกมาว่าตัวเองได้สิ่งร้าวอะไรก็จะมาเขียนบนกระดาน
9: สิ่งร้าวของหนูคืออะไรคะออกมาเลยค่ะถ้าเขาสร้างสิ่งร้าวอันนี้ขึ้นมาเราจะตอบสนองมีปฏิกิริยาอย่างไร
4: พอกลุ่มที่สองมาพอเกิดสิ่งเล้าตัวนี้มาปั๊บตัวเองก็ต้องคุยกันในกลุ่มแล้วว่าถ้าเกิดสิ่งเล้าขึ้นมาตัวเองจะมีปฏิกิริยาอย่างไร
9: จะเกิดอะไรต่อไปคะปฏิกิริยาเอาเดี๋ยวดูนะลูกว่ากลุ่มนี้ทำอะไร
1: ไม่ตัวนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะ
4: พอเกิดมาปั๊บจะตอบสนองอย่างไรเด็กก็กลุ่มต่อไปก็จะออกมาเขียนประโยคต่อเนื่อง
9: เอาแข็งตัวแล้วกลุ่มสุดรอเธอตอบสนองอย่างไรสุพินเอาความจริงนะทำเป็นมองแถบของครูแต่จริงนะของจริงบนกระดานตอบสนองเหรอก็คือช่วยตัวเอง ันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะคะต่อไปผลที่เกิดขึ้นเอาช่วยตัวเองแล้วเกิดอะไรขึ้นมาร
10: ู้สึกดีอ่ะ
11: ง่ายดีนะ
12: รู้สึกดี
10: รู้ส
12: ึ
10: ก
12: โล่งโล่งด้วยเหรอ
4: พอเด็กๆทำเสร็จหมดปั๊บนะคะคุณครูก็จะสรุป

0: นะคะว่าสิ่งเร้าเหล่านี้มันกระทบกับเราแล้วเราเกิดปฏิกิริยาอะไรรู้เท่าทันกิริยาตัวเองนะคะแล้วก็นำไปสู่การตอบสนองให้อย่างถูกต้องแล้วส่งผลให้นะการวางตัวหรือการปรับนะคะในเรื่องของการรับสิ่งเรานั้นออกมาในทางที่เป็นบวกด้วย
1: ดีมากเลยค่ะเพราะว่าไม่มีอ่ะไม่มีคนไหนมาพูดให้เราฟังเนี่ยค่ะความคิดทุกอย่างที่ครูเขาสอนมาเนี่ยคือเป็นความคิดจากเราจริงๆแต่เราไม่กล้าบอกใครนะคะถ้าเราพูดเรื่องนี้ไปอ่ะเขาจะคิดแบบว่าถึงเราจะคิดแบบว่าเราเป็นคนไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ค่ะก็เลยมาคุยกับครูครูเขาก็จะเปิดอกคุยกับนักเรียนเข้าใจนักเรียนมากกว่าผู้ปกครองจะคุยอะค่ะ
2: สำหรับแผนนี้เนี่ยคุณครูมีนัททำได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากความใจเย็นเนี่ยครูก็ใจเย็นมากเลยนะคะแล้วก็อันนึงที่คิดว่าน่ารักมากก็คือว่ามันมีบรรยากาศการแซวเด็กบ้างในห้องเรียนใช่ไหมคะเช่นเอ๊ะครูเอ๊ะเธอจะตอบแบบไหนล่ะทำไมต้องแอบมองของครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีบรรยากาศการเล่นกับเด็กแล้วก็มันทำให้บรรยากาศมันสนุกสนานแล้วก็สิ่งที่ครูทำได้ดีอีกอย่างก็คือว่าครูได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องของการร้อยเรียงของกิจกรรมนี้ค่ะว่ามีเรื่องของสิ่งเล้าเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรและการตอบสนองเป็นยังไงปฏิกิริยาเป็นอย่างไรและสุดท้ายผลที่ตามมาเป็นอย่างไรถ้าเราไม่อยากให้เกิดแบบนั้นเราจะทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะคือครูได้มีโอกาสลองพูดคุยในประเด็นเรื่องพวกนี้เพื่อทำให้เด็กได้คิดต่อเรื่องของสิ่งเล้าที่จะเกิดขึ้นและผลที่ตามมาจริงๆแล้วมันเป็นก้าวแรกอะค่ะคืออาจจะยังไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้เกิดการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องจริงๆนะคะแต่คิดว่าก็เป็นจังหวะก้าวที่ดีนะคะที่คุณครูเริ่มที่จะ เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีการทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ผู้บริหารแต่ละโรงเรียนนะคะถ้าให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าเรื่องเพศศึกษาแบบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์กับเด็กๆจริงๆเพราะว่าอันนี้เป็นวิชาชีวิตที่เด็กๆเองอาจจะไม่ได้สอบเอนทรานซ์เนาะแต่ว่าเด็กๆเองจะสามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตของเขาได้แล้วก็มีชีวิตที่ปลอดภัยแล้วก็รับผิดชอบก็เป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่รับผิดชอบนะคะ
3: การที่เรามีคุณครูที่ไปรับการอบรมมาเนี่ยนะฮะแล้วเอามาขยายผลอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการแล้วอยากให้คุณครูทุกๆคนเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจนะเพื่อได้บอกเด็กได้ดูแลเด็กนักเรียนของเรานะฮะหรือเป็นที่ปรึกษาเราอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศที่ถูกต้องนะฉะนั้นการที่โรงเรียนจัดเรื่องความรู้เรื่องเพศศึกษาขึ้นมาในโรงเรียนเนี่ยจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถป้องกันในสิ่งที่จะไม่เป็นผลร้ายกับตัวนักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องสมกับวัยสมกับเพศของตัวเองได้ซึ่งจะทำให้นักเรียนนั้นสามารถบรรลุผลของการศึกษาได้แล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงแข็งแรงของประเทศชาติต่อไปได้อย่างดี
4: คุณครูก็วางไว้ว่าในคาบต่อไปหรือในภาคเรียนต่อไปนะคะเราจะต้องนำความรู้ในเรื่องของเพศศึกษานะคะลงไปสู่เด็กๆให้มากขึ้นแล้วก็เต็มรูปแบบขึ้นน่าจะเป็นแนวทางที่เราจะได้ดูแลเรื่องเพศศึกษาของลูกๆของเราให้เขามีภาพลักษณ์ของเพศศึกษาในทางที่ดีแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติตัวนะเมื่อเขาไปเป็นพ่อแม่นะคะนำไปดูแลลูกๆของเขานะคะให้ประชาชนให้พลเมืองของประเทศชาติมีคุณภาพในโอกาสต่อไปค่ะ
5: ติดตามให้กำลังใจปฏิบัติการสอนของเหล่าคุณครูเพศศึกษาคนใหม่ในอีกหลายโรงเรียนกันต่อได้ในตอนต่างๆของรายการชุดเพศศึกษา360องศา

กิจกรรมนี้ชื่อว่าเขียนชีวิตในกิจกรรมเขียนชีวิตเนี้ยเป็นการแลกเปลี่ยนประเด็นในเรื่องของการตั้งครรภ์และการทำแท้งรูปแบบของการสอนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียนศรีวิทยานะคะจริงๆแล้วเรายังไม่ได้เต็มรูปแบบเป็นเพราะว่าบุคลากรมีไม่พอค่ะครูสอนอยู่คนเดียว

0: ทำได้แค่ม.4 นะคะจัดเป็นในรูปแบบของวิชาเพิ่มเติมนะคะเปิดเป็นวิชาเพศศึกษาเลยส่วนม.3 ม.5 ครูก็จะบูรณาการเข้าไปจะดึงเป็นบางแผนที่เข้ากับวิชาสุขศึกษา
1: จากปัญหาจำนวนบุคลากรที่จำกัดทำให้คุณครูสิริลักษณ์รู้สึกเสียดายที่เด็กส่วนใหญ่ในโรงเรียนไม่มีโอกาสได้เรียนวิชาเพศศึกษารอบด้านคุณครูจึงเริ่มมองหาทีมที่จะมาช่วยสอนเพิ่มเติมในวิชานี
0: ้มีเสียงเข้ามาบอกว่าทำไมหนูไม่ได้เรียนหนูอยากเรียนบ้างทำไมหนูไม่ได้เรียนเลยนะคะเขาพูดให้เราได้ยินอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าถ้ามีคนมาช่วยเราเด็กๆอะค่ะเขาก็จะได้เรียนอย่างที่เขาอยากเรียนก็เลยลองคุยกับท่านผู้อำนวยการนะคะว่าเราจะส่งครูแนะแนวไปอบรมเพิ่มดีไหม
2: การที่จะให้โรงเรียนเนี่ยสามารถบริหารจัดการรวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องและเป็นการป้องปรามแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็กทุกคนเนี่ยครูทุกคนต้องรู้นั้นครูแนะแนวเนี่ยก็เปรียบเหมือนครูอีกท่านหนึ่งที่จะต้องสอนให้เด็กรู้จักตนเองให้รู้จักทางเลือกให้รู้จักปรับตัวแล้วก็ปรับบุคลิกภาพตลอดจนเป็นคนดีตั้งใจเรียนแล้วก็สามารถเรียนและจบหลักสูตรได้ดังนั้นไอ้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบด้านเนี่ยครูแนะแนวเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสอนช่วยแนะแล้วก็ทำกิจกรรม
1: คุณครูอธิวัฒน์มะหมิ่งเป็นหนึ่งในคุณครูแนะแนวที่ได้เข้าร่วมอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาเพศศึกษารอบด้านในโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจซึ่งการอบรมครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนทัศนคติในการสอนเรื่องเพศศึกษาครั้งใหญ่ของคุณครู
3: เบื้องต้นเนี่ยทัศนคติของผมในเรื่องเพศศึกษาในบางอย่างไม่สมควรที่จะบอกเด็กแต่หลังจากที่เราอบรมแล้วเนี่ยในความคิดเปลี่ยนไปว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องเพศศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจเพื่อเพราะว่ามันต้องใช้กันทุกคนครับต้องเกี่ยวข้องกันทุกคนไม่ว่าวัยไหนเมื่อมีการพัฒนาการของมนุษย์นะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าผมเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยคิดว่ามีความคิดอาจจะยังไม่เปิดกว้างนะยังไม่เปิดกว้างแต่พอเราไปร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยสิ่งนั้นได้พัฒนาขึ้นแล้วก็กว้างขึ้น
1: หลังการอบรมทีมคุณครูได้ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนในการสอนโดยทีมคุณครูแนะแนวรับผิดชอบในส่วนของแผนการสอนเพศศึกษารอบด้านที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของทัศนคติและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4: ก็คงจะต้องมาดูกันว่าเราจะแบ่งแผนแบ่งเนื้อหากันยังไงระหว่างสุขศึกษากับแนะแนว
5: เอาที่ดูหัวข้อที่เลือกไป3หัวข้อจะเป็นเรื่องของการสื่อสารในทางบวกนะคะซึ่งเราก็สามารถเอาไปใช้ในคาบในแนวก็เลยเลือก3เรื่องนี้
3: เรื่องที่สอนนี่จะเป็นลักษณะทัศนคติให้เด็กได้รู้จักการปรับตัวซึ่งจะอยู่ในเป้าหมายการสอนของแนวอยู่แล้วครับ
6: การที่คุณครูอธิวัฒน์นะคะจากโรงเรียนนนทรีวิทยานะคะได้เอาแผนการสอนนะคะไปลงในวิชาแนวเนี่ยซึ่งถือว่าอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่หลายๆโรงเรียนในโครงการเนี่ยก็ใช้ช่องทางนี้ในการที่ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนเพศศึกษาเพศศึกษาที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันไม่ได้มิติแค่เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นแต่ว่ามันเป็นมิติของการที่พูดถึงเรื่องของการสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนด้วยซึ่งถือว่าวิชาแนวก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องของการใช้ทักษะชีวิตในการที่จะเรียนรู้ร่วมกันรู้จักคนอื่นรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักคนรอบข้าง
1: และแผนการสอนแรกที่คุณครูอธิวัฒน์นำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ก็คือแผนการสอนที่ชื่อว่าคุยกันได้ไหม
3: คุยกันได้ไหมวัตถุประสงค์หลักก็คือนักเรียนได้มีทักษะในการสื่อสารเพื่อลดความคับข้องใจเริ่มต้นจากกิจกรรมนะครับก็คือนำเสนอสถานการณ์เป็นสถานการณ์จำลอง6สถานการณ์นะครับในฐานะเราเป็นลูกชายเนี่ยพ่อแม่พบถุงยางในกระเป๋าเราเนี่ยจะคุยกับพ่อแม่อย่างไรอันนี้คือกรณีที่1เสร็จแล้วเนี่ยนะครับทั้ง6เรื่องเนี่ยก็จะแบ่งเป็น6กลุ่มให้นักเรียนได้ไประดมความคิดสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้มีบทบาทสมมตินำมาแสดงหน้าชั้นเรียน
7: ก็เราก็แบ่งเป็น2กลุ่มไงก็มันมีทั้งแบบตัดสินใจมีแล้วก็ตัดสินใจไม่มี
8: ถ้ามีคนต้องการมีโดยการใส่ยาไม่กินยาคุมแต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆถ้าไม่มีถุงยางไม่ได้กินยาคุมก็กินยาคุม

0: แล้วหนูอ่ะเดินไปหายักษ์แล้วทีเนี้ยเขาบอกว่า
1: ไม่ใช่ต้องให้พี่ไก่รู้มาไก่บอสพูดมาก่อนเนี่ยเขาค่อยพูด
0: ยักษ์ไปเที่ยวเปล่าเออได้ได้เดี๋ยวจัดได้ยักษ์ก็เดินมาชวนแบบ
2: ในช่วงที่นักเรียนกำลังระดมสมองหรือว่าตั้งตัวละครเนี่ยนะเขาจะคิดประโยคคำพูดเป็นตัวละครเขาจะตอบโจทย์อยู่ในนั้นก็ถือว่าเป็นการระดมหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาด้วยกัน
3: แผนคุยกันได้ไหมเนี่ยเป็นแผนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหมวดทักษะส่วนนะคะหมวดนี้เนี่ยจะเป็นหมวดที่สำคัญมากเพราะว่ามันทำให้เด็กได้มีโอกาสฝึกในการที่จะสื่อสารและยิ่งแผนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะเลยค่ะว่าเด็กพร้อมไหมหรือเด็กกล้าไหมหรือเด็กคิดอย่างไรในการที่จะสื่อสารกับคนอื่นๆในเรื่องต่างๆมันก็จะเป็นการที่ทำให้เด็กได้มีโอกาสลองฝึกประโยคในการพูดคุยกับเพื่อนหรือพูดคุยกับคนอื่นๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเราต้องกลับมาดูว่าสื่อสารเป็นแบบนั้นเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วเราพร้อมสื่อสารจริงไหมหรือสื่อสารไปแล้วเนี่ยเขาจะรับฟังเราแค่ไหนหรือเขาอาจจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับเราอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะ
0: ณโรงเรียน
4: เอ้ยว่าไงนุ๊กวันปิดเทอมนี้เราไปไหนดีวะ
5: สมเด็จดีกว่า
4: เดี๋ยวเราต้องชวนเพื่อนอยากไปด้วยนะ
5: เฮ้ย
4: ยักษ์เราว่าชวนแฟนนายไปด้วยดีกว่า
6: แฟนไปเที่ยวกับผมแน่นอนเลย
7: ครับเขาต้องของแม่ก่อนนะ
6: งั้นก็ลองมีถามดีกว่านะครับ
7: พ่อแม่ขอไปสมเด็จกับยักษ์นะ
8: ไปกันกี่คนอ่ะ
7: 4
9: ไปกันกี่วันอ่ะ
7: 2
9: งั้นเดี๋ยวพ่อแม่ไปด้วยแล้วกัน
7: ก็ได้แค่ขอได้ไปก็โอเคแล้ว
2: เมื่อแต่ละกลุ่มแสดงหน้าชั้นเรียนเสร็จแล้วก็จะมีการสรุป
10: ตัวแทนครับเรื่องที่เราแสดงน่าจะได้ข้อคิดอะไรครับ
7: ก็ถ้ากล้าพูดกับพ่อแม่เราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการแล้วก็จะได้ผลดีตามมาด้วย
2: ครูนี่จะเป็นผู้ดำเนินขั้นตอนส่วนใหญ่แล้วครูจะให้นักเรียนพูดเพราะว่าครูคิดว่าเราสอนเนี่ยเราต้องการฝึกนักเรียนให้เด็กได้แสดงออกคือเมื่อไหร่เด็กมีกิจกรรมทำตลอดเวลาเนี่ยความคิดจะเกิดขึ้น
3: คุณครูเองเนี่ยความตั้งใจสูงมากนะถ้าเราดูจากการสอนของคุณครูใช่ไหมคะการเตรียมการต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณครูก็ค่อนข้างพร้อมแล้วก็ในเรื่องของความมั่นใจคุณครูก็มีเยอะมากนะคะในการที่จะสอนแผนนี้แล้วก็ถ้าเราเห็นเด็กๆแววตาของเด็กๆในการที่เรียนแผนนี้เนี่ยเขาก็จะสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจว่าเด็กเองก็พร้อมจะเล่นบทบาทสมมุตินะคะ
11: อุ้มไปปราณบุรีกันไหมไปเที่ยวทะเลกันไปเปล่า
12: ไม่อยากไปอ่ะ
11: ไม่รักเขาหรอ
12: รักแต่ว่าการเป็นแฟนกันอ่ะไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรกันแบบนั้นหรอกเพศสัมพันธ์อ่ะมันใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้นะพีท
13: ณโรงเรียนแห่งหนึ่งโยผู้ติดเชื้อ HIV ตั้งแต่กำเนิดได้ย้ายเข้ามาเรียนโรงเรียนใหม่โรงเรียนใหม่มีการตรวจสุขภาพประจำปีเขาไม่กล้าบอกเพื่อนว่าในใบตรวจเลือดเขามีเชื้อ HIV
14: ขอดูไป
15: ไหนดิโยขอดูดี
16: อยากดูจริงเหรอก็ได้
17: เฮ้ยโยติดเชื้อ
18: เอ๋เหร
16: อครับ
13: ทุกคนให้คำปรึกษาแก่โยแล้วก็ช่วยเหลือโยทุกด้านเพราะว่าโยเป็นคนดี
19: แค่ครั้งเดียวในชีวิตอ่ะเดี๋ยวก็ตายไปล้อเล่น
3: พวกเรารับได
16: ้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ผม
13: โยไม่ทุกข์ใจเรื่องที่เขาเป็นผู้ติดเชื้อ HIV เขาอยู่กับเพื่อนร่วมห้องอย่างมีความสุข
2: เมื่อทุกกลุ่มแสดงหมดทุกกลุ่มแล้วเราก็จะคุยกันว่าจากที่นักเรียนได้ฟังหลายๆเรื่องที่เพื่อนแสดงเนี่ย6เรื่องที่เพื่อนแสดงเนี่ยหรือหลายๆเรื่องในชีวิตของเราเนี่ยถ้าว่านักเรียนได้อะไรมีอะไรทักษะอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราบ้างในสถานการณ์ที่เราคุยกันเนี่ยนะครับได้ข้อคิดอะไรจากการแสดงบทบาทสมมุติในวันนี
13: ้ก็ได้ความคิดจากการกล้าพูดเพราะว่าถ้าเราไม่กล้าพูดเราก็ไม่สามารถจะสื่อถึงคนอื่นๆได้ว่าเราต้องการยังไงเราต้องการบอกความรู้สึกไงตอนนี้เราประสบปัญหาอะไรอยู
7: ่การแสดงละครทำให้รู้ว่า

0: ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เราควรจะแก้ไขเป็นสถานการณ์ยังไงคะ
1: นี่คือทักษะนะครับที่พวกเราได้เข้าใจในเวลาสั้นๆในหนึ่งคาบแต่ครูฝากบอกนักเรียนนะครับว่าในชีวิตประจำวันนั้นเรื่องทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับนักเรียนครับถ้าเราจะบอกทีเดียวบางครั้งเรายังไม่พร้อมเราก็ต้องทีละนิดทีละหน่อยเพราะฉะนั้นมันมีวิธีว่าเกิดปัญหาใดเราเรียนรู้กับสถานการณ์ที่เราเจอเนี่ยนะครับว่าเราจะทำอย่างไรคิดในสถานการณ์ต่างๆเราต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้อย่างมีสตินะครับ
2: การที่คุณครูเอาวิชาเพศศึกษามาสอนในวิชาแนแนวก็รู้สึกมีสีสันมากกว่าเดิมครับ
3: สนุกค่ะมีบทบาทสมมุติขึ้นมาทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมค่ะ
4: ส่วนใหญ่วิชาแนแนวเนี่ยครับก็จะเป็นแบบการแนะแนวทางในการเรียนต่อข้างหน้าในอุดมศึกษาอะไรอย่างนี้นะครับแต่เมื่อเพศศึกษามาสอนเรื่องก็จะแบบควบคู่กันไปครับเหมือนแบบชีวิตวัยรุ่นครับมันไม่ได้มีแค่การเรียนต่ออย่างเดียวมันมีบทเรียนชีวิตขึ้นไปอย่างเงี้ยครับ
5: เรากำลังก้าวไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ว่าเด็กเราอะค่ะจะมีสุขภาวะที่ดีใช่ไหมคะถ้าเด็กเราจะมีสุขภาวะที่ดีได้เนี่ยแนแนวช่วยสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กแล้วเราซึ่งเป็นสุขศึกษาช่วยเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะให้เด็กเราหน้าที่จะมีอาวุธป้องกันตัวได้ดีขึ้น
1: แน่นอนครับคุณครูทุกคนก็อยากให้นักเรียนนั้นปลอดภัยศึกษาเรื่องเพศแล้วรู้จักวิธีป้องกันแก้ไขทักษะพวกนี้อยากให้เกิดขึ้นกับนักเรียนความคาดหวังของครูก็เหมือนพ่อแม่ครับอยากให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานปลอดภัยในชีวิตไม่เป็นโรคสุขภาพแข็งแรงก็เป็นความหวังของครูทุกคน
6: สำหรับคุณครูใหม่นะคะที่เริ่มเข้ามาในโครงการนะคะเราจะเห็นความตั้งใจของครูเนี่ยค่อนข้างเยอะหลายๆโรงเรียนที่อาจจะยังไม่สามารถสอนได้16ชั่วโมงต่อปีเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นธงหนึ่งที่เราคิดว่าถ้าเด็กได้มีโอกาสเรียนเพศศึกษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยอย่างน้อย16ชั่วโมงต่อปีเนี่ยเด็กจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดนำไปสู่เรื่องของสุขภาวะที่ดีแต่ถ้าในบางโรงเรียนที่อาจจะยังไปไม่ถึงก็คิดว่าฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกคนนะคะว่าถึงแม้ว่าเรายังผลักดันไม่ถึง16ชั่วโมงก็ตามเนี่ยค่ะแต่ว่าขอให้เราได้มีโอกาสทำบ้างนะคะเด็กบางคนเนี่ยจริงๆแล้วเขาอาจจะมีคำถามบางอย่างหรือมีปัญหาบางอย่างแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มต้นพูดคุยกับใครแต่ถ้าคุณครูเริ่มเปิดตัวก่อนว่าเรื่องแบบนี้คุยกับครูได้นะหรือว่าเรื่องแบบนี้สามารถถามครูได้นะคือถ้าครูได้มีโอกาสเปิดโอกาสแบบนี้ค่ะให้กับเด็กๆได้รับรู้บ้างเนี่ยเด็กก็จะอาจจะมีโอกาสที่จะเดินเข้ามาหาครูได้มากขึ้น
7: ติดตามปฏิบัติการสอนวิชาเพศศึกษารอบด้านในอีกหลายโรงเรียนได้ในตอนต่อไปของรายการชุดเพศศึกษา360องศา

0: แนวทางการใช้สื่อการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าไซน์ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกไซน์กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4คอแดนนั่นเองครับโดยคอแดนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในคอแดนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นคอแดนที่3นะครับคอแดนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าคอแดนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงคอแดนที่4นะครับซึ่งในคอแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูท แล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเคตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับ

แล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ2 f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนํามันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มศูนย์เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบ -4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะเรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: ษจำคุกเนี่ยเราได้เกิดอะไร
1: ก็คนที่ทำผิดไง
2: ก็คือคนเลวอะ
3: ผู้ต้องหาผู้ที่หลงผิด
4: ทำตัวไม่ดีก็ต้องนึกถึงคุกก่อนนะครับ
5: พูดถึงคุกนะครับมันเป็นเหมือนแดนสนธยาที่ทำให้คนคนหนึ่งที่ผิดกฎหมายถูกส่งอยู่ที่นี่ถูกส่งมารวมกัน
6: ก็มันน่ากลัวตรงที่ว่าเราคิดไปว่านักโทษเนี่ยจะต้องมีความโหดเหี้ยมดุร้ายเป็นโจรมันจะต้องมีการฆ่ากันอะไรกันแบบนั้น

0: ถ้าพูดถึงคุกคงไม่แปลกอะไรถ้าภาพในหัวของคุณจะเป็นภาพความน่ากลัวโหดเหี้ยมไม่น่าร่วมสังฆกรรมด้วยแต่รู้ไหมครับมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังเชื่อในความเป็นคนว่าพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ด้วยการศึกษา
1: ถ้ามีคนคนหนึ่งเขาเข้าไปเป็นครูสอนคนในคุกนี้ค่ะคุณป้าคิดว่ามันดีไหม
2: ดีได้บุญแบบจิตใจเขาก็จะได้อ่อนโยนลงนะเพราะว่าเขาใช่ไหมเขาอาจจะแข็งก้าวโดยสันดานเขาอาจจะไม่ใช่คนเลวก็ได
3: ้เราอยู่ข้างนอกบางทีเราอยู่ในห้องเรายังว่ามันอึดอัดเลยนะพูดถึงถ้าเราเป็นคนที่ติดคุกอยู่เงี้ยเราได้บรรยากาศที่เขามาสอนเราก็มันน่าจะดีนะครับ
4: ผมว่าก็ดีนะอยู่ในคุกมันว้าเหวถ้ามีคนสอนก็ดีดีอะ
5: ตอนก่อนหน้านั้นเป็นพนักงานเสิร์ฟอะครับ
3: ครับ
5: ก่อนที่จะขายยาแล้วผมก็เริ่มขายแล้วก็ออกมาขายวิ่งขาย
6: แล้วพี่ไปขายได้ไงอะ
7: ก็ตอนทำเกษตรอะไรพวกนี้มันเหนื่อยไอ้เลยหาอะไรได้มันง่ายๆ
6: อ๋อแล้วดูดปะ
7: ใ
6: ช่อ๋อแล้วไปขายชวนไปอ่ะ
7: ก็พักพวก
6: ปล่อยม้า
8: ครับ
6: ดูดด้วย
8: ไม่ดูดครับเงินไม่พอใช้เฉยๆครับ
6: ไม่ดูดหรอ
8: ไม่สูดไม่ดูดครับ
6: ปล่อยอย่างเดียว
8: ครับผม
6: วันมันน่าเบื่อไหมมัน
9: เบื่อมากครับเหมือนเขาขีดทางให้เราเดินลูกวงกลมพอจุดปุ๊บแล้วก็ขึ้นเรือนอนลงมาก็ปฏิบัติเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม
6: นี่วงกลมไม่รู้กี่วงแล้วใช่ไหม
9: ครับ
6: วัน
9: มึนหมดเลยครับครับผม
10: วันนี้สายของคดียาเสพติดคือขี้เกียจชอบหาเงินง่ายๆนี่เป็นเรื่องปกติของผู้ต้องขังคดียาเสพติดขี้เกียจ
11: หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็คือควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในกฎระเบียบวินัยไม่ให้แหกหลบหนีแล้วก็ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลนะครับนี่คือภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ์แล้วก็ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทุกคนภารกิจต่อไปก็คือเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเป็นกลุ่มที่กระทำความผิดกฎหมายเข้ามาเราต้องแก้ไขเขาเพราะนั้นนอกเหนือจากหน้าที่ควบคุมแล้วเราต้องแก้ไขเขาด้วยไปในตัวนี่คือภารกิจหลักๆที่สำคัญ2ประการของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แล้วก็ของกรมราชทัณฑ์ที่จะต้องดำเนินไปด้วยกัน
12: ผู้ต้องขังหลังจากที่ศาลพิพากษาตัดสินจำคุกแล้วเข้ามาสู่กระบวนการของเรือนจำเรือนจำนี้จะเป็นเรือนจำที่เด็ดขาดแล้วกระบวนการแรกก็คือเข้ามาเรารับตัวผู้ต้องขังเข้ามาใช่ไหมคะก็จะมีการปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่มีกระบวนการเรียกว่าจำแนกลักษณะผู้ต้องขังจำแนกได้แค่2อย่างค่ะจำแนกเพื่อการแก้ไขกับจำแนกเพื่อการควบคุม
6: เพื่อการควบคุมใช่ป่ะ
12: ใช่ค่ะ
6: มันยังไงบ้างคร
12: ับ เป็นการแยกประเภทคดีเราไม่ต้องแยกอยู่แล้วก็คือคดีติดล้วนใช่ไหมคะแต่แยกประเภทของโทษ
6: แล้วก็พอแบ่งเสร็จ
12: นะคะอันนี้เราเรียกว่ากระบวนการจำแนกสัตว์ผู้ต้องขังพอแบ่งเสร็จเราก็จะนำผู้ต้องขังไปปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมหมายความว่าใครที่ไปเรียนก็ไปเรียนใครที่ต้องการฝึกอาชีพก็ไปฝึกตรงนี้เราเรียกว่าขั้นของกระบวนการบำบัดฟื้นฟู
6: พวกนี้นี่ผอ.เป็นคนวางนโยบายเหรอครับหรือว่า
13: คือมันเป็นนโยบายหลักของกรมราชทัณฑ์ด้วยนะแต่ว่าที่นี่จะเน้นหนักเพราะว่าต้องการให้มีการพัฒนาที่สมบูรณ์จริงๆก่อนที่จะพ้นโทษออกไป
10: อันดับแรกก็คือสิ่งที่สำคัญเราให้ความสำคัญกับโครงการไม่รู้หนังสือก่อนเป็นอันดับแรกโครงการ
6: รู้หนังสืออะไรเลยนี
10: ่ไม่ได้เลยครับต้องบังคับเรียนเลยคุณต้องรู้หนังสือให้ได้แล้วไม่ได้ไม่ยอม
14: คือมันจะแบ่งเป็นเกรดด้วยโครงการไหนบางคนเนี่ยสมมุติว่าโครงการเนี่ยคนไหนอ่านออกเห็นได้หัววัยปั๊บเนี่ยก็จะพัฒนาไปเรียนชั้นประถมในเทอมต่อไปถ้าโทษก็ยังเหลือพอไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้นะก็พัฒนา
11: ผู้ต้องขังคนไหนที่เรียนหนังสือยังไม่จบเช่นบอกว่าผมเรียนม.3อยู่ครับแต่ผมไม่จบผมถูกไล่ออกก่อนหรือผมหนีโรงเรียนมาก่อนผมถูกจับมาก่อนไม่จบคณะกรรมการจำแนกก็จะให้มาเรียนหนังสือให้จบอย่างน้อยก็ม.3ผู้ต้องขังคนไหนที่บอกว่าผมจบม.3แล้วล่ะแต่ผมอยากเรียนม.ปลายต่อสมัครใจที่จะเรียนเราก็เปิดโอกาสให้เขาเรียนหรือผู้ต้องขังคนไหนที่บอกว่าเขาอยากจะเรียนปวช.ก็จะถูกส่งมาเรียนนะครับเพราะนั้นนี่เราก็จะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขังได้เรียนตอนที่เขาสนใจแรกเริ่มเดิมทีนี่นะครับโรงเรียนในคุกนี่นะครับมันคือโรงเรียนผู้ใหญ่ซึ่งก็เหมือนกับโรงเรียนผู้ใหญ่ข้างนอก จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกศน.ลักษณะแต่ละแดนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเน้นในเรื่องของการฝึกวิชาชีพเน้นในเรื่องของการทำงานที่ตลาดแรงงานต้องการ

0: ี่ปีชานี่เราสอนเองด้วยหรือเปล่าคร
1: ับ ไม่พี่จะมีน้องในนี้สอน มีผู้คุมเนี่ยเขาสอนเองแต่ว่าเราก็จะอบรมให้เขาว่าวิธีการสอนจิตวิทยาผู้ใหญ่เป็นยังไง
0: ครับเช่นยังไงครับพี
1: ่สมมติว่าความต้องการสมมติว่าเรื่องนี้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับเราจะสอนเขาว่าหลักปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้มาว่ายังไง
0: ครับ
1: แล้วก็ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราดำเนินการตามหลักปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงก็ให้เขาฝันต่อไปว่าเขาเมื่อออกไปนอกคุกแล้วเนี่ยออกไปจากเรือนจำได้ถ้าเอาหลักปรัชญานี้ไปปฏิบัติกับตัวเองจะคิดยังไงการที่เขาจะมาอยู่ในนี้ปี3ปีหรือ10ปีต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะไงเพราะใน1วันเนี่ยโลกเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะฮะโลกเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดแม้กระทั่งน้องดูแล้วกันถนนหนทางเนี่ยมันก็เปลี่ยนไป
0: ใช
1: ่มั้ยแล้วเขาล่ะเขามาอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยในรั้วเนี่ยนะครับเขาก็อยู่เนี่ยเขาเจอเพื่อนตรงนี้ตรงนี้เจอครูเจอผู้คุมเจอใครต่อใครที่มาหาเขาถามว่าเขาอยากได้ดีไหมเนี่ยเราต้องให้เขาไงให้เขาทั้งพร้อมไปกับทักษะชีวิตเขาที่จะออกไปดำรงชีวิตอยู่ข้างนอก
2: ความรู้สึกหนูคุกเป็นไงหนูเข้ามานี่นี่หรือคุก
3: นี่อันนี้คือไม่เราไม่เรียกคุกหรอกอันนี้คือศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเนี่ยจะดูมีบรรยากาศมีท้องนามีอะไรแต่อะไรเดี๋ยวดูตรงนู้นน่ะลงจากเรือนนอนมาปุ๊บเอ้ยเรามีท้องนาไม่มีที่ไหนอย่างพวกนี้เขารู้ละอีก2ปีปี3ปีเขากลับบ้านแน่นอนเขาก็พยายามหาความรู้เพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเขาด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะ
2: เข้าใจละ
3: 30ปีลงมาเนี่ยเราจะอัดเรื่องนี้เต็มที่เลยนะถ้าเลยอย่างนั้นไปก็ค่อนข้างอันตรายหน่อยก็จะใช้มาตรการควบคุมเป็นหลักเรียนจำก็จะแบ่งเกตกันไปเลยพวกนั้นก็จะเน้นเรื่องการควบคุมมีวงจรปิดคุณทำอะไรก็จะเห็นหมดนะเจ้าหน้าที่เราก็จะไม่เข้าไปใกล้ชิดเท่าไหร
4: ่ก็เหมือนกับที่ท่านผอ.พูดครับการศึกษาที่ให้กับผู้ต้องขังไม่ได้ให้กันทุกคนคนที่มีโอกาสเรียนก็คือคนที่ทางเรือนจำเห็นสมควรว่ายังพัฒนาได้ใครฆ่าคนปล้นจี้ถูกตัดสินโทษหนักๆไม่มีโอกาสได้เรียนหรอกครับก็มีแต่โอกาสจบชีวิตในคุกนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคนที่ทำผิดจะไม่ได้รับผลกรรมอย่างสะสม

0: ตอนแรกๆที่รุดเข้ามานี่เป็นไงบ้างแบบมันคงเซ็งนะใช่ป่ะ
1: รับไม่ได้
0: เหรอจริงป่ะ
2: เข้ามาใหม่ๆเครียดเหมือนกันเครียดโหผมเคยคิดฆ่าตัวตายนะเข้ามาใหม่ๆ
3: ปกติของคนนะถ้าอยู่ข้างนอกเรามีอิสระของตัวเราเองเราอยากจะไปไหนเราก็ไปได้ใช่ไหมอยู่ในคุกก็วันๆเห็นแต่กำแพงเห็นแต่คนเยอะแยะไปหมดเราบางทีถ้าเรามาแล้วเราไม่รู้จักกับใครเราก็เครียด
1: พอเข้ามาเรือนจำปุ๊บแต่ยังไม่มีคนมาเยี่ยมเลยเพราะว่าเขายังลางานยังอะไรกันยังไม่ได้ครับผมซึ่งลำบากมากเจอเพื่อนดีก็ได้ก็ดีไปกว่าจะมาเยี่ยมก็4วันได้นอนน้ำตาตกทั้งคืน
0: จะนอนอย่างนี้คิดอะไรหรือจะนอนก็ไม่ได้ทันคิดนอนกันเต็มเลย
3: นอนกันเต็มเลยถ้าลุกไปก็ที่ก็หายแล้วครับ
0: อ้าวเหรอ
3: ครับผม
0: อ้าวแล้วกลับมานอนตรงไหน
3: กลับมาก็ต้องมานั่งแหวกแล้วก็นอนตะแคง
0: ตอนที่เราติดครั้งแรกอยากกลับบ้านนี่แล้วระหว่างนั้นมันทำใจได้ตอนไหนเรื่อง
3: สักประมาณ 4-5 เดือนเริ่มจะลงตัวเริ่มจะมีเพื่อนเริ่มจะรู้จักกันข้างใน
0: มีเพื่อนแล้วคือมันช่วยเราไงก็คือมีเรื่องคุย
3: มีเรื่องคุยกันทำให้มีเรื่องคุยกันพอมีเรื่องคุยกันก็ไม่คิดถึงบ้านได้แป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาว่างๆถึงเวลาใกล้ๆจะนอนช่วงนั้นก็จะคิดถึงบ้านเหมือนเดิมแล้วครับ
0: ทุกคนเป็นเหมือนกันหมด
3: เป็นเหมือนกันหมดคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: อีก5ปีนี้เราจะอยู่กับมันยังไงเน
4: ี่
0: ย
4: อีก5ปีก็คิดว่าอยากจะเรียนฝึกวิชาชีพ
0: ต้องหาอะไรทำใช่ไหม
4: ต้องหาอะไรทำใช่ออกไปแล้วจะได้มีความรู
1: ้ที่นี่เขาดีหน่อยเขาสนับสนุนเรื่องดนตรีเรื่องนักโทษอยากทำอะไรเขาก็สามารถทำได
0: ้ตอนนี้เราเริ่มพอมันเซ็งทุกวันเหมือนกันทุกวันเราเริ่มแบบมันอยากทำอะไรบ้างไหม
1: ก็พอนั่งแก่เพลงครับทำเพลงเล่นแต่งเพลงเล่นกีตาร์อ
0: ะไรอย่างเงี้ยเหรอ
1: ครับผม
5: เขาก็จะในแต่ละแดนเขาจะมีงานให้ผู้ต้องขังทำเรียกว่าเป็นกิจกรรมอาชีวบำบัดคือเพื่อให้ผู้ต้องขังนี้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับคือไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่ไร้ค่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเกิดอาการฟุ้งซ่านเขาจะความเครียดต่างขึ้นมาเรียนตะพ้าวนะครับนี่ฮะที่นี่ก็จะมีการวาดภาพวาดภาพแล้วก็มีปูนปั้นเป็นปูนปั้นสดเป็นผ้านูนต่ำที่เป็นหนึ่งในงานทั้ง10หมู่ของไทยฮะ
0: ครับ
5: ที่นี่มีพื้นที่3ไร่กว่านะครับ3ไร่กว่าแล้วก็จะจำลองบรรยากาศให้มันดูผ่อนคลายให้มันดูร่มรื่นให้มันดูรีแลกซ์ให้เหมือนกับโรงเรียน
6: ที่นี่เมื่อก่อนก็เป็นแดนหนึ่งเป็นแดนที่ใช้ควบคุมผู้ต้องขังแต่ว่าพอมาระยะหลังเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการศึกษามากขึ้นก็มีการเปลี่ยนแดนควบคุมผู้ต้องขังเนี่ยให้เป็นโรงเรียนแบบเต็มรูปแบบเลยตอนนี้พูดง่ายๆว่าโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนที่นี่เนี่ยเปรียบเสมือนโรงเรียนนะครับข้างนอกเลยนะครับเราต้องการที่จะทำให้บรรยากาศของโรงเรียนเนี่ยกลับมาสู่ผู้ต้องขังอีกครั้งหนึ่ง

0: ต่อไปวงจรเช่าข้อ2นะ
1: มาจากไหนเอ่ย
2: มาจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
1: แล้วมาสอนวิชาอะไรคะ
2: สอนวิทยาการสร้างเว็บเพจแล้วก็วิทยาโลกเครือข่ายเบื้องต้น
0: โมเด็มความเร็วเท่าไหร่ฮะบอกไปเมื่อกี้ถ้าเร็วอะไร
3: กิโล
0: อะไรกิโลบิตติดยุคกำลัง
3: เสือ สาม
0: เนี่ยคำว่าเปอร์เซ็กต์ไงครับไงเปอร์เซ็กต์ต่อ1วินาทีใช่ป่ะก็คือสัญญาณส่งไปได้56กิโลบิตต่อ1วินาที
1: เขาบอกว่าเข้ามาครั้งแรกรู้สึกกลัวใช่ป่ะ
2: กลัวมีบ้างครับเพราะว่ามาขายแอปเปิลครับ
1: แล้วหนูยังหายกลัวหรือยัง
2: ไม่มีแล้วครับผมเพราะว่าก็ลูกศิษย์ก็ตั้งใจเรียนดีไม่มีแบบนิสัยไม่ดี
4: ตอนที่เราได้ยินต้องมาสอนในคุกเนี่ย
2: ไม่เหมือนอันแรกคิดว่าเด็กจะไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่แต่พอมาสอนจริงๆเด็กตั้งใจกว่าเด็กที่เรียนที่เทคนิคดี
5: สอนเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นครับแล้วก็งานฝึกฝีมือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วครับ
6: รุ่นที่3
5: ครับขั้นเชื่อมครับจบไป2รุ่น
6: กลัวไหมตอนแรก
5: ก็ไม่ถึงกับมากเลยนะครับเพียงแต่ว่ากังวลนิดหน่อยเวลาเรามาใหม่ๆบางทีก็แซวกันว่าต้องเวลาเข้าประตูมาต้องเดินถอยหลังเข้านะเขาบอกไม่งั้นเดี๋ยวอะไรอ่ะเป็นความเชื่อ แล้วก็แซวกันเล่นอะไรพวกนี้อ
6: ะไรพวกนั้นมากกว่า
5: ครับ
6: แล้วพอมันได้มาสอนรู้มัน
5: ได้มาเจอแล้วมัน
6: ผิดไหม
5: ผิดคาด
6: ตรงไหนครับอาจารย์
5: ความสนใจในการเรียนเขาค่อนข้างดีมาก
6: ดีมากเลยอาจารย์
5: ครับรุ่นแรกดีมากเลย
7: เด็กที่นี่เป็นเด็กของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
6: เพราะแบบนั้นเลย
7: ครับคือมีการลงทะเบียนแล้วก็ใช้หมายเลข13หลักอ่ะเป็นตัวกำหนดเลยเรามีสิทธิ์
6: อาจารย์ก็เข้ามาสอน
7: ครับคือเราจะมีการจัดการเรียนการสอนว่าวันนี้เรามีสอนวิชาอะไรบ้างวันจันทร์สมมติว่าวันจันทร์สอนเครื่องยนต์เบื้องต้นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นก็จะเอาครูช่างยนต์กับช่างไฟมาส่วนใหญ่เขาจะเปิดช่างเชื่อมเพราะเด็กจะได้มีอาชีพติดตัวออกไปเวลาพ้นโทษเนี่ยเขาสามารถจะไปเป็นเชื่อมแล้วแต่จะเชื่อมเหล็กดัดไปทำมุ้งลวดทำอะไรเราจะสอนเกือบทุกวิชา
6: พ
7: ี่
6: ห
7: น
6: ูครับพี่จะสอนอะไรเนี่ย
8: ครับ
9: สอน
6: วิชาอะไรพวกพี่
8: ครับผม
6: คนที่สอนอะไรแก
9: ว่ากัดกระจก
8: เพ้นครับ
6: แล้วเราเริ่มอย่างนี้มานานยังครับเนี่ย
8: ผมเพิ่งจะเป็นครั้งที่สอง
6: ได้มาสอนครั้งแรกเป็นไง
8: แรกๆผมรู้สึกตื่นเต้นก่อนเข้ามานะก่อนจะก้าวเท้าข้ามรั้วเข้ามา
6: คุยกับคนรอบข้างไหม
8: มีครับม
6: ีว่าไงบ้างคุยกันยังไงบ้าง
8: ส่วนใหญ่จะมีปัญหาหนักแฟนผมนี่แหละเขากังวล
6: เขาเป็นห่วง
8: ครับแม่ก็ไม่ได้อะไรนะด้วยวัยเขาอาจจะไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรแล้วคือเขาบอกว่ามันเป็นกฎระเบียบแล้วคุณไม่ต้องกังวลหรอกยังไงก็ต้องรักษาความปลอดภัยให้เราอย่างดีแต่แฟนเนี่ยจะรู้สึกหนักใจ
10: ชื่อสุริรัตน์ค่ะ
6: สุริรัตน
10: ์ค่ะชื่อเล่นชื่อยุ้ยค่ะ
6: ยุ้ย
10: จบเกษตรนะคะปริญญาตรีเกษตรพืชผักที่มหาลัยแม่โจ้ค่ะแล้วก็ปริญญาโทนี่บริหารการพัฒนาที่แม่โจ้เหมือนกันเดี๋ยวพี่พันธ์พรุ่งนี้เดี๋ยวบอกหัวหน้าไว้อีกทีหนึ่งพรุ่งนี้จะให้ถอนไปขายก็เข้ามาช่วงแรกก็กลัวค่ะทุกคดีฆ่าปนอะไรมีทุกหมดเลย
6: ครบ
10: เซตแล้วมันเป็นคุกเล็กแล้วเวลาเข้าไปก็คือเดินห่างกันแค่สักฟุตเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ค่อยดี
6: บอกแม่ก่อนเลย
10: แม่กลัว
6: ตอนแรกกันขอปาก
10: ยูก็บอกแม่ว่าตั้งแต่เล็กจนโตจนเรียนจบเกือบทุกวันที่ยูต้องขออะไรจากแม่แล้ววันนี้ยูขอให้คนอื่นได้ไหมอะไร
6: แม่ว่า
10: แม่เขาก็อึ้งไปพักนึงแต่เขาก็จะคือจะห่วงเรื่อง

0: อดภัยก็เลยจะบอกแม่ว่าเวลาเข้าออก
1: ก็ไม่ฟังแล้ว
0: ไม่ฟัง
2: เขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับ ผมว่าอาจารย์ยูเป็นคนที่ขยันนะเป็นคนขยันสอนผู้ต้องขังปลูกผักนะครับตากแดดอยู่กลางสนามร้อนเลยทันยุก็ทำได
1: ้
2: นะครับก็ชื่นชมโอ้โหทันยุเก่งนะครับเก่งมีความสามารถแล้วก็ทุ่มเทน่าดูแล้วที่สำคัญคือเขาไม่กลัวด้วยนะครับเขาไม่กลัวที่จะมาทำงานในคุกไม่กลัวที่จะมาทำงานกับผู้ต้องขังชาย
3: ที่นี่มีอะไรให้ทำเยอะครับเอาเป็นว่าถ้าไม่ขี้เกียจจนขุดไม่ขึ้นพวกเขาพ้นโทษไปไม่ตกงานแน่ถ้าไม่ถูกสังคมปิดกั้นนะและถึงจะเป็นอย่างนั้นที่นี่ก็ยังมีอีกวิชาชีพหนึ่งที่ทำให้พวกเขากลายเป็นนายจ้างของตัวเองได้ด้วยซ้ำนั่นก็คือวิชาเกษตร
4: ต้นไม้สรีระของต้นไม้ประกอบด้วยใบลำต้นรากในแนวคิดของผมผมคิดว่าเกษตรตอบโจทย์ตรงที่สุดอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดในขณะที่เขายังใช้ชีวิตอยู่ในที่จำกัดเนี่ยถ้าเขาเหนื่อยถ้าเขาได้เหนื่อยคุณนึกออกไหม
1: ก็ไม่ฟุ้งซ่าน
4: ก็แรงไม่ฟุ้งซ่านไม่ต้องมานั่งดูกำแพงเมื่อไหร่จะออกสักทีถูกไหม
1: คร
4: ับ เขาเหนื่อยเขาหลับนอนวันหนึ่งมันผ่านไปรวดเร็วมากอันนี้คือแนวคิดผม
5: คือผมมองว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเป็นฐานการผลิตที่มีพื้นที่เยอะมากก็มองว่าเกษตรเนี่ยน่าจะดีที่สุดอย่างน้อยๆก็คือไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใคร
1: คร
5: ับเล็กอยากทำก็ยังทำได้ถ้าไม่อยากทำเราก็ปลูกเราไว้กินไว้อะไรเล็กๆน้อยๆใช้ในชีวิตประจำวันได
4: ้คือเดิมบางทีเนี่ยเราเคยปลูกพืชผักทยาเนี่ยเราใช้เคมีใช่ไหมใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่าแมลงแต่วันนี้นะครับณที่นี้เนี่ยเราทำเกษตรแบบอินทรีย์นะครับดินคือที่รวมของธาตุอาหารซึ่งพืชจะใช้รากดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้ดินที่ดีต้องมีองค์ประกอบของหนึ่งอากาศตัวนี้ 25% ต้องมีน้ำ 25% มีธาตุอาหาร 45%ต้องมีอินทรีย์วัตถุสิ่งมีชีวิต 5% ถ้าคุณได้ลักษณะนี้ปลูกต้นไม้มันก็จะเจริญเติบโตถ้าเรากลับเข้าไปสู่ระบบเดิมใช้ออร์แกนิกเราก็อยู่กันอย่างไม่ต้องลำบากไม่ต้องเจอกับปัญหาพวกโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ผมคิดว่าอยากจะสอนให้เขาได้เอาไปใช้ชีวิตนอกกรุง

0: นี่ติดนานไหมเนี่ย
1: อยู่มา9ปี
0: แล้ว9ปีแล้วออกปีหน้าเหรอ
1: ออกปีหน้า
0: โอ้โหออกไปกลับไปทำอะไรเนี่ย
1: ก็ต้องออกทำเกษตรผมว่าทำเกษตร
0: เหรอแล้วคิดว่า9ปีที่อยู่ที่นี่นี่ได้ความรู้อะไรไหม
1: ก็ได้เยอะ
0: เหรอออกไปนี่ทำเองเป็นเลยไหม
1: เป็นเลย
0: นี่ถ้าพี่พันธ์ไม่ติดนี่ไม่ติดคุกนี่พี่พันธ์คิดว่าพี่พันธ์จะได้ความรู้พวกนี้ไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ผมไม่ได
0: ้การอย่างนี้พอเราสอนเสร็จเขาออกไปเขาไปทำของเขาเราก็ไม่ได้อะไรดิ
2: ก็ได้บุญผมได้บุญผมไม่ได้ต้องการอะไรเลยผมต้องการให้เขาสิ่งที่ผมต้องการหนึ่งมึงไม่กลับเข้ามาอีกอันที่สองมึงออกไปแล้วมึงจะไปทำร้ายสังคมนี่คือประตูสองของผมผมได้ทุนไปเรียนหนังสือผมได้อะไรไปทำงานต่างประเทศผมได้เงินเดือนมาเยอะแล้วลูกจบผมได้เพราะผมได้จากนี
0: ้
2: จากภาษีของราษฎ
0: ร
2: ณวันนี้ผมต้องคืนวันนั้นพรุ่งนี้จบไปไปทำงานเลยผมไม่สนยิ่งดีผมยิ่งชอบไม่เป็นภาระให้สังคมมีอยู่สามสี่คนที่ผมสอนแล้วปลดปล่อยออกมาแล้วผมให้ราชทัณฑ์จ้างไว้ทำงานให้เดือนละ9,000ครับตอนนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้ว
0: ครับ
2: นี่เนี่ยเห็นแล้วมันผมดูแล้วมัน
0: อ๋อนี่ค
2: ือชื่นใจ
0: ที่ว่าใช่มั้ย
2: ครับ
3: การเรียนการสอนในคุกจำเป็นมั้ยพี่
1: จำเป็นนะ
3: เพราะอะไรพี่คนมันว่าง
1: หมดเลยความรู้มันก็เยอะอะไรเนี่ยเขียนหนังสือไม่ได้แล้วต้องมาให้เราช่วยเขียนเขียนไปที่บ้านของเงินให้มาเยี่ยมหลายอย่างผมต้องคิ

0: วยเขียนไปเยอะ
1: การเรียนพูดถึงการเรียนในเรือนจำผมว่าจำเป็นนะครับเพราะว่าผมว่ามองดูแล้วเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมเลยนะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่ข้างนอกไม่มีเวลาทำอย่างนี้แน่นอนไม่มีเวลาเรียนแน่นอน
2: คิดว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เข้ามาติดอย่างนี้จะรู้เรื่องคอมไหมเนี
1: ่
2: ย
1: ไม่รู้หรอกครับ
2: แล้วนี่เดี๋ยวนี้เราเป็นอะไรบ้าง
1: เอกสารแล้วก็โปรแกรม Adobe ทุกอย่างผมก็เป็น

0: คนเราอ่ะมันมีโอกาสที่จะทำผิดกันได้แต่ว่าผิดแล้วสิ่งที่คุณทำไปอ่ะสำนึกหรือคิดได้ออกไปแล้วคุณจะปรับตัวหรือแก้ไขอย่างไรสอนไปผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้ไปใช้เป็นคุณจะออกไปกัดไหมได้ไม่กี่ร้อยทำแบบเดิมคุณได้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนผมในฐานะที่เป็นครูถ้าได้สอนผมเชื่อว่าความรู้ที่ผมมีมันไม่ตายรู้แล้วแบ่งปันดีกว่ารู้แล้วเก็บไว้ครับสอนใครก็ได้ถ้าอยากรู
1: ้บางคนนะบางคนจบปริญญาตรีปริญญาโทก็มีนะเรียนจากมททเนี่ยนิติศาสตร์ด้วย
2: แสดงว่าพี่กำลังบอกว่าบางคนเขาไม่ใช่แค่ชอบเขาต้องการเลยด้วยแหละใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เนี่ยพี่ถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่เขาเรียนล้ำเรียนไปแล้วเนี่ยเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยเมื่อเขาพ้นโทษออกไปเนี่ยสังคมให้เขาป่ะ
3: คือออกไปนี่อย่างแรกคือเราตั้งเป้าว่าเราจะทำ
4: ตั้งเป้าว่าจะทำ
3: ทุนเปิดร้านซ่อมคอม
4: ครับผม
3: ตอนนี้เราซ่อมอะไรเป็นบ้างฮาร์ดแวร์รู้หมด
4: ฮาร์ดแวร์รู้หมดครับ
2: สังคมเราบอกว่า
1: ให้โอกาส
2: แล้วเราพร้อมจะให้โอกาส
1: ใช่
2: กับตัว
1: ใช่แต่ว่าทางโอกาสนั้นคุณพูดแต่คำพูดไงแต่การกระทำคุณไม่ได้ให้ไง
2: ครับ
1: สังคมมัวแต่ไปมองไอ้จุดเล็กๆที่เขาผิดพลาดมาตลอดเรามักจะมองข้อผิดพลาดมากกว่าข้อดีเราไม่ยืนอยู่บนบรรทัดฐานที่ความถูกต้องไงและการให้อภัยเราไม่มีพี่ยังถามว่าสิงสาราสัตว์ยังมาฝึกได้แล้วคนนะคือก็ถามว่าในชีวิตนี้ใครบ้างอยากกระทำความผิดในเมื่อคนไม่ให้โอกาสแล้วเนี่ยลองคิดดูว่ามันจะไปทางไหนมันก็ต้องหันกลับมาอีก
5: ถามว่าสังคมยังไม่ยอมรับในตัวของผู้ต้องขังถ้าเขารู้นะฮะว่าเป็นผู้ต้องขังมาแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลย
2: ถ้าเป็นพวกบริษัทหรืออะไรต่างๆ
5: จบทันทีเลยในเมื่อราชการเองยังปิดกั้น
6: คือตัวของผู้ต้องขังที่ออกไปเนี่ยเขาจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับสังคมขึ้นก่อนเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้กับสังคมภายนอกได้รับรู้ว่าเขากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วเขามีความรู้ความสามารถที่จะกลับไปรับใช้สังคมได้และนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณพ่ายแพ้กับแรงลมที่มันกระทบคุณอย่างมหาศาลในทุกทิศทางเนี่ยคุณก็เท่ากับว่าคุณอ่อนแอสิ่งที่คุณจะต้องไปเจอข้างนอกคือหนึ่งสังคมจะมองคุณว่าเป็นคนขี้คุกเขาจะมีเส้นบางๆกั้นคุณตีกรอบคุณไว้ว่าคือคุณคือคนไม่ดีถ้าคุณผ่านได้นั่นคือถือว่าคุณประสบความสำเร็จแล้วในการที่จะเป็นคนดีของสังคมต่อไปและนี่ก็คือความสำเร็จของกรมราชทัณฑ
7: ์ก่อนหน้านี้ผมเคยคิดว่าคุกคือที่สำหรับคนเลวแต่พอมาได้สัมผัสจริงๆผมว่ามันคือที่สำหรับการให้โอกาสมากกว่าไม่ว่าจะให้โอกาสกับตัวเองหรือว่าให้โอกาสกับคนอื่นหลายคนอาจคิดว่าทำไมต้องเสียเวลากับคนพวกนี้ด้วยมันไม่สำคัญหรอกครับว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงกันเพราะสำหรับคนที่เข้ามาทำหน้าที่ครูที่นี่พวกเขามีความคิดร่วมกันที่ว่าโอกาสเปิดกว้างสำหรับทุกคนเสมอ

ป็นความจริงในอดีตว่าคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะตายเร็วสมัยแรกๆเลยถ้ามีอาการของเอสเต็มขั้นแล้วอยู่ได้อีก2ปีก็ตายเวลานี้เอสเนี่ยกลายเป็นโรคที่รักษาได้คุณคนที่ติดเชื้อ HIV นั้นสามารถมีอายุยืนยาวได้เหมือนกับคนที่ไม่ติดเชื้อทั่วๆไป

0: จนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ถ้าพูดถึงด้านความรู้สึกที่มีต่อคำว่าแอดบางทีมันอาจจะไม่เคยเปลี่ยนไปเลย
1: สังคมเนี่ยเขียนคิดว่าการติดเชื้อนั้นเป็นพฤติกรรมของคนไม่ดีไม่ว่าติดยาเสพติดไม่ว่าชายนักเที่ยวไม่ว่าหญิงขายบริการทางเพศไม่ว่าชายรักชายเห็นภาพคนที่ติดเชื้อต้องตัวดำผอมซุบซิดผิวเป็นแผลพุพองไปหมดเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครอยากจะให้มีคนในบริษัทเขาอีกหน่อยมีหน้าตาแบบนั้นไม่มีใครอยากจะให้มีคนในครอบครัวเขาเนี่ยติดเชื้อHIVเสียชื่อ
2: ก็ไม่รังเกียจนะครับแต่จะให้ไปคุกคีนี่ก็ไม่อยากคุกจะคุกคีเลยครับ
3: คงลำบากนะแต่ว่าถ้าแบบพูดคุยสื่อสารอะไรกันได
4: ้ก็กลัวนะคะบอกตรงๆก็กลัวเพราะตัวเองมีโรคประจำตัวอยู
5: ่ถ้าไม่ใช่ว่ารังเกียจแต่ไลฟ์สไตล์หรือวิถีความเป็นอยู่ของเราตอนนี้เราทำไม่ได้

เลขประมาณการนะครับซึ่งจากสูตรทางสถิติทางด้านระบาดวิทยานะครับเขาบอกว่ามีคนไทยเนี่ยติดเชื้อตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปี1985เนี่ยประมาณสัก1,500,000 คนอาจจะเสียชีวิตไปแล้วประมาณสัก800,000 ถึง 900,000 คนนะครับนะก็ยังมีชีวิตอยู่ขนาดนี้ประมาณ 600,000 คนถามว่าถ้าคนที่รู้จริงๆว่าตัวเองติดเชื้ออยู่ณขณะนี้ที่บอกว่ามีเหลือชีวิตอยู่ 600,000 คนอาจจะรู้จริงๆแค่สัก 3-400,000 คนเท่านั้นเองแล้วก็ต้องทำความเข้าใจว่าเอชมันติดต่อกันได้ยังไงนะการที่อยู่ในบ้านเดียวกับเขาถ้าไม่มีไปไม่ไปปล้ำเขาไม่มีเพศสัมพันธ์กับเขาไม่ไปใช้เข็มฉีดยาเขาไม่มีทางติดเชื้อจากคนคนนั้นในบ้านเขาในที่ทำงานเขาได้เลยนะต้องเอาให้แน่ใจว่าให้สังคมแน่ใจว่าการอยู่ร่วมกันในปกติในสังคมไม่ติดเชื้อขึ้นมา

ิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากคนไม่เข้าใจเราในยุคสมัยแรกๆคนกลัวเราเพราะเขาไม่เข้าใจและเขากลัวการติดเชื้อจากพวกเราเพราะเราก็ต้องใช้ความอดทนนะและพยายามที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นถ้าเราท้อแท้หรือว่าไม่ต่อสู้เนี่ยคนข้างนอกยิ่งจะเข้าใจผิดมากขึ้นซึ่งมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น

0: ท่านเจ้าคุณพระอุดมยาธรท่านดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV อยู่ที่วัดป่าน้ำพุมีผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็จะมีลูกที่ติดมากับผู้ป่วยด้วยที่ลูกบางคนก็ติดบางคนก็ไม่ติดนี่ติดก็มีส่วนหนึ่งเสียชีวิตไปส่วนที่ไม่ติดเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตกค้างที่วัดที่ท่านรองถ้าเด็กเหล่านี้ไม่เรียนหนังสือเนี่ยจะเสียโอกาส
1: เมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยจะมีเด็กอยู่ที่นี่เยอะมากแต่ก็เป็นปัญหาว่าวัดเราเนี่ยมีพื้นที่จำกัดนะแล้วอย่างหนึ่งปัญหาของเด็กก็คือต้องไปโรงเรียนซึ่งในช่วงนั้นก็ส่งเด็กไปโรงเรียนแถวๆเนี่ยก็มีปัญหาข้างนอกเขาก็รังเกียจพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กก็กลัวจะมีการติดเชื้อจากเด็กเราหลวงพ่อจึงสร้างโรงเรียนให้เด็กเรียนแล้วพอเด็กเขาไปเรียนเขามีความสุขไม่ได้สุขกับการที่ต้องมาเรียนกอขอคองอไม่ใช่

0: ความสุขกับการที่ได้มีเพื่อนมีครูมีกิจกรรมต่างๆทำมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของวิชาความรู้คนทุกคนเนี่ยยังไงก็ต้องตายหรอกนะจะตายช้าตายเร็วหรือตายด้วยเหตุอะไรก็ทุกคนก็หนีไม่พ้นความตายแต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราควรจะทำอะไรที่มันดีที่สุดมีความสุขที่สุดมีค่าที่สุดให้กับตัวเองซึ่งการเรียนการศึกษาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีคุณค่ามีความหมาย
1: ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์33เด็กๆไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วยคำว่าผู้ติดเชื้อคนปกติที่นี่ก็เลยดูเหมือนกับว่าจะเป็นสถานที่ต้นแบบในอุดมคติที่ใครหลายๆคนอยากให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย
2: ช่วงแรกก็มีแน่นอนนะช่วงปี42 43 44 45เนี่ยบอกว่าคือหาเด็กเรียนได้ยากมากนะเพราะว่าเรามีเด็กติดเชื้อเด็กผลทบเอสเรียนเยอะนะผู้ปกครองก็จะกลัวแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยเรานำกิจกรรมของโรงเรียนเข้าสู่ชุมชนนะครับให้ความรู้ชุมชนบ้างร่วมกับอนามัยโรงเรียนอนามัยของโรงเรียนแดงร่วมกับโรงพยาบาลแล้วก็ให้ความรู้ของชุมชน
3: ก่อนเด็กจะเข้ามาอยู่เนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองเข้าใจแล้วยอมรับกติกาแล้วว่าเรามีเด็กติดเชื้อเรียนร่วมด้วยนะนะเพราะเราก็ให้ความรู้เข้าใจเด็ก2กลุ่มนี้ก็คือโอเคยอมรับกันได้แล้วเราก็ให้ความรู้เด็กอธิบายเข้าใจนะครับเรื่องการดูแลป้องกันตัวเอง
4: เรียนร่วมกับเด็กติดเชื้อ HIV แล้วก็เด็กไร้พ่อแม่อะไรพวกนี้ค่ะ
5: ไม่กลัวครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ของที่จะติดเชื้อร่วมกับเขาครับ
4: พอเราได้พูดได้คุยกับเขาจริงๆคือความรู้สึกกลัวนั้นมันก็หายไปอะค่ะ
5: อยู่กับเขาก็กินขนมด้วยกันอะไรครับก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันนะครับ
4: คือว่าเราก็พูดคุยกับเขาตามภาษาแต่ว่าของอะไรที่เราไม่สามารถใช้ร่วมกันได้เราก็จะไม่ใช้เลย
6: ปกติเขาก็เหมือนเพื่อนทั่วไปก็เล่นกับเราปกติ
7: กลัวไหม
6: กลัวค่ะแต่ว่ารู้ว่ามันไม่สามารถติดต่อกันได้ง่ายๆ
8: ก็คือมาเรียนเนี่ยค่ะบางคนเราก็ไม่รู้เลยค่ะแทบจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเด็กติดเชื้อบางคนตั้งใจเรียนมากกว่าเด็กปกติด้วย
9: บางคนเนี่ยเติบโตมากับเชื้อโดยที่ไม่รู้สึกว่าเป็นปมด้อยหรือมีความต่างกับคนอื่นเด็กบางคนเนี่ยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเขาจะบอกว่าตัวเขาอ่ะเหมือนกับมีโรคประจำตัวธรรมดาบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีชีวิตยืนยาวกับคนที่เป็นมะเร็งหรือว่าโรคหัวใจด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่คือปมด้อย
10: แนวทางปฏิบัติก็จะคล้ายๆกับข้างนอกครับ
11: คือการ
10: เรียนการสอน
11: ก็จะเหมือนกัน
10: ครับชีวิตประจำวันก็จะเหมือนกันจะไม่มีการมาแบ่งแยกว่าคนนี้นะติดเชื้อนะคนนี้นะไม่ติดเชื้อนะอะไรอย่างเงี้ย
12: เสือสีอะไรนะช้างล่ะช้างสีอะไรลงมือเลยลูกเก่งมากเก่งมาก

0: เมื่อก่อนก็หนูก็อาจจะไม่เข้าพวกกับเด็กที่ไม่ติดเชื้อค่ะแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนที่ในโรงเรียนไม่ติดเชื้อก็เป็นเหมือนกันก็แบบเป็นกันเองค่ะแบบว่าถ้าเขาจะกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กินร่วมกันหมดเลยค่ะเขาไม่จะไม่แยกเขาก็ดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่มีคนเข้าใกล้เลยค่ะแค่รู้ว่าคำว่าอีกเขาจะไม่เข้าใกล้ตอนนี้ก็โรงเรียนเปลี่ยนไป
1: ในวัยของเขาเนี่ยเป็นวัยต้องการเพื่อนการอยู่ร่วมกันการสนิทสนมกันเนี่ยใกล้ชิดกันเนี่ยมันจึงเป็นความเคยชินที่เหมือนกับว่าทำให้ความกลัวนั้นหมดไปการจัดกิจกรรมร่วมกันการทำงานร่วมกันเนี่ยของนักเรียนเนี่ยเข้ากลุ่มกันเนี่ยทำให้เขาเนี่ยลดเรื่องของความกลัวตรงนั้นลงไปได้เยอะมาก
2: เพราะในสังคมปกติมันต้องมีการอยู่ร่วมกันมันไม่สามารถแบ่งแยกเป็นนิคมได้ไม่ใช่สมัยก่อนมันมีนิคมโลกเลื้อนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงเพราะว่าคนมันต้องปฏิสัมพันธ์กันในทางคมเพราะนั้นเด็กกลุ่มนี้เกิดถ้าเขาเอาไปแปลกแยกแล้วเนี่ยคือถ้าคนคิดเชิงบวกก็บวกไปเกิดถ้าคนคิดมองในแง่ลบเหมือนกับแบ่งแยกเขาออกจากสังคมเนี่ยบางคนจะแอนตี้สังคมมันจะกลับมาทำร้ายสังคมอีก
3: เรียนอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนเข้ามาป.6เทอมแรกค่ะเข้ามาแรกๆก็เหงาค่ะพอเริ่มมีเพื่อนก็เริ่มรู้สึกดีค่ะ
4: แล้วมีเพื่อนไหมมีเพื่อนที่เป็นไหม
5: มีค่ะก็เนี่ยค่ะ
4: แต่ก็คือเราทุกคนก็เป็นเพื่อนกันเนาะ
5: ค่ะ
4: เหงาไหม
5: เหงาค่ะ
4: น้ำเหงาไหม
5: เหงา
4: ตอนนี้ยังเหงาอยู่ไหมเราขึ้นอยากเป็นอะไรคะ
5: พยาบาลค่ะ
4: อยากเป็นพยาบาลทำไมล่ะทำไมอยากเป็นพยาบาล
5: เพื่อได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เจ็บป่วยไข้ค่ะ
6: ชีวิตของผู้ติดเชื้อที่เราเห็นอาจไม่ได้ดูยากลำบากอะไรมากมายแต่อย่าลืมนะครับที่เราได้เห็นกินพื้นที่ไม่ถึง 1% ของพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยซ้ำเคยมีคนบอกว่าชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นบางทีมันยากขนาดที่ว่าโลกของใครบางคนยังต้องถูกแบ่งเป็น2ใบ

0: พี่จะเป็นคนที่ชอบ
1: ทดสอบทัศนคติคน
0: ปรากฏว่าลองดูแล้วในทุกกลุ่มเพื่อนที่เป็นโรคอีกใบของพี่ไม่มีใครรับได้เรื่องเอดส
2: ์เมื่อก่อนคือมีความหดหู่มากแล้วก็อยากจะแบบว่าตายๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากอยู่แล้วในโลกนี้คือแบบว่าทำไมอ่ะต้องมาเรียกเราแบบนี้แบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
3: อย่างนั้นอย่างนี้
2: เรียกอีเอดส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
4: ไปด้วย
6: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
7: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
8: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
8: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
8: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
9: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
12: สวัสดีจ้า
13: สวัสดีจ้า
11: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
14: เมค่ะ
15: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
16: สวัสดีครับ
11: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
16: พายุหมุนเขตร้อน
8: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
16: งวงช้างงวงช้าง
11: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
8: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
16: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
16: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินซุด
16: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
11: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
11: เยี่ยมมาก DLTV

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหา

0: ไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ ELTV
0: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่
2: ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
3: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
2: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
3: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
3: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
4: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ถอยไปถอยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูวิทยาศาสตร์สำหรับประจำปี2558นะคะโดยความร่วมมือของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาบริษัท GOT จำกัดมหาชนโดยการเชื่อมต่อสัญญาณจากโรงเรียนสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยออเรกอนสำหรับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนะคะจากท่านแรกเลยก็จากผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะดร.ปริญญาพุทธาภิบาลซึ่งเป็นประธานโปรแกรม Geoscience นะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลท่านที่สองเป็นผู้แทนของสสวทนะคะคุณณรงค์ศิลป์ทูปพนมค่ะท่านที่สามนะคะผู้แทนของสพทกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณมานะเตียวแซค่ะท่านต่อไปนะคะผู้แทนของ TOT ค่ะคุณพันศักดิ์สุเมธจรัสค่ะและที่ร่วมเป็นเกียรติอยู่ที่หัวหินนะคะโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินคือดร.ฤทัยวรรณหารกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะ Welcome you all to the video conference science teacher training program 2015 organized by the Distance Learning Foundation with the support of the University of Oregon TOT Public Company Limited วังไกลกังวล School หัวหินAnd the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. I would like to first invite the representative from TOT Public Company Limited, Dr. Kamthorn Vaithayakul, Senior Executive Vice President, Operations, to give a welcoming speech to all participants involved. Thank you.
1: Good evening.Associate Professor Nalaporn Chan Ocha, Vice Chairman of Distance Learning Foundation, Dr. Dean Lily Book, Department of Physics, University of Oregon, Dr. Thiti Tunyathip, Mahidol University, Kanchanaburi Campus. Ladies and gentlemen, I'm Mr. Kamthorn Vaithayakul,Senior Executive Vice President in Operation, on behalf of TOT Public Company Limited, feel particularly honored to attend this opening ceremony on video conference for Science Teacher Training 2015 here today. TOT Public Company Limited have been delighted to be a major corporate in supporting of telecommunication network.And teacher training for the Distance Learning Foundation since 1995. We believe that national education support are our corporate key missions. Taking this opportunity, I have a pleasure to congratulate with on-site teacher who participated in this training, and I do hope thatAll of you would take this occasion attending into a great development based upon your knowledge. And I also look forward to meet you all again in the next training of the foundation. Thank you.
0: Thank you very much, Dr. Kamthorn. This video conference science teacher training program won't be able to carry out without the supportOf the University of Oregon, which is our supporter, has been our supporter for during the past 7 or 8 years. So I would now like to welcome the representative from the University of Oregon, Dr. Leslie Obbeckman, to give a welcoming address to all participants involved. Dr. Leslie.
2: Thank you very much, Dr. Narapun. Sawadika, on behalf of the University of Oregon, I'd like to thank you for this opportunity to work with our longtime colleagues at TOT, the Royal Thai Distance Learning Foundation, the Mahidol University, and our other colleagues in the listening audience and who are participating in this event today. It's been my great personal pleasure to be involved in this kind of programming with English language teacher training for more than 10 years. Dr. Chanachai and I worked together on a number of projects as early as the 2000s, the early 2000s. So it is my great pleasure today to see that work continue along with the Green Chemistry Lab, and then now with physics. We're going to learn about seismometers today. Very exciting. With me here today is Dr. Dean Lively Brooks, who will be leading this session and teaching us lots of interesting things, I think. So, again, thank you very much, Kukunka, and best of luck to all the scientists here and in Bangkok and Thailand as well.
0: Okay. Thank you very much, Dr. Leslie Beckman. On behalf of Mr. Kwan Kae Wacharothai, Chairman of Distance Learning Foundation, it's a great pleasure for me to welcome you all again to the Distance Video Conference Teacher Training Program for Science Teacher 2015 on the physics and mathematics of slinky seismometers and their use in the classroom. This is another collaboration between the Distance Learning Foundation and Oregon University, the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology, with generous support of TOT Public Company Limited and Wang Kai Kang Wun School. I would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and effort in making this program possible. Thanks to Dr. Dean Lively Brooks, my thanks also go to the staff of TOT and GLF Hua Hin for their technical support. I hope the teacher participants find the program useful and adaptable to your teaching. Now I would like to invite Dr. Dean Lively Brooks, the Director of Undergraduate Studies, Department of Physics, University of Oregon, who will be our main lecturer during the 5 sessions of this video conference science teacher training program, to give a welcoming remarks and start the session. Dr. Dean, please.
3: Sawadee kap. My name is Dr. Dean Lively Brooks, and I am a geophysicist at the University of Oregon. You may not know it, but a geophysicist is someone who uses physics to study the Earth. We are meeting today and for the next 5 weeks to talk about earthquakes. You might ask, why earthquakes? My first answer is the obvious, that very large earthquakes are catastrophic events that can kill hundreds to hundreds of thousands of people. And we've seen evidence of that in the last 10 years. They do this directly by shaking the earth, causing buildings to fall on people. They do this indirectly by causing tsunamis, huge waves that cause destruction and take lives. These tsunamis can travel far from where the earthquakes occur and thus spread the destructive power of earthquakes away from tectonically active areas. Would you like to translate that now, Dr. Diti?
4: Yes, thank you, Dr. Dean. Yes. ครับก็ดร.ดีนไลฟลีบรุกได้นำตัวเองนะครับแล้วก็พูดถึงว่าดร.ดีนเป็นนักธรณีฟิสิกส์นะครับซึ่งก็เป็นสาขาหนึ่งทางด้านธรณีวิทยาที่มีทำการศึกษาเกี่ยวกับโลกนะครับและสิ่งที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือในเรื่องที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะครับหรือเอิร์ธเควกนะฮะและดร.ดีนก็บอกว่าทำไมถึงต้องศึกษาถึงแผ่นดินไหวนะก็ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะแผ่นดินไหวนี่ก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของแผ่นดินนะและทำให้เกิดความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนนะครับทำให้เกิดการพังเสียหายนะครับนอกจากนั้นแผ่นดินไหวยังทำให้เกิดคลื่นสึนามินะครับซึ่ง

0: คลื่นสึนามินี้อาจจะมีผลกระทบตั้งแต่ระยะใกล้จนถึงระยะที่ไกลถึงแม้ว่าจะห่างไกลจากบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวก็ตามนะครับนี่คือสิ่งที่ดร.ดีนพูดถึงครับดร.ดีน you can now go ahead
1: thank you so my second more subtle answer to the question why earthquakes is that the study of earthquakes has a relevance that is easily understood by students we might say that students have a need to knowabout earthquakes and tsunamis, that because of the destructiveness of those things, they care about them. Thus, we can teach some fundamental physics and math concepts underlying earthquakes, and particularly how we detect and analyze the signals they introduce into the earth, and count on this student need to know to motivate our students to learn. Which brings us to our driving question,How do we detect and locate earthquakes, both large and small? And that is what these sessions are about. I want to point out that this question is not hypothetical. We are going to be using working slinky seismometers. You have two and three, I believe, in Thailand as well, to actually detect and locate earthquakes.Showing you how you might work with your students in your schools to do so. Our hope is to help you develop your students' 21st century competencies around using math to understand data and around how sensor technology works. Dr. Didi.
0: Yes, ครับ Dr. Dean ก็บอกว่านี่แหละทำไมเราถึงต้องศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะครับอันนี้เนี่ยเรื่องของการศึกษาแผ่นดินไหวนะเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถที่จะศึกษาและทำความเข้าใจกับมันได้นะครับโดยการศึกษาความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับและก็คณิตศาสตร์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะนำเราไปสู่การศึกษาที่สามารถที่จะนำไปสู่คำถามที่บอกว่าเราจะทำการตรวจวัดหาแผ่นดินไหวขนาดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้อย่างไรนะครับโดยการที่เราจะมีการนำเอาตัว slinky seismometer นะครับหรือตัววัดคลื่นแผ่นดินไหวด้วย spring slinky นะครับซึ่งเป็นของเล่นเด็กเนี่ยนะฮะมาช่วยในการศึกษาในครั้งนี้นะครับซึ่ง seismometer ตัวนี้นะก็จะเป็นเครื่องมือที่คุณครูสามารถที่จะนำไปใช้สอนนักเรียนนะครับเพื่อที่จะให้ได้เข้าใจถึงการทำงานของตัวไซส์โมมิเตอร์ตัวนี้นะครับว่ามีการทำงานอย่างไรนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ในการศึกษาหาว่าเราจะใช้เครื่องมือนี้ในการตรวจวัดหาแผ่นดินไหวทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้อย่างไรนะครับ Thank you Dr. Dean you can go ahead
1: Thank you So finally you may wonderwhy I've highlighted these particular terms such as need to know and driving question. These are part of an excellent model for instruction called projects-based learning, where students undertake weeks-long projects that are based on how scientists and engineers work. In this case, we are working as a seismologist would, detecting seismic waves with our slinky seismometer and locating earthquakesand trying to better understand about patterns of earthquakes.
0: ศึกษาที่บอกว่า need to know คือทำไมเราต้องรู้นะครับแล้วก็เป็น driving question ก็คือเป็นคำถามนำที่จะนำไปสู่การศึกษาที่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็น project based learning นะครับก็คือการเรียนรู้โดยการทำโปรเจกต์ที่ว่านี้นะครับผ่านการวัดคลื่น seismic นะครับเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าตำแหน่งของการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ทำการศึกษาถึงลักษณะแพทเทิร์นของการเกิดแผ่นดินไหวนะครับจากการวิเคราะห์คลื่นดังกล่าวนะครับโดยผ่านการใช้ตัว slinky seismometer นะครับซึ่งทางดร.ดีนก็เตรียมผู้ช่วยนะฮะที่จะมานำเสนอในเรื่องของ slinky seismometer ครับผมดร.ดีน you can go ahead
1: Well, thank you. So I have

0: some students and an actual real seismologist here with us. And I'm going to let people introduce themselves.
1: My name's Alexa. I'm an undergraduate physics major at the University of Oregon. Nice to meet you.
2: Hello, my name is Alexander Cook. I am entering my fourth year of physics education here at the University of Oregon. And thanks for having me.
3: Yeah, my name is Blake Paris. I'm a Dr. Dean's graduate student, and I've been here for about 4 years.
4: My name is Douglas Toomey, and I'm a professor of geophysics here at the University of Oregon.
0: Thank you. So I think we should go to our next slide on the computer. So we'd like to start by outlining the five sessions for the next 5 weeks, and then we're going to zero in on this session today. So Blake will walk us through the sessions. Blake.
3: So I'm going to go ahead and talk to us about what we're going to start out with. So over the next 5 weeks, we're going to be going over some of the fundamental concepts that govern the working of a slinky seismometer. So for today, section number one, we're going to do a basic preview of the slinky seismometer and talk about the basic seismology that goes into it, followed by talking about one of the most important parts of the slinky seismometer, the slinky itself, or the spring. We're going to talk about simple oscillators and some of the main principles that governs it, what happens when you apply different forces to the spring, like Dr. Dean's doing right now, and then what governs the motion of the spring, how it's moving, and that kind of thing. Then we'll move on to day number two, and I can pause right now if you want time to translate.
5: Yes, okay. Hi, Blake. You're speaking very quickly, though. Anyway, สิ่งที่กำลังจะนำเสนอนะนะเขาก็จะมานำเสนอในเรื่องว่าโดยรวมแล้วทั้งการศึกษาทั้ง5ครั้งที่เรากำลังจะดำเนินการอยู่เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับโดยได้เริ่มแนะนำในเรื่องของการออกอากาศในครั้งนี้นะครับว่าจะมีในเรื่องของการแนะนำนะการทำงานในเบื้องต้นของ slinky seismometer นะครับซึ่งจากนั้นก็จะได้มีการพูดถึงเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบที่ใช้ในการทำไซส์โมเมนต์ที่สำคัญนะครับซึ่งก็จะค่อยๆไล่ไปทีละเรื่องนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็จะมีในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับสปริงนะครับว่ามันมีการขยับมีการแกว่งยังไงบ้างนะครับครับโอเค Blake you can go ahead
3: thank you okay so Dr. Dean in a little bit we'll talk more about day oneAnd I'll talk about day two. So day two, we're going to focus a little more into the harmonic motion, the oscillators that I was just talking about. We're going to go into some more mathematical and physical detail about what governs the motion of springs. And then for the second part, we're going to cover more of the mathematics, what happens when you change some of these variables. We're going to talk about the concepts of resonance and dampening and how those affect springs.And if you want to translate that, then I will talk about number three.
5: ครับครับอาจารย์เพลย์เขาก็ได้พูดถึงว่าในครั้งที่สองนะครับซึ่งก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของฟิสิกส์เกี่ยวกับการแกว่งนะครับออสซิเลเตอร์นะครับแล้วก็พูดถึงคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของการทำดัมปิ้งนะครับซึ่งเราก็จะได้ศึกษากันต่อไปว่าการทำดัมปิ้งหรือการหน่วงเนี่ยเขาทำยังไงนะครับแล้วก็มีการลองปรับเล่นกับตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนะครับครับ Blake all yours
3: to day three which is going to be a slightly different concept we're going to be talking about electromagnetism and specifically for the first part we're going to talk about how we can use electricity and coils to make an electromagnet And then for section number two, we're going to talk about how to use a moving magnet and a coil of wire to create electricity and generate an electrical signal, which is very important to how you actually get readings from a seismometer. And then after that, we will go through day four. In day four, we're going to take a lot of what we learned through day three, but apply it. So we're going to physically build a speaker out of paper plates and neodymium magnets. And then we're going to show you how to use that speaker as a microphone. And then for section two of day number four, we're going to talk about Lenz law dampening and what that can be used for with respect to the slinky seismometer. And then I'll let Dr. Didi try before going to day number five.
5: ครับจากนั้นนะเขาก็ได้พูดถึงว่าในวันที่3เนี่ยก็จะได้มีการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรืออิเล็กโทรแมกเนติกนะครับแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของกระแสไฟฟ้าแล้วก็ขดลวดนะครับขดลวดทองแดงนะครับในเซสชั่นถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องของการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กในคอยนะครับซึ่งจะสามารถทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้นะครับจากนั้นเบลก็ได้พูดถึงว่าในวันที่4นะครับก็จะมีการรีวิวนะฮะหรือว่าทบทวนในเรื่องของการทำงานในวันที่3เสร็จแล้วก็จะนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการสร้างลำโพงนะครับลำโพงจากถ้วยกระดาษนะครับจากการใช้แม่เหล็กนะครับแล้วก็ในเรื่องของนำไปสู่การประยุกต์ใช้ลำโพงนะฮะที่จะนำไปถึงการให้สัญญาณต่างๆนะครับตลอดจนการทำดัมปิ้งนะหรือการหน่วงตัวแม่เหล็กนะครับว่ามีความสำคัญยังไงกับการสร้างไซส์โมมิเตอร์ในการทำงานของสวิงกี้ไซส์โมมิเตอร์ที่ว่านี้นะครับโอเคเบรก
3: Thank you.Right, and then lastly, we'll talk about section number five, and that's where we're going to take everything that we've talked about for the last 4 days and kind of bring it together. So we're going to build one of these slinky seismometers right here with you guys, and then we're going to talk about some basic concepts of seismology. We're going to talk about some of the mathematics involved and show, for example, how to better analyze some of these seismic signals that we're going to read out from the seismometers.All right, and after that, I'm going to go ahead and go back to Dr. Dean. He's going to talk more about what we're going to do today.
0: All right, Dr. Didi, do you want to translate before we do that?
5: Okay, ครับก็ในวันสุดท้ายคือวันที่5นะครับก็จะได้มีการสรุปรวมนะจากแบบฝึกหัดที่ได้ทำทั้งหมดนะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4เนี่ยแล้วก็จะพูดถึงว่าทั้งหมดเนี่ยมาประกอบกันเป็นไซส์โมมิเตอร์แล้วนะครับก็จะมีการนำมาศึกษาวิเคราะห์ว่าตัวนี้เนี่ยทำงานและเป็นอย่างไรนะครับครับโอเคดร.ดีน
0: โอเค so today in the first half of today's session we want to ask the driving question how do we sense and locate an earthquake and we want to try to answer that as best we can in the time we haveSo what we will do is we have a nice demonstration about the speed of sound that Alex and Alexa will lead us through. And then we would like to talk a little bit about the characteristics of seismic waves, sound waves in the earth that are emanated from earthquakes. And then we want to come back to our driving question, how do we locate an earthquake?And we will give an introduction to how that is done. Dr. Didi.
5: Yes.
6: Yes.
5: ครับก็ดร. ดีนก็บอกว่าถึงตอนนี้นะครับเราก็จะกลับมาสู่คำถามที่ว่าแล้วเราจะตรวจวัดแล้วก็หาตำแหน่งของการเกิดแผ่นดินไหวได้อย่างไรนะครับซึ่งในการทำงานในวันนี้นะฮะก็จะมีในส่วนที่ศึกษาในเรื่องของการทดลองเกี่ยวกับความเร็วเสียงนะครับสาเหตุที่เราต้องศึกษาในเรื่องของความเร็วเสียงเนี่ยก็คืออุปมาอุปไมยว่าความเร็วคือคลื่นเสียงนะฮะก็จะมีคุณลักษณะที่คล้ายๆกับคลื่นแผ่นดินไหวนะครับเราถึงได้ต้องทำการทดลองดูว่าเราจะวัดหาความเร็วของเสียงได้นะครับอันนี้อเล็กซ์กับอเล็กซ่าก็จะเป็นคนนำเสนอให้นะครับจากนั้นก็จะได้มีการศึกษาในเรื่องของให้คงความรู้นะครับในเรื่องของลักษณะของคลื่นไซสมิกนะครับแล้วก็การทำงานของคลื่นไซสมิกว่าคลื่นไซสมิกเนี่ยไซสมิกเวฟเนี่ยมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างมีการมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างมีลักษณะสำคัญอย่างไรนะครับมีการเดินทางอย่างไรนะครับแล้วก็จะมาใช้ในการศึกษาเพื่อที่จะหาตำแหน่ง ของแผ่นดินไหวได้อย่างไรนะครับโอเคดร. ดีน
0: โอเค and then later in the session today we want to start looking at some fundamental physics that underlies how a seismometer works and to start we notice that we have this slinky here that's acting as a spring

0: We might do that to actually characterize the spring to see if it's the right spring to use for our seismometer. So we will be going into that, and I believe on your end you have some springs and some masses, and we will do an experiment together. And then at the end of that, at the end of today's session, we will explore, we will introduce the material we will cover next Thursday, and that is essentially oscillations, what happens when we pull the spring down, and what are the physics and variables that describe oscillation. Dr. Didi, if you're ready.
1: Okay, that's why I have to grab these slinky seismometers just a little bit. ครับก็ดร.ดินก็ได้พูดถึงนะครับซึ่งตรงนี้เราโชคดีมากนะครับที่มีเครื่องมืออยู่ที่ห้องส่งด้วยนะครับก็ดร.ดินได้พูดถึงว่าจะได้ทำการอธิบายถึง fundamental physics ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัว slinky seismometer ตัวนี้นะครับแล้วก็ศึกษาจะทำการศึกษาเกี่ยวกับสปริงนะครับซึ่งก็เป็น slinky ที่สปริงตัวนี้นะครับกับการทำงานของ อุปกรณ์ที่คุณครูคงจะเห็นอยู่จากที่ห้องส่งนะครับตัวนี้จะเขาเรียกว่าสปริงกี้สปริงนะครับคือสปริงของเล่นถ้าคุณครูยังไม่เข้าใจชัดเจนตัวสปริงกี้ไซส์โมเมนต์ก็สปริงกี้สปริงก็คือสปริงที่มันเดินได้ครับของเล่นที่เด็กๆ เขาเล่นที่มันวิ่งลงบันไดอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าอันนี้เขามันเป็นโลหะของบ้านเราส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ถ้าเป็นโลหะก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็พอนำมาประกอบเป็นไซส์โมมิเตอร์นะครับก็จะมีส่วนประกอบสำคัญที่เป็นในส่วนที่เป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็จะมีขดลวดที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็อันนี้เดี๋ยวยังไงเอาวางตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเผื่อว่าคุณดีนจะมีอะไรจะอธิบายเกี่ยวกับตัวนี้เพิ่มเติมผมจะได้ชี้ให้คุณครูได้เห็นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะส่งกลับไปให้ทางคุณครูได้ดูกันนะครับครับโอเคดีน
0: By now I'm sure you're tired of hearing my voice so I want you to think and hear your own voice we have on the screen that I hope you can see some wiggles that you might recognize these are from a very famous earthquake with tragic consequences so I want you to spend some time by yourself and I want you to try to address the question what do these wiggles represent and I would like you to for yourself try to explain the wiggles in these plots so let's take 3 minutes for people working individually to work on their explanations for what these wiggles mean, and then we'll give a chance for you to tell me what you think the wiggles mean. Thank you.
1: So you mean you want to ask teachers about what they think about the wiggle that you are going to show us on the screen, right? Okay. ครับก็คุณดีนอาจารย์ดีนก็บอกว่าอยากจะนำเสนอในเรื่องว่าให้ดูที่จอนะครับเดี๋ยวเขาจะนำเสนอว่าเขาจะมีที่เขาเรียกว่าวิกโก้นะฮะวิกโก้ก็คือจริงๆก็คือเป็นสัญญาณยานนะที่รับจากตัวไซส์โมมิเตอร์ที่ว่านะครับเป็นตัวไซส์โมกราฟนะฮะก็จะมีลักษณะสัญญาณให้เราดูว่าเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะขอเวลาให้พวกเราสัก 2-3 นาทีนะครับได้ลองพิจารณาดูว่าจะให้ลองพิจารณาดูว่าเราเห็นคลื่นลักษณะคลื่นแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเราคิดว่าอย่างไรนะครับครับอาจารย์จะพอเข้าใจไหมครับว่าพอมันมีลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์สังเกตดูอาจารย์จะเห็นว่าอันนี้มันจะเป็นแผ่นดินไหวคนละครั้งใช่ไหมครับครั้งนี้เนี่ยเป็นของสุมาตราใช่ไหมครับอันนี้เป็นของสุมาตราอาจารย์ลองสังเกตว่าทำไมก็ถึงต้องมีสามอันสามสเตชันสามสถานีเป็นบันทึกที่ได้มาจากสามสถานีนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นบันทึกที่มาจากสามสถานีเหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับที่อาจารย์อาจจะต้อง

0: คิดนิดนึงว่าทำไมมันถึงต้องเป็น3สถานีและไอ้สิ่งที่อาจารย์เห็นเป็นวิกเกิลที่เขาบอกเนี่ยยึกยักยึกยักนะครับทำไมตรงนี้มันเล็กตรงนี้มันใหญ่นะครับมันแปลว่าอะไรมันมีอะไรหรือเปล่าทำไมมันถึงแตกต่างกันนะครับอันนี้จริงๆก็คือกราฟของความแรงของคลื่นแล้วก็เวลาใช่ไหมครับนี่เป็นเวลาที่เรคคอร์ดไปนะครับอาจารย์พอจะทันไหมครับ
1: อาจารย์ทางหัวหินล่ะคะมีความคิดเห็นว่าไงไหมคะว่าทำไมภาพ
2: ครับเท่าที่สังเกตจากภาพนะครับก็จะเห็นว่ามันมีพีคของกราฟที่แตกต่างไปจากปกตินะครับแล้วก็มีช่วงเวลาที่ถี่นะครับซึ่งก็น่าจะมีปรากฏการณ์บางอย่าง
0: อาจารย์ดีน we have some comments from Hua Hin saying that seeing all the different size of wiggles signals that we see from the graphs there must be some kind of event that had occurred but somehow we can only see different size of the wiggles that's the one of the comments from Ajahn Surapong from Hua Hin
3: I'm going to ask, reintroduce Professor Toomey here, sitting next to me. I want to make sure his mic works, so could you say a few words to make sure?
4: Hi, can you hear me okay?
0: Perfect.
3: Hey, thank you. Professor Toomey, do you want to respond to that comment?
4: Yeah, so... Can you still hear me? Can you hear me?
1: Yes.
5: There we go. Yes.
4: Thank you. So in science, it's always important to make an initial guess. And so I think what the comment was an excellent guess. And it might first be worth describing what's on each axis of these plots. Would you like to translate?
0: Cap go. ครับโอเคไว้นู่นก็ได้ครับครับก็เขาทางอาจารย์ดีนก็ได้แนะนำ Professor Toomey นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการศึกษา seismic นะครับก็ได้เรียนว่า Professor Toomey ได้เรียนว่าเป็นการ guess นะหรือการเดานะครับขอบคุณครับอาจารย์เป็นการเดาที่เยี่ยมมากนะครับว่าเราได้มองเห็นถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับของลักษณะสัญญาณนะครับครับโอเค Professor Toomey
4: so there's
0: yes
4: thank you so there are three things first of all to look at on this plotThe first is what's along the x-axis or the horizontal axis. And what you'll see is it says time, and in parentheses, s for seconds. So each of these plots shows around 1,700 seconds of data. On the y-axis or the vertical axis,you'll see that the unit is centimeters. And so what the seismogram represents is how much the Earth has moved as a function of time. And the other thing to point out is that there are three letters in each plot. Well, first of all, the left-hand column,is for an earthquake in Sumatra. And the right-hand column is for an earthquake in 2005 in Nias.
0: ก็เขาได้พูดถึงว่ามีอยู่3สิ่งนะครับที่ควรจะได้พิจารณานะครับในกราฟที่เราเห็นเราจะเห็นว่าในกราฟ แต่ละช่องนะครับที่นำเสนอนั้นน่ะก็จะมีให้ดูจากแกน x นะครับแกน x หรือก็คือในแกนราบนะครับซึ่งจะเป็นแกนที่เกี่ยวกับเวลานะครับที่มีหน่วยเป็นวินาทีนะครับหรือ seconds นะครับทั้งโดยทั้งหมดที่ทำการบันทึกนะฮะตามแนวแกน x เนี่ยก็จะมีระยะเวลาประมาณ 1,700 วินาทีนะครับมีข้อมูลที่เก็บบันทึกอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็คือประมาณ 1,700 วินาทีนะครับส่วนในแนวแกน y นะครับซึ่งก็จะเป็นมีสเกลเป็นเซนติเมตรนะครับอันนี้ในไซสโมกราฟเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะบอกว่าโรคมีการสั่นสะเทือนนะแค่ไหนนะครับที่มันมีการเคลื่อนที่นะครับเป็นฟังก์ชันของเวลานะครับที่เทียบกับการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกนะครับถ้าหากว่าเราพิจารณาก็จะเห็นว่าในกลุ่มของไซสโมกราฟที่เห็นนี้ก็จะมีอยู่2ด้านนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดที่สุมาตรานะครับเมื่อวันที่26ธันวาคม2004นะครับส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดที่ไนอัสนะฮะเมื่อวันที่28มีนาคม2005ครับครับผมโอเค Dr. Toomey
4: Thank you So for each of those two earthquakes there are three stations being shownAnd that's what the letters represent. Each station has a name. The first is NIB. The second is B15. And the third is C16. So for each of these two earthquakes, we have recordings at three separate stations.And it's worth noting just how different the seismograms are for each earthquake and for each station. Please translate.
0: Okay, yes. ครับก็ดังที่เห็นนะครับว่าในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยทำการที่นำมาแสดงนี้นะครับก็จะมี3สถานีด้วยกันนะครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็นชื่อของสถานีนะสถานีตรวจวัดขึ้นแผ่นดินไหวนะครับซึ่งก็จะใช้ตัวอักษร3ตัวด้วยกันนะครับได้แก่ NIB คือสถานีที่1นะครับ B15 หรือB15 คือสถานีที่2แล้วก็ C16 ก็คือสถานีที่3นะครับทีนี้ทาง Professor Toomey ก็บอกให้ว่าให้สังเกตดูนะครับว่าขนาดที่ตรวจวัดได้นะครับของแต่ละสถานีนะก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปนะครับ Back to you Dr. Professor Toomey
4: OkayThat's all I'd like to say about those, unless someone in your group has a question.
0: ครับ ตอนนี้อาจารย์มีคำถามอะไรจะถามไหมครับ
2: ทดสอบ อาจารย์ทิติครับ ทดสอบ อาจารย์ครับ ตัวเลขที่อยู่ข้างบนในส่วนที่เป็นกราฟนะครับ ที่แต่ละสถานีที่เลขที่อยู่ด้านบนนะครับ หมายถึงอะไรครับ
0: Professor Toomey, we have some question from our teacher from Hua Hin asking that if you take a look at the above, the top part of the graph, for example, the NIB station, you have like NIBZ and then a series of numbers on the top of it. What do these numbers mean?
4: Thank you for the question.The first, NIBZ, indicates that it's the vertical component. Can you see my hand?
0: Yes.
5: Yes.
4: Okay. Everybody knows that things can move in three dimensions. So a seismometer

0: has three channels. One channel, my thumb, measures the vertical motion, and the slinky seismometer in front of me has a spring that's in the vertical direction, so it measures motion up and down. My index finger points in one horizontal direction, and you might think of that as a second channel on a seismometer that would measure motion in that direction, in the horizontal direction. My third finger is perpendicular to that first, and it measures horizontal motion in the other direction. So a seismologist really needs to have three seismograms per station to measure vertical, horizontal in one direction, and horizontal in the second direction. Please translate. And I will continue the answer in a second.
1: Okay. Yeah. ก็ทาง professor to me ก็ชี้นำให้เห็นว่าตัวอักษร NIB และมีคำว่า Z ตัวอักษร Z ตามหลังนั่นคือแทน vertical component ก็คือส่วนที่เป็นการเคลื่อนไหวในแนวดิ่งนะครับที่ทำการวัดได้จากคลื่นแผ่นดินไหวนะครับพร้อมทั้งนี้ก็ได้ยกตัวอย่างว่าได้มีการทำนิ้วเป็นตั้งฉากด้วยกัน3นิ้วนะครับก็คือพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงส่วนของseismometer นะครับที่มีสปริงนะครับที่เคลื่อนขึ้นลงในแนวดิ่งอันนี้ก็จะเป็นการวัดค่าในแนวดิ่งนะหรือว่าเป็น vertical นะครับนอกจากนี้คลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยยังสามารถทำการวัดหาได้ในอีก2แนวก็คือแทนด้วยนิ้วทั้ง2นิ้วในแนวราบนะครับซึ่งจะเป็นในแนวแกน X หรือ Y หรือจะเป็น North หรือ East ก็ได้นะครับซึ่งแผ่นดินไหวที่เข้ามานะก็จะมีสามารถแตกแรงออกได้เป็น3แกนด้วยกันนะครับก็จะมีแกน X Y แล้วก็ Z ซึ่ง Z ที่เห็นในนี้ก็คือเป็นแกนที่ทำการวัดในกราฟที่เห็นนะครับเป็นคอมโพเนนต์ของ Z นะฮะหรือก็คือในแนวดิ่งนั่นเองครับ Back to you Professor Toomey
0: Thank you So now you know these are vertical component seismograms and the rest of the numbers are as follows The 5 for example on the right hand columnIt says NIBZ5. That's the year, 2005. The next number, 87, is the day of the year, or what I refer to as the Julian day. So there are 365 days in the year. So for example, the Sumatra Andaman earthquake occurred on the 26th of December, 2004,or day 361 of that year. The next number, 16, is the hour, probably of the first sample in this trace. The next number is the minute, the 10th minute, and zero, indicating that the first sample on the left-hand side of the x-axis occurred, in the case of Sumatran Andaman earthquake,On 2004, day 361, the first hour, the 0 minute, the 0 second.
1: ก็ professor to me นะฮะได้ถึงตัวเลขที่กำกับอยู่นะครับถัดจากตัวอักษร3ตัวแล้วก็ตัว Z แล้วเนี่ยฮะตัวเลขตัวแรกนะครับก็จะบ่งบอกถึงปีคศตัวท้ายสุดของปีคศนะครับอย่างเช่นในกรณีของ NIAS เนี่ยก็เป็นเลข5นะครับก็คือเกิดขึ้นในปี2005นะครับตัวเลขถัดมาตัวเลข87นะก็เป็นวันของปีนั้นนะครับวันของปีนะฮะก็คือตามที่เขาเรียกว่าจูเลียนเดย์นะฮะก็คือปีหนึ่งมี365วันนะฮะของไนอัสนี่เกิดในวันที่87นะครับของปีหรือในกรณีของซูมาตรากราฟ NIB นะครับก็เกิดในวันที่361ตรงกับวันที่26ธันวาคมนะครับ

0: ตัวเลขถัดมาก็จะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงชั่วโมงนะครับชั่วโมงของวันนะครับแล้วถัดมาตัวเลข10นะก็คือตัวเลขนาทีนะครับแล้วตัวเลขสุดท้ายก็จะเป็นวินาทีนะครับของตอนที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับครับผม back to you please professor Toomey
1: okay so after that discussion about earthquakes you might be wonderingWhat exactly does a seismometer record? What does it measure? The simple answer to that is that the earthquake signal, or as we like to call them, seismic waves, are a type of sound wave. And that sound wave causes vibrations in the seismometer that it can detect and record a signal from. Now, the important thing is that different sound waves, when they travel through different materials, or mediums as we call them,travel at different speeds. I'll give you time to translate that before I continue.
0: Okay, ครับก็พูดถึงว่าคำถามว่าตัว seismometer เนี่ยตัวนี้จะทำการวัดได้ยังไงนะครับทำการวัดคลื่น seismic นะฮะทีนี้ตัวการที่ตัวสิ่งที่จะวัดที่สำคัญที่สุดก็คือตัวคลื่นที่เดินทางมาถึงเป็นคลื่นแรกนะครับครับGo ahead, Blake.
1: Thank you. So I'll give you kind of an example of this. Think of sound waves that we hear every day with our ears travel through a different medium, which you can all guess the medium is air. Seismic waves work exactly the same way, only instead of traveling through air, they just travel through the different materials that make up the Earth. So to demonstrate this, I'm now going to turn to Alex and Alexa, which will do a speed of sound demo and demonstrate different speeds of sounds in different mediums.
0: โอเคครับก็สิ่งอย่างที่เนี่ยนะฮะก็คือมีการศึกษาว่าคลื่นเสียงหรือคลื่นไซสมิกเนี่ยเดินทางผ่านตัวกลางอย่างไรนะเขาก็จะทำการทดลองให้พวกเราดูนะครับโดยอเล็กซ์กับอเล็กซ่าจะเป็นคนทำการทดลองให้ครับ
2: So as Blake mentioned we think of sound as something that travels through air but it can also travel through other mediums and other mediums have an effect on how fast the sound waves travelWe're going to look at how fast sound travels through air and through wood using an experiment. So we're starting with air. So we have two microphones set up that will detect the sound waves and give that data to the computer we have connected to them. They're exactly 1 meter apart, so we'll see how long it takes a sound wave to go 1 meter in the air. Experiment.
0: ในการทดลองนะครับก็จะมีการศึกษาว่าคลื่นเดินทางผ่านตัวกลางอย่างไรบ้างนะฮะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือศึกษาว่าคลื่นเดินทางผ่านไปในอากาศเนี่ยด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็จะทำการทดลองว่าคลื่นผ่านไปในตัวกลางที่เป็นวัตถุนะครับจะเดินทางด้วยความเร็วเท่าไหร่นะแล้วก็เราจะมาดูกันว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคครับก็ดังที่เห็นนะฮะเขามีการเซตไมโครโฟน2ตัวอยู่ห่างกัน1เมตรพอดีนะครับแล้วก็ในตัวคอมพิวเตอร์ก็จะมีตัวล็อกเกอร์ที่ทำการวัดนะอเล็กซ่าก็จะปรบมือนะครับปรบมือด้านหนึ่งของไมโครโฟนแล้วก็จะวัดว่าไมโครโฟน2ตัวนี้จะทำการวัดการเดินทางมาถึงของคลื่นเสียงอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่เขาแสดงให้ดูครับโอเคอเล็ก go ahead
3: So we will now calculate the time difference between the sound reaching the right microphone and the left microphone.
0: ก็จะให้ดูกราฟนะฮะที่ทำการตรวจวัดว่าเสียงที่เดินทางมาถึงไมโครโฟนกับตัวที่2นะว่าต่างกันยังไงนะครับ
3: So the first microphone picked up the signal at negative 0.0038 seconds.
2: Oh, 38?
3: Yeah. And reached the second at negative 0.00, positive 0.004.
0: ครับก็เขาทำการวัดนะฮะได้ออกมานะไมโครโฟนตัวแรกเขาวัดเป็นค่าลบจุด0038นะครับส่วนตัวที่สองนะก็จะได้เป็นค่าบวกจุด0004วินาทีนะเป็นหน่วยที่วัดนะครับดังที่จะเห็นในกราฟนะครับตัวสีกราฟสีน้ำเงินจะเป็นไมโครโฟนตัวแรกนะครับกราฟสีแดงจะเป็นตัวที่สองที่เป็นวิกเกอร์ที่เห็นนะครับโอเคอเล็ก
3: so the time difference from one microphone to the next was 0.003 seconds we are now going to set up the same experiment using a wood block and we will figure out

0: time difference as the sound waves travel through wood.
1: จากนั้นก็จะทำการทดลองนะทำการทดลองโดยให้คลื่นเดินทางผ่านตัวกลางนะฮะซึ่งเป็นไม้นะครับ
0: While you're setting up this experiment, think to yourself whether the speed of sound should be faster or slower in a material than in air.
1: ครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าการเดินทางวัดความเร็วของคลื่นที่เดินทางผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศกับตัวกลางที่เป็นวัตถุเนี่ยจะมีความเร็วคลื่นที่แตกต่างกันหรือไม่นะครับ
2: ค่ะอาจารย์ลองคุยกับอาจารย์ข้างๆนะคะเมื่อกี้เราเห็นแล้วทดลองอันแรกนี่ผ่านอากาศนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นผ่านวัตถุนะคะซึ่งก็คือไม้อาจารย์คิดว่าผ่านอากาศจะช้าหรือเร็วกว่าผ่านไม้ค่ะ
3: Give them a minute to make a prediction. So let's ask if someone has a prediction.
4: Does anybody have any thoughts?
3: We have a prediction.
2: ช้ากว่ายกมือค่ะผ่านอากาศช้ากว่าหรือเร็วกว่าผ่านไม้ใครว่าผ่านอากาศช้ากว่ามีไหมคะช้ากว่ายกมือค่ะใครว่าเร็วกว่ามีไหมคะทางหัวหินล่ะคะช้ากว่าไม้ใช่ไหมคะผ่านอากาศช้ากว่าไม้ยกมือค่ะท่านเดียวนะคะถ้าผ่านอากาศเร็วกว่าผ่านไม้ยกมือค่ะ
3: so something slower something faster
2: ก็หลายท่านเลยนะคะค่ะ
1: There seems to be two opposite groups. One of the group think
3: that
1: would travel through the air would be faster than the one that through the wood, but then the other way around for the other group.
3: Okay, so we'll do the experiment, and I would just point out that this is science education researchers.
2: Sorry, we can't hear you, Doctor.
1: Not now.
3: Okay.Can you hear me now? Okay. We'll do the experiment, but before...
2: Not yet.
3: Not yet. Okay, what I was going to say was that people who do research on how students learn science find that students have misconceptions. And the whole idea of having you all make a prediction was to see what your conceptions were.About the speed of sound and materials, you know. So that was I just raising a pedagogical point. And Didi, if you want to translate, and then we'll go ahead and do the second experiment. Thanks.
1: ครับ จันดีนบอกว่าอันนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีการคิดถึงว่าในเรื่องของวิธีคิดในเรื่องของคอนเซ็ปต์ในเรื่องของว่าบางทีทำให้สับสนได้เหมือนกันนะครับก็คงจะต้องมาทบทวนวิธีคิดกันนิดนึงครับ อาจารย์ดีน go ahead
3: just speak up Alexa they're having trouble
5: can you guys hear me all right thank you for this part of the experiment we're measuring sound through woodThe microphones will pick this up better if they're touching the wood, so we have them taped face down. If you tap the wood, some sound waves will travel through the air and go to your ears, and that's why you hear a tapping noise, but some of them will go through the wood, and that's what the microphones are going to pick up. So we're going to try that right now.
0: So you think of speed as distance per time. You might measure a car's speed as kilometers per hour. In this case, we're going to measure the speed of sound in meters per second.So we will divide the time difference by the distance.
1: เร็วที่วัดที่เวลาที่เขาวัดได้คือจุด0004วินาทีซึ่งจะเร็วกว่าที่วัดได้จากการเดินทางไปในอากาศกว่า8เท่านะครับทีนี้จากค่าที่ได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะ work out ว่าความเร็วเสียงที่เคลื่อนผ่านในอากาศแล้วก็ผ่านไม้เนี่ยสามารถที่จะคำนวณออกมาได้จากการที่วัดด้วยระยะทาง1เมตรนี้นะครับก็จะเห็นดังที่Alexaได้เขียนบนกระดานนะครับว่าเห็นว่าคลื่นเดินทางคลื่นเสียงเดินทางผ่านในอากาศด้วยความเร็ว278เมตรต่อวินาทีส่วนในไม้เนี่ยเดินทางด้วยความเร็วกว่า

0: 2,500 เมตรต่อวินาทีนะครับ Okay, I did already translate it to conclude about the velocities of sounds through the air and the wood already as you had written on the whiteboard already.
1: Sure.
0: Go ahead.
1: Yeah, so I guess to conclude, I guess this is a central fact in locating earthquakes, the different speed of sounds and different materials. And with that, I guess I'll leave it for Dr. Lee.
0: ครับเพราะนี่เป็นส่วนที่เขาสรุปว่าการเดินทางของคลื่นผ่านไปในตัวกลางเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอุปมาอุปไมยว่านี่ก็คือลักษณะของคลื่นแผ่นดินไหวที่เดินทางผ่านไปในวัตถุนะครับอาจารย์ดีน please
2: okay there seismologists have observed that there are fundamentally three different types of sound waves in the earthAnd I'm going to discuss each of these sound waves now. The first seismic wave phase to arrive at a seismometer station would be the P wave, sometimes called the primary wave. It is the fastest wave, and it is very much analogous to a sound wave in air. So the P wave is like the sound wave in air, only it's traveling through the earth, and it's the fastest wave. It's the first wave you see. And here is an example of a P wave showing an animation showing how a P wave moves through the earth. Please translate.
0: ครับอาจารย์ดินก็บอกว่าทาง seismologist เนี่ยได้มีการศึกษาแล้วว่ามีคลื่นนะที่เดินทางจากการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแบ่งเป็น3ชนิดด้วยกันนะครับโดยชนิดแรกที่พูดถึงก็คือคลื่นที่เรียกว่า P wave นะครับหรือที่มาจากคำว่า primary wave หรือเป็นคลื่นปฐมภูมินั่นเองแต่ที่นี้เราจะเรียกสั้นๆว่า P wave นะฮะเป็นคลื่นที่เดินทางได้เร็วที่สุดนะมีลักษณะการเคลื่อนที่คล้ายๆกับคลื่นเสียงนะฮะมีที่แต่ว่าตัว P wave เนี่ยจะเดินทางผ่านเข้าไปในเนื้อในส่วนใต้แผ่นดินของโลกนะครับครับ
3: อาจารย์เปิดหน้า3นะคะใน handout ค่ะ
0: อาจารย์ดีน you can go ahead
2: okay the second type of wave that we observe coming from earthquakes is called an S waveOr a secondary wave, and I hope you can see our screen here on our side and see the animation of the S wave. It is slower than the P wave, so it gets there after the P wave, gets to a seismic station after the P wave, and the motion of the molecules in the earth when the S wave passes through is perpendicular to the direction the wave is traveling.Please translate.
0: คลื่นชนิดที่2นะฮะเรียกว่า S wave นะครับหรือ secondary wave นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าคลื่นทุติยภูมินะครับซึ่งอันนี้เนี่ยฮะก็อย่างที่เห็นในโมเดลที่อาจารย์ดีนได้นำเสนอบนจอนะครับแล้วก็ในเอกสารในคู่มือของอาจารย์นะครับก็จะเห็นว่ามีการเดินทางของคลื่นมีการขยับเดินทางในลักษณะที่ตั้งฉากกับทิศทางการเดินทางของคลื่นนะครับมีการขยับของตัววัตถุนะฮะคลื่นตัวนี้ก็จะมาถึงถัดจากตัวที่เป็นคลื่น P wave นะครับ